ไปก่อนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากมายจนใจของเราเนี่ยสบายว่าเก็บเจ็บก็ไม่กลัวแก่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวคนอื่นเจ็บเราก็ไม่เป็นทุกข์รักษากันไปคนอื่นแก่เราก็ไม่เป็นทุกข์ดูแลกันไปคนอื่นตายเราก็ไม่เป็นทุกข์ถึงจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเขาตายเขาพ้นทุกข์อยู่มันก็มีทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนจิตในชำนิชำนาญไม่เป็นกังวลเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ตายเราคนเดียวไม่ได้แก่เราคนเดียวไม่ได้เจ็บเราคนเดียวไม่ได้ตายเราครอบครัวเดียวไม่ได้เจ็บเราครอบครัวเดียวไม่ได้แก่ครอบครัวเดียวไม่ได้ตายกันประเทศเดียวไม่ได้เจ็บกันประเทศเดียวไม่ได้แก่กันประเทศเดียวมันตายกันทั้งโลกเจ็บกันทั้งโลกแก่กันทั้งโลกมันตายกันทั้งโลกมันเจ็บมันเจ็บกันทั้งประเทศมันแก่กันทั้งประเทศมันตายกันทั้งประเทศโลกนี้ไม่มีใครหนีความจริงของสัจธรรมไปคนเราก็ยอมรับเสมอกรรมเสมอภาคทำใจสบายว่าพวกเราทำไงดีอยู่เนี่ยพวกเราจะช่วยกันให้มีความสุขทางกายและใจสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเท่าที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะทำเพราะถ้าเราประมาทเราก็หลงว่าบ้านเป็นของเราเงินเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราตัวเราก็เป็นของเราพ่อแม่พี่น้องก็เป็นของเราเราจะไม่ให้เป็นของคนอื่นตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเนี่ยอยู่ยาวนานเมื่อเป็นนี้แล้วพอมันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนมันจะเสียใจมากเหมือนกับคนหนึ่งเอาบ้านไปประกันไฟพอประกันวันนั้นพอจะหมดสัญญาวันนั้นไฟไหม้บ้านพอดีโอ้โหบุญของกูทำไมประกันเราหมดเลยไม่มีที่อยู่เลยไปได้บ้านคืนเพราะอุตส่าห์ประกันด้วยความไม่ประมาทไอ้ข้างๆบ้านนั้นไม่งั้นไม่ประกันไม่อยากแช่งตัวเองให้ไฟไหม้บ้านถ้าประกันแล้วเหมือนจะแช่งให้ไฟไหม้บ้านก็ไม่ยอมประกันไฟไหม้บ้านหมดเลยไม่ได้บ้านคืนเลยเพราะไม่มีประกันไอ้คนหนึ่งประกันไว้มันหมดวันนั้นพอดีเลยแต่ไม่ได้ทันไปต่อพอจะไปต่อท่านก็พอสัญญาหมดไฟก็ไหม้บ้านพอดีไม่ได้ไปต่อประกันแต่ตั้งใจจะไปต่อแต่มันไม่ทันก็เรียกว่ามันเหมือนเป็นกรรมคนนี้เหมือนเป็นกรรมไม่ใช่ไม่ประมาทไม่ใช่ประมาทฉันเป็นกรรมที่แก้ไม่ได้ประกันไว้แล้วมันก็มาไหม้วันที่หมดประกันพอดีไอ้คนนั้นนึกว่าไฟไม่บ้านเราประกันไว้ก่อนไฟไม่บ้านเราก็จะได้มีบ้านอีกหลังหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมประกันถือไฟไม่บ้านสามคนนี่เป็นยังไงหัวอกอันเดียวกันไฟไม่บ้านเหมือนกันแต่ใช่ทุกคนจะต้องเสียใจกับการสูญเสียที่ไม่ได้คาดคิดแต่คนที่ประกันแล้วประกันยังไม่ขาดนั้นทุกน้อยหน่อยเพราะเตรียมใจไว้แล้วจะไม่เสียใจก็ไฟไหม้บ้านอะไรเพราะมันยังเหลืออยู่อีกหลังหนึ่งที่ประกันเขาชดใช้เราและอีกคนที่ประกันนั้นขาดละแต่ไม่ได้ทันไปต่อนั้นทำไงเสียใจมากเหลือเกินว่าพลาดไปนิดเดียวถ้าเราต่อซะแล้วก็จะได้บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ที่จริงเขาก็เป็นคนดีที่อุตส่าห์ประกันไปแล้วแต่ไม่ได้ทำต่อมาไหม้ที่ตอนขาดประกันแต่คนที่เสียใจยังใหญ่หลวงที่ไม่มีทางแก้เลยนะคือไม่ยอมประกัน
ไม่เสียประกันและไม่อยากประกันก็ฝ่ายก็ต้องไม่ทำยังไงก็ไม่มีโอกาสจะได้ฉะนั้นเรียกว่าคนเราเนี่ยต้องเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเราอยู่ในฐานะคนไหนล่ะถ้าเราอยู่ในฐานะคนที่ประกันแล้วไปไม่บ้านก็ยังโชคดีเหมือนกับเราทำบุญปฏิมาศีลสมาธิปัญญาพยายามประกันตัวเองไว้ว่าทุกอะไรจะไม่เสียใจพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะจากกันไปเมื่อไรจะเจ็บจะแก่ก็พร้อมที่จะยอมรับเสมอว่าเราทำบุญของพวกเรากันไว้ชาตินี้เราก็มีความดีทำไว้แล้วมาชาติหน้าไปเราก็ไม่ลำบากเหมือนกับไฟไหม้บ้านวันหลังนี้แล้วเราก็ต้องไปได้บ้านหลังใหม่ถือจะไม่ดีเท่านี้ถือจะไม่ตอบไม่ถูกใจทีนี้แต่ก็ยังดีหรือถ้าเกิดประกันแพงเราอาจจะได้บ้านหลังดีกว่านี้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบเหตุว่าคนที่ทำบุญอย่างพวกเราเราเหมือนกับพวกที่ประกันไฟไว้ไม่เมื่อไรก็ไม่กลัวเพราะพร้อมที่จะรับเสมอเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ได้ไม่ว่าบ้านใครถ้าหนีกรรมไม่พ้นแต่ประกันไฟนี่มันยังดีนะแต่เรื่องประกันชีวิตเนี่ยว่าเราจะไม่ตายนี่มันประกันไม่ได้เลยว่าเราจะต้องอยู่กันตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยมันประกันไม่ได้มันต้องตายแต่ประกันแล้วก็เวลาตอนตายเอาเงินไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นเองคล้ายๆพวกฝากออมทรัพย์ไว้ประกันชีวิตเนี่ยแต่ประกันบ้านก็เผื่อไฟไม่บ้านเราจะได้มีบ้านให้ลูกหลานเราอยู่แต่ถ้าไม่ประกันเลยเนี่ยเท่ากับเราไม่อะไรไว้ให้กับตัวเองลูกหลานเลยเป็นคนที่ประมาทคือเท่าเรามาทำบุญเนี่ยเราทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยเราก็ยังดีกับไม่ทำซะเลยแต่เราไม่มาวัดเลยไม่สนใจนั่งสมาธิเลยไม่สนใจปฏิบัติธรรมไม่เคยเลยเราเจ็บเนี่ยเราจะเสียใจมากเราแก่เราจะเสียใจมากเราตายเราก็จะเสียใจมากเราปลงไม่ตกถ้าคนใกล้เคียงของเราที่เรารักมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะเสียใจมากเพราะเราไม่มีหลักประกันใจไม่มีศีลทานภาวนามาประกันหัวใจให้เราเข้มแข็งอดทนต่อสู้ได้เลยอ่อนแออยู่เสมอเราจะพึ่งแต่สิ่งอื่นจะพึ่งแต่ความสะดวกสบายว่านี่เรานอนสบายกินสบายมีเงินใช้อะไรสะดวกเราคิดอย่างนี้แล้วเราถ้ามันทำอะไรไม่ได้จะทำไงคนเราเวลาแก่แล้วเงินก็ไม่มีความหมายเวลาเจ็บแล้วเงินก็ไม่มีความหมายอาหารที่เอามาให้อย่างดีก็ไม่มีความหมายเอาเสื้อผ้าเอาเงินทองมาให้เท่าไรก็ไม่มีความหมายมีความหมายอย่างเดียวทำยังไงเราจะไม่เจ็บทำไงเราจะหายป่วยทำไงเราจะไม่ตายขอเท่านั้นเองเงินทองสักร้อยล้านพันล้านเขาไม่ต้องการขอว่าไงเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายตอนนั้นเรียกร้องแต่สิ่งที่ต้องการคือเหนือที่ตัวเองทำไว้ไอ้ที่ตนเองทำไว้มันมีเพียงทั้งเงินมีแต่ข้าวแต่น้ำมีแต่บ้านเรือนมีแต่สิ่งอื่นแต่ไอ้สิ่งที่ทำใจให้ข้ามอารมณ์นี้เราไม่ได้ทำไปเลยเราไม่ทำให้อดทนไปเลยมันจะได้อะไรในเมื่อเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเขาเรียกไม่ประกันชีวิตไว้ก่อนไม่ประกันบ้านไว้ก่อนไม่ได้ทำบุญเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนจะมีแต่ความน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกเสียใจฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นเครื่องประกอบทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตเป็นชีวิตที่มีความสุขจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนทำไว้เถอะจะเป็นเครื่องทำใจเราเราทำเราก็ได้รับผลในชาตินี้เราจะมีความสุขเห็นอยู่ทุกเวลาว่าเรามีบุญและสบายใจกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญความห่วงความกังวลความเสียดายอะไรอาวรณ์ก็น้อยเพราะคิดและสบายใจที่ทำดีไว้มากแต่คนเราที่เป็นห่วงอะไรอาวรณ์เสียดายไว้มากเนี่ยเพราะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยภาวนามันจึงได้มีแต่ความทุกข์ความห่วงมากมายจนดับไม่ลงฉะนั้นการทำบุญให้ทานเนี่ย

0: ำให้ใจของเรามีความสุขทำแล้วเราดีใจก็พยายามทำอะไรที่ให้มันดีใจมากๆเราก็ต้องเสียสละเช่นเรามาปฏิบัติเนี่ยโยมมาทุดงเนี่ยมานอนอย่างพระกินอย่างพระเดินอย่างพระก็เราก็ดีใจดีใจกว่าอยู่ที่บ้านบ้านได้ทำเงินได้หาเงินได้แต่มันก็วุ่นวายใจแต่เวลาเรากุดจีนเรามาหยุดพักผ่อนเนี่ยมาทุดงมาปรากฏมันเดินมายืนมานั่งมานอนมาดูใจตัวเองให้สบายรู้สึกว่าเราได้มากกว่าเงินทองแต่มันได้ที่ไม่มีในกระเป๋ามันได้ที่เอาไปใช้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้แต่มันใช้อยู่ในใจมันสุขอยู่ในใจมันดีอยู่ในใจเวลามันทุกข์ใจมันก็นึกถึงกุศลที่เราทำเรามันได้ตรงนี้เองตรงที่ว่าเราได้รับความสุขที่เรามาประพฤติปฏิบัติมานอนอยู่กับดินกินกับดินทำทุดงทำสันโดษทำความเพียรอยู่อย่างนี้มันจะเห็นผลในตัวเองคนเดินก็มองไม่เห็นว่ามาอยู่ทำไมมานอนทำไมไม่เห็นหน้ามันได้อยู่เลยบ้านช่องก็ไม่มีแต่ว่าจริงละอยู่กับบ้านมันมีแต่ความกังวลแต่มาอยู่ที่นี่มันไม่มีความกังวลมันกลับสุขใจมากกว่าที่เราอยู่บ้านเพราะเราทำใจได้มันไม่ห่วงไม่กังวลอะไรมันก็สบายอิสระนี่ก็เรียกว่าเป็นยอดบุญเราก็ต้องแสวงหาทางหนีบ้างจึงต้องมาหัดฝึกมาหัดทำถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนติดยึดอยู่กับสิ่งเดียวจะกลายเป็นปงเป็นปล่อยเป็นละเป็นวางไม่เป็นก็ทุกในขันห้าก็ครอบงำหมดเลยครับ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากข้าวไหมเดี๋ยวแม่จะ ช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดไฟนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฮาให้เฮาหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ํากันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ส่งไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเราที่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสร็จมากเพิ่นก็มาโครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญ

0: องค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอาราวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
3: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
2: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ How many แปลว่าเท่าไหร่และ How much ก็แปลว่าเท่าไหร่เหมือนกันแล้ว How much กับ How many ต่างกันอย่างไรล่ะครับจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันด้วยความหมายแต่ต่างกันตรงการใช้นะครับ How many จะใช้กับคำนามที่เรานับได้นะครับซึ่งภาษาอังกฤษจะเติม s ที่ท้ายคำเมื่อมีมากกว่า1เช่น How many tables โต๊ะกี่ตัว How many chairs เก้าอี้กี่ตัว How many tables How many chairs คำว่า table กับ chair สามารถเติม s ที่ท้ายคำได้เพราะเป็นคำนามที่นับได้นะครับคือone table two tables ดังนั้นเราใช้ how many เมื่อถามถึงจำนวนว่ามีเท่าไหร่แต่ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำนามที่นับไม่ได้นะครับที่เราเรียกว่า uncountable nouns เช่นคำว่า furniture ที่แปลว่าเครื่องเรือนคำนี้เติม s ไม่ได้นะครับจึงต้อง how much ครับถามว่า how much เช่น how much furniturehow much furniture เช่นเดียวกับคำว่า money หรือเงินคำนี้ไม่ต้องเติม s นะครับดังนั้นเมื่อถามว่า how much money จึงหมายถึงเงินเท่าไหร่ซึ่งเป็นที่มาของการใช้ how much ที่มีความหมายว่าราคาเท่าไหร่ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจฝนทั้งให้เป็นเข็มงานยากเย็นหนักหนาท่าบากบันต้องมีวันเสร็จสมอารมณ์หมายเหมือนฝนทั้งแท่งใหญ่ให้กลับกายเป็นเข็มปลายแหลมคมสมจินดาเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพยายามทำสิ่งที่ยากเย็นด้วยความอุตสาหะบากบั่นจนแม้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เช่นเอาทั้งซึ่งเป็นแท่งเหล็กฝนให้เล็กลงจนกลายเป็นเข็ม

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: โกสัมพิยะชาดกชาดกว่าด้วยอยู่คนเดียวดีกว่าร่วมกับคนพาลในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเมืองโกสัมพีประทับอยู่

0: จ้าทรงอาศัยเมืองโกสัมพีประทับอยู่ณโคสิตารามทรงปรารภเหล่าภิกษุที่ทะเลาะกันในเมืองโกสัมพีจึงตรัสเรื่องนี้คราวนั้นภิกษุสองรูปคือพระวินัยทรและพระธรรมกถึกอยู่ในอาวาสเดียวกันวันหนึ่งพระธรรมกถึกถ่ายอุจจาระเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วก็ออกไป
1: ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วข้าศึกบุกมาประชิดประตูเมืองแล้ว
0: เมื่อพระธรรมกถึกไปแล้วพระวินัยทรเข้าไปในที่นั้นทีหลังเห็นมีน้ำเหลืออยู่ในภาชนะจึงออกมาถามพระธรรมกถึก
1: เฮ้ยค่อยโล่งหน่อย
2: เมื่อกี้ท่านปลดทุกข์แล้วเหลือน้ำไว้หรือ
1: ใช่แล้วข้าน่ะเหลือน้ำไว
2: ้ท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัติน่ะ
0: พระธรรมกถึกไม่รู้ว่าการเหลือน้ำไว้ในภาชนะนั้นเป็นอาบัติด้วยตนเป็นพระนักเทศมิได้เชี่ยวชาญธรรมวินัยเหมือนพระวินัยทร
1: ถ้าเป็นอาบัติข้าก็จะปรงอาบัติ
2: ถ้าท่านทำไปโดยไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นอาบัติหรอก
0: เมื่อพระวินัยทรบอกเช่นนั้นพระธรรมกถึกก็เข้าใจว่าอาบัติที่ตนทำนั้นไม่เป็นอาบัติส่วนพระวินัยทรเมื่อกลับไปแล้วก็ได้บอกเรื่องนี้แก่ศิษย์ของตน
2: พวกเจ้าอย่าเอาอย่างพระธรรมกถึกเชียวนะทำอาบัติแล้วยังไม่รู้ตัว
3: ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จะมีใครเคร่งครัดในพระวินัยได้เหมือนอาจารย์ของพวกเราอีก
4: แหมแบบนี้มันต้องแซวกันหน่อยซะแล้ว
0: พวกศิษย์ของพระวินัยทรนั้นเมื่อเห็นพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกผ่านมาก็พูดจาล้อเลียนเรื่องที่พระธรรมกถึกทำอาบัติ
3: อุปัชฌาย์ของพวกเจ้าทำอาบัติแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ
4: พวกเจ้าก็อย่าทำอาบัติเหมือนอุปัชฌาย์ของพวกเจ้าล่ะ
2: หอยเจ้าพวกนี้ดูถูกอุปัชฌาย์ของเราแบบนี้ยอมไม่ได้
0: พวกศิษย์ของพระธรรมกถึกได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจจึงพากันไปบอกแก่อุปัชฌาย์ของตน
2: อาจารย์อาจารย์พวกศิษย์พระธรรมวินัยเอาเรื่องที่ท่านทำอาบัติแล้วไม่รู้ตัวไปพูดนินทากันสนุกปากเลยละแบบนี้ยอมไม่ได้นะอาจารย
1: ์พระวินัยทรจะเอายังไงกันแน่ตอนแรกบอกไม่อาบัติพอตอนนี้ว่าเป็นอาบัติ
0: เมื่อมีโอกาสเจอพวกศิษย์ของพระวินัยทรอีกฝ่ายพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็พูดจาตอบโต้บ้าง
3: พวกเจ้าต้องศึกษาพระวินัยบ้างนะระวังจะเหมือนกับอุปัชฌาย์ที่อาบัติแล้วยังไม่รู้ตัว
2: พวกเจ้าก็เหมือนกันอย่าทำตัวแบบอุปัชฌาย์เจ้าที่เป็นคนพูดเท็จล่ะ
4: อย่ามาพูดพล่อยๆนะพวกเจ้าอ่ะมาหาว่าอุปัชฌาย์พูดเท็จได้ยังไงกัน
5: ทำไมจะไม่ได้ตอนแรกบอกกับอุปัชฌาย์ข้าว่าไม่เป็นอาบัติแล้วกลับไปพูดกับพวกเจ้าว่าเป็นอาบัติได้ยังไง
0: ต่อแต่นั้นพระวินัยทรได้ช่องจึงทำอุกเขปนียกรรมยกโทษในการไม่เห็นอาบัตินั้นตั้งแต่นั้นมาอุบาสกอุบาสิกาผู้ถวายปัจจัยแก่ภิกษุเหล่านั้นได้แบ่งเป็นสองพวกทั้งภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีอารักขเทวดาก็ดีอากาสัตตะทกะเทวดาที่เคยเห็นเคยคบกับอารักขเทวดาก็ดีตลอดถึงพรหมโลกบรรดาที่เป็นปุถุชนได้แยกกันเป็นสองพวกได้เกิดโกลาหลไปถึงพบชั้นอกนิต
6: พวกเราอย่าไปทำบุญร่วมกับพวกนับถือภิกษุที่ทำอาบัตินะ
2: พวกข้าก็ไม่อยากทำบุญร่วมกับพวกนับถือภิกษุพูดเท็จเหมือนกันนั่นละ
0: เวลาต่อมาภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเพื่อกราบทูลเรื่องความขัดแย้งของเหล่าภิกษุนั้นให้ทรงทราบ
5: ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายได้แบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นสองฝ่ายแล้วพระเจ้าค่ะ
0: พระศาสดาได้ทรงทราบแล้วจึงทรงส่งภิกษุไปแจ้งพุทธดำรัสให้ภิกษุทั้งหลายสามัคคีกันแต่ก็ไม่เป็นผล
5: ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจงสามัคคีกันเถิด
1: ข้าไม่สามัคคีกับพวกพูดเท็จหรอก
2: ข้าก็ไม่อยากดีด้วยกับพวกทำผิดพระวินัยหรอก

0: พระศาสดาทรงส่งภิกษุไปถึง2ครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่อาจทำให้เหล่าภิกษุนั้นสามัคคีกันได้ในครั้งที่3ทรงเสด็จไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการยกโทษของพวกภิกษุผู้ยกโทษและในการไม่เห็นอาบัติของพวกภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จหลีกไปพระศาสดาทรงบัญญัติวัดในโรงพักให้ภิกษุทั้งหลายพึงนั่งในอาสนะที่มีอาสนะอื่นขั้นในระหว่างแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ทำอุโบสถกรรมเป็นต้นในสีมาเดียวกันณโคสิตารามแต่ก็ยังเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างภิกษุอยู่เช่นเคยพระศาสดาจึงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอย่าเลยภิกษุทั้งหลายอย่าร้าวรานกันเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเช่นนี้เคยมีมาแล้วในเมืองพาราณสีเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระศาสดาจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตกาลพระนครพาราณสีได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัตทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่งทั้งพระราชสมบัติและไพร่พลมากส่วนพระเจ้าโกศลพระนามทีคีติทรงเป็นกษัตริย์ขัดสนมีพระราชสมบัติน้อยและมีไพร่พลน้อยครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตต้องการยึดราชสมบัติของพระเจ้าทีคีติเมื่อพระเจ้าทีคีติทรงทราบจึงหลบหนีออกจากพระนคร
1: พระเจ้าพรหมทัตยกทัพมาแล้วเราคงไม่อาจต้านทัพไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เรารีบหนีดีกว่า
0: พระเจ้าทีคีติและพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปยังพระนครพาราณสีทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชกครั้นต่อมาไม่นานพระมเหสีก็ทรงตั้งพระครรภ์และให้กำเนิดพระราชโอรสนามทีฆาวุ
2: ทีฆาวุกุมารลูกแม่เจ้าต้องมาลำบากต่างเมืองพร้อมกับพ่อแม่เพราะพระเจ้าพรหมทัตแท้ๆเลย
0: เมื่อทีฆาวุราชกุมารเจริญวัยขึ้นพระเจ้าทีคีติทรงดำริให้พระราชกุมารหลบซ่อนตัวอยู่นอกพระนครด้วยเกรงพระเจ้าพรหมทัตจะส่งทหารมาเอาชีวิต
1: ลูกพ่อเจ้าจงหนีไปซ่อนตัวนอกนครเถิดหากพระเจ้าพรหมทัตส่งคนมาฆ่าเราเจ้าจะได้ปลอดภัย
0: ทีฆาวุราชกุมารหลบอยู่นอกพระนครไม่นานนักก็ได้ศึกษาศิลปะสำเร็จทุกสาขาเมื่อทราบข่าวว่าพระบิดาและพระมารดาถูกจับแห่ประจานรอบเมืองก็คิดจะไปช่วย
3: เสด็จพ่อเสด็จแม่ข้าต้องช่วยพวกท่านให้ได
0: ้ครั้นทีฆาวุราชกุมารเข้าไปสู่พระนครพาราณสีก็ได้ทอดพระชนกพระชนนีถูกจับมัดอยู่จึงเดินรีเข้าไปหาพระเจ้าทีคีติเห็นพระราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาแต่ไกลก็ตรัสห้ามไว้ถึง3ครั้ง
1: พ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร
0: เมื่อได้สติทีฆาวุราชกุมารก็หลบหนีไปต่อมาพระราชกุมารได้ไปอาศัยอยู่ที่โรงช้างใกล้พระราชวังคืนหนึ่งขณะที่ทีฆาวุราชกุมารทรงขับร้องและดีดพินคอเสียงเจ้ยแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับก็พอพระทัยรับสั่งให้ทหารเรียกตัวมาเข้าเฝ้า
4: เสียงเพลงนี้ช่างไพเราะยิ่งนักทหารจงนำตัวผู้เล่นเพลงนี้มาพบเราเดี๋ยวนี้
0: พระเจ้าพรหมทัตทรงพอพระทัยทีฆาวุราชกุมารทรงแต่งตั้งทีฆาวุราชกุมารในตำแหน่งผู้ไว้วางพระราชหฤทัยใกล้ชิดสนิทภายใน
4: เรารู้สึกถูกชะตากับเจ้ายิ่งนักต่อไปเจ้าจงมาอยู่รับใช้เราเถิด
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ
0: อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพรหมเสด็จไปล่าเนื้อโดยทีฆาวุราชกุมารเป็นผู้ขับราชรถครั้นถึงทางแยกหนึ่งทีฆาวุราชกุมารก็ขับราชรถแยกจากขบวนตามเสด็จไปอีกทางหนึ่งแล้วจึงหยุดพัก
4: เจ้าจงหยุดก่อนเราเหนื่อยแล้วต้องการจะหยุดพัก
0: พระเจ้าพรหมทัตบรรทมอยู่บนตักของทีฆาวุราชกุมารครู่เดียวก็บรรทมหลับด้วยความเหนื่อยล้าขณะนั้นทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังที่พระเจ้าพรหมทัตปรงพระชนพระชนกพระชนนีจึงชักพระแสงขันออกจากฝักหมายจะล้างแค้น
3: เจ้าคนชั่วช้าหารู้ตัวไม่ว่ากำลังหลับอยู่บนตักของศัตรูดีละวันนี้เรามีโอกาสล้างแค้นแล้ว
0: ก่อนที่ทีฆาวุราชกุมารจะลงมือสังหารพระเจ้าพรหมทัตนั้นทรงนึกถึงพระราชดำรัสของพระชนกจึงยั้งพระทัยไว้เป็นอยู่อย่างนั้นถึง3ครั้ง
1: พ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร
0: พระเจ้าพรหมทัตที่บรรทมหลับอยู่นั้นทรงสุบินว่าถูกทีฆาวุราชกุมารฝันด้วยพระแสงขันก็สะดุ้งตื่นและทรงเล่าความฝันให้ทีฆาวุราชกุมารฟัง
4: เราฝันว่าถูกโอรสของพระเจ้าทีคีติฝันด้วยพระแสงขันน่ากลัวจริง
0: ๆทันใดนั้นทีฆาวุราชกุมารจับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชด้วยพระหัตถ์ซ้ายชักพระแสงขันด้วยพระหัตถ์ขวาแล้วได้กล่าวคำขู่แก่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
3: ข้านี่แหละทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติคนนั้นพระองค์ทรงก่อความชิบหายแก่พวกข้ามากมายนัก
0: พระเจ้าพรหมทัตกลัวถูกปรงพระชนจึงซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุราชกุมารแล้วตรัสวิงวอนขอชีวิต
5: เราผิดไปแล้วอย่าฆ่าเราเลยไว้ชีวิตเราเถิด
3: หม่อมฉันไม่อาจเอื้อมหรอกพระเจ้าค่ะพระองค์ตังหากควรไว้ชีวิตหม่อมฉัน
5: ถ้าเช่นนั้นน่ะเจ้าก็จงเอาชีวิตเราแล้วเราจะไว้ชีวิตเจ้า
0: ครั้นนั้นพระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุราชกุมารต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้จับพระหัตถ์กันและสาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันอีกต่อไปลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสพระธรรมเทศนาจบจึงทรงให้โอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันติโสรัจจะเห็นปานนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ถืออาจยาผู้ถือสัตราวุธก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แน่พระศาสดาให้โอวาทถึง3ครั้งแต่ภิกษุเหล่านั้นก็หาได้เลิกทะเลาะกันไม่พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าโมคคบุรุษเหล่านี้หัวดื้อนักแลเราจะให้โมคคบุรุษเหล่านี้เข้าใจกันทำไม่ได้ง่ายเลยดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพระพุทธอาสน์กลับไปครั้นเวลาเช้าหลังจากเสด็จบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีแล้วก็เสด็จไปยังป่าริไลยกไพรสนประทับอยู่ณที่นั้นตลอด3เดือนแล้วเสด็จไปเมืองสาวัตถีโดยไม่เสด็จมาเมืองโกสัมพีอีกพวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพีเห็นดังนั้นก็โทษภิกษุเหล่านั้นที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไปเสียจึงร่วมกันไม่กราบไหว้และไม่ถวายบิณฑบาตแก่ภิกษุเหล่านั้น
6: ภิกษุเหล่านี้เนี่ยทำให้พระศาสดาระอาพระทัยจนจากเมืองของเราไป
7: ต่อไปพวกเราจะได้ไปกราบไหว้ภิกษุพวกนี้อีกนะ
8: พวกเราจะไม่ถวายบิณฑบาตด้วยทำแบบนี้ภิกษุเหล่านี้จะได้สำนึกเสียบ้าง
0: เมื่อภิกษุเหล่านั้นถูกพวกอุบาสกลงทันตกรรมเช่นนั้นจึงสำนึกได้พากันไปยังเมืองสาวัตถีกราบทูลขอขมาโทษต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชบิดาในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชในบัดนี้พระราชมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหามายาในบัดนี้ทีฆาวุกุมารในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหละ

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ก่อนนอนคืนนี้เพื่อนๆอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยนะคะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรนามสินิรอดอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลยุวภัยครับวันนี้ผมจะมาสวดกายคตาสติกรรมฐานหนึ่งครับยังคงมีกายโยกายของเรานี่แหละโอทางปาทัตตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

ายโลมาโคนังลายนะคะเล็บทางลายขันตาฝันทางลายตะโตหนังมังสร้างเนื้อนาฮาลูเอ็นทางลายอาทิกระดูกทางลายอาทินิชังเยื่อในกระดูกวัด

สร้างปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังสายลัดไส้อุทริยังอาหารนอนท้องกะลิสร้างอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอาสุน้ำตาวาซาน้ำมันเหลวเชโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไข่ข้อมุตังน้ำมูดมาตะเกมาตะลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวมยังเมกายโย

ลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปากาลาสาสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม้สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

0: วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน หมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เดี๋ยวได้รับพานร่วมกันเรื่องการทำบุญของวันนี้เป็นการทำบุญประจำทุกปีที่ญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญอุทิศให้แก่บิดามารดาแล้วก็ผู้ญาติที่ร่วงลับไปทั้งที่เก่าและใหม่มีรูปมากระดูกมาไม่มีก็อุทิศได้ที่ญาติอยู่ในใจของเราก็ถือว่าได้ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุจำนวน30กว่ารูปมาด้วยกันหลายวัดการทำบุญให้แก่คนตายก็เป็นการระลึกถึงคนตายที่ท่านมีชีวิตอยู่ได้สงเคราะห์เป็นญาติแก่เราการที่เป็นญาติแก่เรานั้นจิตของเราจะทำให้ถึงจิตที่เป็นญาตินั้นจะเข้าถึงกันถ้าเป็นญาติฉะนั้นจึงว่าญาติย่อมมีพลังในการทำบุญให้แก่ญาติที่ร่วงลับไปที่พระเจ้าพิมพิสารทำถวายแด่พระพุทธเจ้าและอุทิศให้กับญาติซึ่งเป็นเปรตต้องสี่พุทธันดรก็รับได้แต่ต้องญาตินี่คือญาติเก่าพระเจ้าพิมพิสารนี่คือญาติเก่าไม่ใช่ญาติใหม่ญาติยาวนานมากพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์จนถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็จำกันไม่ได้ เปรตนี่ก็อยู่ยาวนานอายุยืนอายุยืนพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้ยังเป็นเปรตอยู่เลยเปรตกินของสงฆ์ไม่ได้อยากยอกของสงฆ์ไปกินคือกินก่อนพระอยากยอกของสงฆ์หัวหน้าไม่กินหัวหน้าไม่กินหัวหน้าทำแล้วค่อยกินก็เลยมาเป็นเจ้าพิมพิสารให้ลูกน้อง500พันหนึ่งนั่นจะไปถวายพระกินก่อนเรื่องอะไรจะไปให้พระกินก่อนกูกินก่อนเดี๋ยวพระไม่เหลือเดี๋ยวพระเหลือเดนให้เราหรือพระไม่เหลือก็เลยกินให้อิ่มก่อนแล้วก็เลยไปถวายพระพระก็กินเดนกินเดนทายกทายิกาทุกวันก็เลยว่าอยากเป็นเปรตให้เป็นทายกอยากตกนรกให้เป็นสมภารสมภารนี่ถ้าเอาของวัดเข้าบ้านมันก็ตกนรกเอาของวัดไปใช้เอาของวัดไปทำให้เสียหายหรือสมภารไม่รักษาระเบียบวินัยก็ตกนรกได้เพราะว่าต้องรับผิดชอบทางวัดฉะนั้นเรียกว่าคนทำงานเนี่ยย่อมไม่มีเวลามาสำรวจดูตัวเองเหมือนเราเป็นลูกเนี่ยเราเห็นว่าพ่อแม่บกพร่องเห็นพ่อแม่บกพร่องเราไปลูกศิษย์เห็นครูบาอาจารย์บกพร่องพอเราไปเป็นพ่อแม่เราก็ไม่เห็นตัวเองบกพร่องเพราะเราทำงานเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ทำงานก็ไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองแต่ตอนเป็นเด็กเราก็เห็นเป็นคนทำงานบกพร่องฉะนั้นเรียกว่าการทำทานในญาติจะเป็นผู้สงเคราะห์ได้ดีกว่าคนอื่นไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเท่ากับญาติในโลกของความร่มเย็นเนี่ยนอกจากวัดนอกจากอยู่กับพระชีผู้มีศีลธรรมน่าร่มเย็นเพราะไม่อิจฉาเราไม่ริษยาเราไม่กลั่นแกล้งเราไม่นินทาเราไม่ให้ร้ายเราให้ไม่หวังตอบแทนนอกจากวัดแล้วก็คือครอบครัวที่เป็นญาติอันเป็นที่รักมีพ่อแม่จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่เป็นศัตรูกันเป็นมิตรกันตลอดคือไม่คิดทำร้ายกันดังนั้นจึงว่าหมู่ญาติไปอยู่ที่ไหนจึงเป็นชุมชนหมู่ญาติมีอะไรก็เกื้อกูลกันก็ถือว่ามีความสุขแต่จะให้ลึกๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่กับใครมีความสุขก็ไม่เท่าอยู่กับลูกตัวเองอยู่กับลูกอยู่กับผัวกับเมียตัวเองอยู่กับลูกกับหลานตัวเองจึงจะมีความสุขถ้าคนอื่นดีเท่าญาติดีเท่าพ่อเท่าแม่ดีเท่าเพื่อนดีเท่าลูกก็อยู่ได้มีความสุขแต่ถ้าดีไม่เท่าเนี่ยอยู่กับญาติมีความสุขเพราะญาตินั้นให้อภัยให้เมตตาให้อภัยให้ไม่คิดสิ่งตอบแทนก็จะไม่เกิดทุกข์เหมือนอย่างวันนี้โยมถวายอาหารกับพระเนี่ยถ้าโยมตั้งร้านอาหารเนี่ยนิมนต์พระมาฉัน30กว่ารูปเนี่ยโยมเป็นเจ้าของร้านเนี่ยวันนี้ให้เจ้าของร้านถวายพระเถอะวันนี้ขอให้เจ้าของร้านทำอาหารถวายพระฟรีเถอะถ้าเจ้าของร้านไม่มีศรัทธานะโยมนะโอ้วันนี้ฉันขาดทุนเยอะเลยพระมากินเราต้อง30กว่าลูกโอ้วันนี้ลงทุนไปต้องเป็นหมื่นบาทอาหารการกินเนี่ย ขาดทุนวันนี้ฉันไม่ได้ไม่มีความสุขเลยวันนี้ถ้าผัวไม่ทำก็ต้องว่าเมียถ้าเมียไม่ทำก็ต้องว่าผัวทะเลาะกันแน่เลยเพราะพระกินต้อง30กว่าลูกเนี่ยกินเยอะแต่ก็น้อยก็ขี้เมาหน่อยเพราะขี้เมานั้นกินแพงกว่ากินไม่มากแต่กินแพงกว่าฉะนั้นจึงว่าแต่เราทำไม่ได้มาขายทำมาถวายนี่กับผู้มีศีลธรรมมันเป็นกำไรของใจมันเป็นกำไรของใจว่าดีใจพระฉันฉันหมดเลยโอ้โหพระฉันโน่นหมดฉันนี่หมดแหมรู้สึกว่าวันนี้ดีใจอยากจะถวายอีกรู้แล้วว่าพระชอบนั่นพระชอบนี่พระฉันอะไรเรามากเราก็ดีใจมากทำไมฉันรู้สึกแหมเหลือซะแล้วทำไมพระไม่ฉันให้หมดเราอยากให้พระฉันให้หมดนี่คือความเป็นผู้ให้แล้วเกิดความสุขให้แล้วเกิดทางใจยิ่งมีมากก็ยิ่งให้มากหรือให้มากพระมามากก็เหมือนมีความสุขสุขด้วยการให้มากถ้าวันนี้โยมทำอาหารขนาดเนี้ยพระมาแค่9องค์ฉันเหลือเยอะเลยโอ้โหโยมจะรู้สึกว่าเสียดายอาหารเหลือเยอะพระมาน้อยอาหารเลยเยอะบางคนก็กลัวว่ามาเรียงพระมากๆแล้วจะไม่มีอาหารเพียงพอแต่ที่จริงแล้วพระก็ไม่ได้ฉันอะไรมากก็แค่อิ่มเดียวบางทีบางบ้านเนี่ยทำซะเยอะเลยเผื่อคนอื่นไม่ได้เผื่อพระหรอกพระก็ฉันไม่เท่าไรหรอกเหลือทุกงานเลยแต่ไม่กล้านิมนต์พระมามากๆกลัวจะต้อนรับไม่พอแต่ที่จริงแล้วพระก็ฉันแค่มื้อเดียวอย่างเงี้ยก็จะเหลือถึงญาติโยมได้เพราะบุญเนี่ยมันไม่หมดบุญเนี่ยทำแล้วไม่หมดต่างคนต่างหมาทางคนต่างให้ยิ่งทำยิ่งได้มันเป็นกำไรเนี่ยทำบุญจึงเกิดความสุขใจให้แล้วเกิดไม่เสียดายให้แล้วเกิดไม่เสียดายเนี่ยถือว่าเป็นการให้ที่ด้วยศรัทธาแล้วเราก็ไม่ได้ทำทุกวันปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งแล้วคนเราเนี่ยมันตายครั้งเดียวไม่ได้ตายแล้วตายอีกไอ้บุญเนี่ยมันทำได้บ่อยก็จริงแต่บางคนเนี่ยไม่เคยได้ทำทุกวันแต่ก็ยังโชคดียังทำได้ปีหนึ่งทำเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าตายครั้งเดียวเนี่ยมันไม่กลับมาแก้ตัวอีกจะบอกฉันไม่ได้ทำบุญเลยจึงตายมาอดอยากมาเป็นเปรตอดอยากถ้าฉันมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำบุญให้หมดเลยมีเท่าไรจะทำให้หมดเลยฉันไม่เอาเลยฉันรู้ว่าตายแล้วต้องมากินบุญเก่าเนี่ยรู้อย่างนี้ฉันทำให้หมดเนื้อหมดตัวแล้วฉันจะได้ไม่มาอดมาเป็นเปรตขอส่วนบุญลองขอส่วนบุญญาติบางคนก็ไม่มีญาณวิถีอย่างรู้ก็ให้ไม่ได้ก็อดอยากทรมานถ้ากลับมาเกิดได้จะทำให้หมดเลยนี่คือความรู้สึกของคนที่ไปเป็นเปรตไม่อดอยากคิดว่าจะมาเป็นมนุษย์โดยจะทำให้หมดแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ยึดตัวตนว่าเป็นสมบัติของเราเป็นโลกของเราเป็นชีวิตของเราเป็นร่างกายของเราเป็นข้าวของสมบัติของเราเราก็มายึดภายนอกเนี่ยเป็นของเราหมดเราก็ให้อะไรมันก็รู้สึกว่ามันกลัวจะไม่มีกลัวจะหมดกลัวจะหาไม่ได้เราก็เลยเกิดความตนีก็จะทำยากที่จะเอาไปชาติหน้าเนี่ยเอาไปยากเพราะว่ามันต้องกินต้องใช้มันมาคิดเสียดายบางคนไม่ใช่บางคนมีเป็นเยอะๆมีเป็นร้อยๆล้านพันล้านก็เสียดายเหมือนคน คนจนๆที่ไม่มีจะทำบุญนี่แหละก็เสียดายบางคนเสียดายมากกว่าคนจนอีกคนจนตักบาตรได้ทุกวันแต่เศรษฐีนั้นไม่มีเวลาตักบาตรก็เสียดายฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามาอยู่กับญาติเนี่ยมันแบ่งปันกันได้ในโลกนี้ก็แบ่งปันกันได้ตายไปแล้วก็ยังแบ่งปันบุญกันได้ยิ่งได้มาบวชเนี่ยญาติมาบวชชีญาติมาบวชพระก็แบ่งปันใจก็ได้พาญาติพี่น้องเข้าวัดพาญาติพาพระมาทำบุญที่บ้านและทัศนนุตริยะได้เห็นพระสงฆ์มากๆได้ทำบุญได้ฟังสวดฟังเทศนี่ก็คือว่าได้อาศัยญาติบอกบุญชักจูงกันมาเกิดความเป็นญาติสนิทกับบุญโอกาสได้มีตรงนี อย่างพระเนี่ยมีโอกาสเป็นคนให้ได้มากกว่าชาวบ้านตรงที่ว่า

มีโอกาสเป็นคนให้ได้มากกว่าชาวบ้านตรงที่ว่าเพราะพระไม่มีครอบครัวพระไม่มีหม้อข้าวเตาไฟก็ฉันมือเดียวก็จะต้องเสียสละเงินทองก็เอาไปสังเคราะห์กับสังกับสงฆ์กับหมู่ใหญ่ได้สร้างวัดได้ทำโน่นทำนี่ก็เกิดประโยชน์เห็นขึ้นมาถันตาว่าพระเพียงองค์เดียวก็สามารถจะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ถ้าเสียสละถ้าเป็นชาวบ้านล่ะชาวบ้านก็ได้มีโอกาสอย่างเงี้ยมีโอกาสได้มาเป็นกำลังสนับสนุนมาเป็นกำลังสนับสนุนมาช่วยทอดกฐินทอดประปาหรือช่วยถวายอาหารอันนี้สมณบริโภคนี่ชาวบ้านก็ได้มีโอกาสได้ทำกับพระก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็เป็นเนื้อหนาบุญเป็นนานาขาไม่หนีและพระยังมีโอกาสทำมันได้มากกว่าชาวบ้านก็คือเอาพ่อเอาแม่ไปเลี้ยงเอาพ่อไปเลี้ยงไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวผัดแป้งแต่งตัวดูแลตั้งกี่ปีนี่ถ้าแต่งงานจะทำได้ไหมถ้าศึกมาเป็นคารวาสจะทำได้ไหมโยมผู้ชายไม่มีทางโยมผู้ชายมันมีความรู้สึกทิ้งพ่อทิ้งแม่เป็นหนุ่มแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ละเหินห่างแล้วจะไปหาตาสาวแล้วจะไปหาครอบครัวใหม่เนี่ยมันพอเป็นหนุ่มมันก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่นะทิ้งไปแต่ยังไม่ได้แต่งงานไอ้ที่จะพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนไม่รู้สึกช่วยตัวเองไม่ได้จะมาเลี้ยงเช็ดขี้จะเยี่ยวอย่างกับพระเนี่ยทำไม่ได้ล้านคนจะมีสักคนก็ยากนอกจากคนมีเงินจะจ้างพยาบาลจ้างหมอมาดูแลมีจ้างหมอจ้างพยาบาลมาดูแลแต่ตัวเองก็ไม่เคยเช็ดอุจจาระปัสสาวะพ่อแม่เลยแต่นี่พระทำได้จะว่าอัศจรรย์ก็อัศจรรย์ใจนะพวกฝรั่งเขางงนะฝรั่งเขามาดูเมืองไทยวัฒนธรรมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเลี้ยงพ่อผัวแม่ผัวอีกบอกทำไมทำได้เพราะว่าฝรั่งเขาไม่เลี้ยงตัวใครตัวมันแก่แล้วก็ไปทิ้งโรงพยาบาลแก่แล้วก็ไปทิ้งที่บ้านสงเคราะห์คนชราเขาไม่เช็ดขี้เช็ดย่อยพ่อแม่หรอกเขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาคนแก่ก็ต้องไปอยู่กับคนแก่เขาตัดทิ้งไปเลยจากโลกของคนหนุ่มสาวแต่คนพุทธเราเนี่ยเอาไม่ใช่เป็นคนไทยละคนพุทธเราเนี่ยสอนให้รู้จักกตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่ได้เป็นพระอรหันต์ของเรามีพระอรหันต์ในโลกนี้คนบอกว่าหมดพระอรหันต์หมดไปแล้วไม่มีใครปฏิบัติธรรมนะสมถะวิปัสสนาใครทำไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกชาตินี้หมดพระอรหันต์แต่พุทธเจ้าบอกพระอรหันต์ไม่หมดถ้าใครดูแลพ่อแม่แก่เท่ายันตายนั่นคือดูแลพระอรหันต์พ่อแม่นั่นคือพระอรหันต์ของลูกเทวดาของลูกพระพรหมของลูกเพราะใจได้ประเสริฐเท่ากับพระอรหันต์ที่ไม่คิดอิจฉาลูกริษยาลูกกันแกล้งลูกพยาบาทต่อลูกเพราะอรหันต์นั้นก็ไม่มีจิตริษยาอย่างนี้กับลูกกับคนอื่นมีเปี่ยมไปด้วยเมตตาก็เลยว่าเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกพอรักลูกด้วยเปี่ยมเมตตาจึงสมควรดูแลให้เท่ากับพระอรหันต์ทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยได้เห็นทันตาได้ในชาตินี้เลยแต่นี้ทำบุญกับพ่อแม่ก็คือทำบุญกับพระอรหันต์พระอรหันต์ยังอยู่ในโลกนี้ตราบใดที่ยังมีคนกตัญญูรู้คุณถ้าไม่รู้คุณพระอรหันต์ก็หมดไปถือพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ข้าก็ไม่นับถือแต่ถ้าเรารู้จักบุญคุณก็นับถือพระอรหันต์ก็คือพ่อแม่ตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทำบุญอานิสงส์เท่ากับทำกับพระอรหันต์มีอานิสงส์นะเป็นทั้งพระอรหันต์เป็นทั้งปุพพะเทวดาเป็นทั้งพระพรหมพระพรหมก็ต้องอยู่ในพรหมวิหาร4เมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาซึ่งคนใดมีอยู่ตรงนี้คนนั้นก็เป็นคนดีเป็นที่พึ่งได้เพราะตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ถ้าเป็นผู้นำก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นผู้นำที่ดีถ้าเป็นพ่อแม่ก็พ่อแม่ที่

0: ที่มีพรหมวิหารสี่ด้วยการปกครองตรงธรรมด้วยเอาธรรมมาปกครองเอาธรรมมาคิดเอาธรรมมาใช้เอาธรรมมาปฏิบัติเอาธรรมมาบริหารให้เกิดประโยชน์ให้เห็นคุณในธรรมเนี่ยเราพุทธศาสนามาใช้กันทุกวันเนี่ยจริยธรรมศีลธรรมทุกวันเนี่ยอย่างพระโจ้เนี่ยเอาแม่เอาพ่อไปเรียงเนี่ยไม่มีใครรังเกียจเลยที่วัดสังฆทานไม่มีพระองค์ไหนแสดงความรังเกียจท่านโจ้มีความรังเกียจกับพ่อท่านเลยทุกคนก็ถือจะไม่ได้ช่วยดูแลผ่านไปผ่านมาบางทีโดนด่าก็มีก็สงสารสงสารกับสงสารเป็นที่รักเป็นที่นิยมชมชอบของพระภิกษุแต่ว่าญาติโยมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเราไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพระต้องการให้อิสระในการใช้ชีวิตอยู่ดูแลพ่อแม่ตัวเองถามว่าถ้ามีแม่จะไปดูแลได้ไหมได้ดูแม่ดูแลแม่ได้ด้วยเหมือนพ่อไหมเหมือนเลยพระเนี่ยนะพระหนุ่มๆเนี่ยนะพระผู้ชายนะดูแลได้เหมือนพ่อเลยอาบน้ำแม่ได้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวปัดปั่นเครื่องแต่งตัวนวดเป็นดูแลแม่ได้เหมือนพ่อเลยพุทธเจ้าท่านถือว่าผู้บริสุทธิ์ของลูกท่านอนุญาตป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลยันตายแล้วใครจะมีบุญได้ดูแลพ่อแม่ยันตายบ้างสมัยนี้ยากยากเพราะมันเป็นวิบากของมนุษย์สมัยนี้ซึ่งเลือมันลืมเลยไปแล้วมีแต่ว่ายุคต่อไปนี่คนแก่จะไม่มีที่พึ่งยิ่งสังคมมันเกิดขึ้นอย่างนี้คนเอาเงินมาเป็นมาเอาเป็นผู้นำก็จะต้องเอาเงินไปสร้างประชาสงเคราะห์ให้คนแก่อยู่กันเพราะลูกหลานก็ไม่กตัญญูก็จะคุยคนแก่ไม่ได้จะรับอารมณ์จู้จี้ขี้บ่นไม่ได้ก็เด็กสมัยนี้ก็จะรับฟังคนแก่พูดโน่นพูดนี่ไม่ได้ก็จัดการให้ไปอยู่ประชาสงเคราะห์ให้ไปตายกับคนแก่แล้วเวลาถึงวันเกิดวันตายจะมาทำบุญรดน้ำดำหัวจะมาสงเคราะห์ก็เลิกกันไปแล้วเพราะเด็กอยู่นี้ถ้าไปด่าไปว่ามันแล้วมันก็ผูกใจเจ็บมันก็ไม่นับถือเลยจะเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ไม่นับถือมันไปนับถือคนพูดดีคนที่ชอบให้เอาใจมันก็พ่อแม่ก็เป็นศัตรูไปฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้สูงด้วยปัญญาก็รู้แล้วว่าทำอย่างไรถูกต้องทำอย่างไรไม่ถูกต้องก็แนะแนวทางไว้ให้พระภิกษุเนี่ยดูแลพ่อแม่ได้เพื่อจะได้ไม่ทอดทิ้งเผื่อองค์ใดที่มีบารมีสึกไม่ได้หรือไม่อยากสึกก็เอาพ่อแม่เข้าวัดจ้ะเพราะมันบางคนเนี่ยบวชแล้วก็มีความสุขร่างกายก็สมบูรณ์สึกไปก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บกลับมาบวชใหม่ก็หายสึกไปก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนถึงต้องถือสมณะเพศต้องบวชสึกๆเพราะอะไรเพราะไปอยู่เป็นคฤหัสถ์มันเครียดเขาคงจะเครียดนั่นแหละคิดมากก็ต้องกลับมาบวชใหม่บวชแล้วก็ไม่เครียดก็เลยสมบูรณ์บุญสุขผลสุดก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ก็ต้องเอาพ่อแม่มาบวชมาเลี้ยงตามนี่คือสละสมณะเพศไปไม่ได้ที่ได้มันก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพ่อแม่ก็ปล่อยให้ไอ้คนสุดท้องเลี้ยงไปหรือว่าคนไหนกตัญญูคนนั้นก็เลี้ยงไปถ้าไม่กตัญญูก็ปล่อยทิ้งไปให้คนอยู่กับคนอื่นไปฉะนั้นจึงว่าเนี่ยเห็นอานิสงส์ของการบวชอานิสงส์การบวชที่เลี้ยงพ่อแม่แล้วก็จะมีความสุขคนกตัญญูเนี่ยโลกนี้เจริญธรรมนี้เจริญถ้ากตัญญูไม่ดูถูกผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ว่าเป็นคนไร้ความคิดไร้ประโยชน์ก็ยังยกย่องว่าเป็น ผู้มีคุณค่าอยู่ในใจโลกนี้ก็ยังเจริญอยู่ถ้าตราบใดลูกหลานมองข้ามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีค่าไม่มีคุณแล้วโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ทำสงเคราะห์ก็จะหมดกันการตักบาตรทำบุญกัน เรียนรู้พุทธศาสนาก็หมดความหมายบวชศึกมาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองก็มากินเหล้าเมายาทุบตีด่าพ่อแม่มายกย่องภรรยาตัวเองเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่ก็ถือว่าพุทธศาสนาก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ถือว่าไม่เข้าถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่กลับมาคือว่าเป็นคนที่มองโลกถูกต้องเป็นทิศรู้จักอุปการะคุณรู้จักดูแลลูกรู้จักดูแลเมียรู้จักดูแลพ่อแม่รู้จักดูแลเบาไพร่รู้จักบริหารครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นคือการไปเอาพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจำวันก็จะอยู่กันอย่างเป็นความสุขอันนี้กตัญญูก็เป็นประโยชน์เหมือนพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระสุวรรณสามเนี่ยพ่อแม่ไปฤาษีตัวเองเป็นเด็กอายุ7 ขวบแม่พ่อต้องไปหาผลไม้ในป่ามันเลี้ยงลูกกินพอพัวเผือกหัวมันพองูพ่นพิษใส่ตาพ่อแม่บอดกลับบ้านไม่ได้สวรรค์กลับอาสมไม่ได้สวรรค์สามไปตามจนมืดไปเจอพ่อแม่คลำทางออกมาไม่ได้จากป่าไม่ได้โดนพิษงูหน้าตามหมวนแล้วตามบอดแล้วสวรรค์สามก็เสียใจว่าทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับพ่อแม่อย่างแสนสาหัสก็บอกว่าสงสารก็จูงแม่กลับมาจูงพ่อกลับมาเลี้ยงพอกลับมาก็ตบมือดีใจพอถึงบ้านแล้วก็ดีใจบอกดีใจอะไรลูกพ่อแม่ตาบอดจะมาดีใจกับพ่อแม่ได้ยังไงพ่อแม่ตาบอดทั้งสองคนบอกดีใจต่อไปนี้จะได้เลี้ยงพ่อแม่เต็มที่และต่อไปนี้ทำหน้าที่ลูกเต็มที่ลูกจะไปหาผลไม้หาน้ำหาอะไรมาเลี้ยงพ่อแม่ตลอดชีวิตพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเลี้ยงเราจะได้ไม่เป็นหนี้บุญคุณต่อไปนี้ลูกจะเลี้ยงเองเนี่ยเด็กเก็บขวบคิดได้ขอเลี้ยงพ่อแม่ยันตายดีใจที่พ่อแม่ตาบอดถ้าตาดีก็ต้องเลี้ยงเรายันโตก็เลยพอที่สุดก็ไปหาผลไม้มาเผือกมันหัวบัวเหง่าบัวดอกบัวอะไรมาเลี้ยงแม่พ่ออย่างสมบูรณ์กว่าเก่าอีกอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่สามมีบริวารเหมือนเทวดาช่วยรักษาจะเอาลูกไม้อย่างไรสูงแค่ไหนก็เอาได้พวกลิงพวกชนีข้ามันก็ไปเด็ดไปหยิบมาให้ช้างก็ไปโน้มกิ่งมาให้ถอนเง่าบัวอะไรกลายเป็นว่าไม่เคยลำบากเลยไปที่ไหนก็มีแต่สัตว์เต็มไปหมดเนี่ยเทวดาดูแลรักษามีความสุขคนมีบุญดูอยู่ในป่ากับสัตว์กับเสือกับช้างก็ไม่มีใครเบียดเบียนดีใจที่พ่อแม่ตาบอดจะได้ดูแลพ่อแม่เป็นพระสุวรรณสามกับชาติมาเกิดคือพุทธเจ้าเราได้สร้างบารมียิ่งด้วยกตัญญูยิ่งด้วยกตัญญูคือให้บิดามารดามีความสุขตลอดชีวิตแล้วไม่แต่งงานนะพอโตเป็นหนุ่มแล้วบำเพ็ญฌานไปเลยตายแล้วไปเป็นพรหมเลยอยู่ในป่าไปฤาษีตลอดชีวิตแล้วก็ตายไปเป็นพรหมกลับมาเกิดคือพุทธเจ้าเรานี่คือการสร้างบารมีก็มีความสุขพ่อแม่ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเดี๋ยวบางคนเราทำงี้พ่อแม่ตาบอดทำไงปล่อยให้คำหุงข้าวน้ำข้าวลวกตัวเนื้อนี่เละหมดตายายก็ตาบอดตาก็ตาบอดยายก็ตาบอดไอ้ยายก็ไปจุดไฟหุงข้าวมันยกน้ำข้าวลวกตัวเองไฟไหม้ดูแลหน้าสมเพชเวทนา ที่ตอนตาดีเลี้ยงลูกได้หมดเลย 6-7 คนพอตาบอดลูกไปหมดเลยเบื่อคนแก่ลูกมันไม่มีบารมีพ่อแม่ก็ไม่มีบารมีที่ไม่ได้สร้างบารมีแบบนี้ไว้นิยมผู้ชายนี่แกมีบุญที่มีลูกชายบวชเป็นพระมีบารมีนะลูกชายก็ได้เลี้ยงดูทำให้ไม่ลำบากเลยไปดูที่เนี่ยผัดแป้งนวลทุกวันเลยธรรมาก็เห็นบ่อยเดินไปก็เห็นอ้วนสมบูรณ์เนี่ยถูกต้องแล้วเป็นพระทำได้ทำอย่างเนี้ยดีแล้วถูกต้องแม่ก็ไม่มีเวลาจะมาดูหรอกเพราะแม่ก็เป็นญาติกันห่างกว่าลูกสามีกับภรรยาเนี่ยเป็นญาติห่างกันแต่ลูกเนี่ยญาติสนิทเลือดเดียวกันภรรยากับสามีเนี่ยถ้ารักกันก็เป็นภรรยาสามีพอแยกกันแล้วก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเพียงมาเจอร่วมทางเดินทางมาเจอกันพอไม่เดินตามทางกันก็ไม่ใช่แหละแต่ลูกเนี่ยจะเดินทางไหนก็ช่างตลอดชีวิตนี้ก็คือพ่อก็คือลูกคือแม่ฉะนั้นลูกนี่จึงว่ามันญาติสนิทที่ตัดกันไม่ได้ตัดพ่อตัดแม่ไม่ได้นี่จึงว่าก็ถือว่ามีบุญได้มีลูกมาบวชเป็นพระได้ดูแลให้พ่อมีความสุขแม่มีความแม่ก็สบายใจฝากพ่อไปกับลูกไม่ต้องเป็นภาระไม่งั้นก็จะหาว่าภรรยาไม่รับผิดชอบไม่ดูแลสามีให้ดีชาวบ้านก็จะนินทาว่าปล่อยทิ้งของว่างภรรยาก็สบายใจทำมาหากินก็ไม่ต้องกังวลเพราะลูกรับภาระไปแล้วเหมือนบุญช่วยเลยนะตรงนี้แก้ปัญหาได้นะสังคมตรงนี้ปัญหาก็จบครอบครัวก็มีความสุขที่อาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือว่าเราเกิดมาแล้วก็รู้จักญาติสังคมของญาติเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นพุทธศาสนาก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามีชีวิตก็ทำบุญกุศลให้สบายใจให้เพียงพอเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ต้องรอรับบุญใครให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเพราะตัวเองได้ทำบุญไว้สมบูรณ์แล้วด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาสำเร็จสมความปรารถนาที่ตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างไรคนเราเกิดมาก็ไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายทุกคนจะต้องได้รับแต่ตอนที่จะเกิดแก่จะแก่จะเจ็บจะตายก็บุญก็ทำให้เพียงพอเพราะบุญนั้นไม่ตาย
1: การอบรมจิตเป็นอุบายที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้เรื่องของกายใจการกำหนดรู้เรื่องของกายใจเป็นเรื่องที่ทำจิตให้สงบได้เร็วเพราะจิตของเราจะไม่คิดอะไรมากเมื่อเราดึงกลับมารู้ตัวเองกลับมาเห็นรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใด ก็กลับมาพิจารณากายของเราว่าเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบเช่นเราเอามือขวาวางบนมือซ้ายเราก็รู้ว่ามือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเราก็รู้ว่าตรงหลับตาเปลือกตานอกหลับแต่ตาในสว่างก็กำหนดรู้ว่าเปลือกตานอกหลับแต่ตาในสว่างว่าตาในสว่างก ็กำหนดรูปสว่างตาสว่างเมื่อเรารู้กายนั่งเฉยเราก็ทำจิตของเราเฉยๆพยายามไม่คิดอะไรมากไม่คิดเรื่องเก่าคือเรื่องเก่าๆเป็นอดีตก็พยายามตัดทิ้งตัดใจไม่คิดเรื่องเก่าอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มาถึงก็พยายามระงับใจไม่ปรุงแต่งเรื่องข้างหน้าให้นึกถึงปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งดูรูปนั่งตัวเองเป็นองค์พระสมาธิทุกลมหายใจลมหายใจของเรามีที่กระทบปลายจมูกสองช่องเกิดมาก็มีลมหายใจเป็นเครื่องรอเลี้ยงสังขารของเราให้อยู่ได้ลมเข้าก็เอาไปเลี้ยงร่างกายลมออกก็ถ่ายลมเสียออกไปก็รู้ว่าลมเข้าลมออกที่กระทบปลายจมูกสองช่องเราก็ควรกำหนดรู้ว่าเรามีลมหายใจทุกขณะลมไม่ปล่อยจิตไปไกลตัวเองกลับมานึกอยู่เฉพาะใบหน้าจมูกของเราด้วยการพิจารณาลมด้วยปัญญาด้วยสติพิจารณาว่าลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณาว่าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็น ที่มากระทบปลายจมูกสองช่องของเราเราก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่เราก็ไม่คิดตามคิดไปทำให้เราไม่สงบกลับมาตั้งต้นพุทโธจนเราไม่คิดอะไรในเรื่องคนอื่นคิดแต่ตัวเองว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธรู้ว่าพุทลมเข้าโทรลมออกด้วยก็ได้เพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับลมหายใจเราจะพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่างๆให้หมดไปจากใจเรียกว่าปล่อยวางชำระใจให้สงบนั่งเห็นตัวเองทุกลมหายใจควบคุมจิตตัวเองไม่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็จะคิดไม่จบคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกก็ไม่หมดความคิดเสียเวลาสู้มานึกถึงลมหายใจดีกว่ามีเวลาที่สงบมากกว่าไม่ต้องไปท้อถอยไม่ต้องไปท้อถอยใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรตั้งใจความสงบอยู่ที่ใจเราสงบก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆถ้าไม่สงบก็ไม่เป็นพุทธะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกกระทบก็รู้ นี่คือสติ

นี่คือปัญญาของเราที่รู้จักลมหายใจให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโถนี่บริกรรมภาวนาเพื่อควบคุมจิตเราไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้จิตเราอยู่กับพุทโธพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ ใครมีพุทโธในใจเขาเรียกว่าคนมีบุญคนไม่มีบาปคนมีบุญคนมีกุศลและจิตคนมีกุศลมีบารมีมาอยู่ในจิตตัวเองที่ระลึกถึงพุทโธบุญก็เกิดทุกลมหายใจกุศลก็เกิดขึ้นบารมีก็เกิดมากขึ้นพุทธเจ้าใช้เวลาดูลมหายใจหนึ่งราตรีสำเร็จบารมีสมบูรณ์จากหัวค่ำไปถึงสว่างบารมีก็จบจบจิตจบการดูลมหายใจไม่ต้องดูต่อไปพระพุทธองค์สำเร็จจิตทางจิตบริสุทธิ์ทางจิตบริสุทธิ์ในการดูลมหายใจเป็นพุทธคุณเป็นพุทธะแล้วก็เอาธรรมะมาสอนเราวิธีทางที่ท่านปฏิบัติก็ยังเหลืออยู่ที่เรากำลังทำอยู่นี่คือเป็นแนวทางพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำง่ายแต่ก็ยากมา6ปีแต่ง่ายสำหรับคืนเดียวเพราะบารมีเต็มสะสมมานานจึงผ่านเวทนาผ่านนิวรณ์ผ่านความง่วงผ่านหดหู่ท้อถอยผ่านฟุ้งซ่านผ่านรำคาญใจผ่านหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองความห่วงความกังวลคิดถึงจะไปโน่นมานี่ก็หมดไปเหลือแต่พุทธะคือรู้ลมหายใจจนดับจนไม่มีลมหายใจมีแต่แค่จิตรู้อย่างเดียวฉะนั้นเราก็มาเดินทางจิตตามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่จิตของเราสงบหรือไม่สงบก็เป็นโอกาสดีทุกครั้งก็เป็นโอกาสสร้างบารมีมาทำครั้งหนึ่งก็เกิดบารมีครั้งหนึ่งใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้บุญอย่างนี้ทำเอาเองแบ่งให้กันก็ไม่ได้นอกจากพลังจิตส่งถึงเทวดาหรือพลังจิตส่งถึงนรกนี่เป็นเรื่องพลังที่ทำสงบแล้วแต่ถ้ายังไม่สงบก็ต้องทำให้สงบทำให้ใจตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลก็คือว่าเรามีบุญมีวาสนาได้ภาวนาตามพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจถึงจะไม่ดับทุกข์ได้เลยก็ยังถึงความสงบขณะหนึ่งก็ยังดีที่พระท่านบอกว่าสงบชั่วขณะหนึ่งขณะนิดเดียวตอนดับจิตชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบดินจิตแลบแป๊บเดียวเหมือนฝาแลบก็ไปสวรรค์ได้ถ้าจิตแวบไปคิดเรื่องบาปก็ไปนรกได้ไป
พอแวบนึงเนี่ยมันคิดจบเลยฉะนั้นจึงฝึกจิตให้จิตของเราอยู่กับตัวรู้นานๆดูพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกจนชำนาญจนศึกษาลมเราได้ดีจึงศึกษาจิตเราได้ดีแล้วก็จะรวบรวมจิตเราไม่ให้วอกแวกวุ่นวายอะไรก็กำหนดเมื่อใดก็สงบเมื่อนั้นฝึกให้เคยชินฝึกให้มีตัวรู้บ่อยๆอย่าให้จิตเราอ่อนแอจิตที่หงุดหงิดจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่สับสนจิตเราอ่อนแอขาดการฝึกขาดสมาธิขาดสติขาดปัญญาก็จะโกรธง่าย หงุดหงิดไม่ค่อยมีความสุขทางใจแต่ถ้าฝึกให้ชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิอยู่สม่ำเสมอทำจิตให้ปีติให้เบิกบานใจให้เอิบอิ่มใจได้ถือว่าฝึกจิตไว้ดีจะไปนิพพานไปสวรรค์ก็ต้องปีติดีปีติมากปีติไม่มีกำลังใจก็น้อยฉะนั้นต้องเจริญปีติให้สูงขึ้นให้มากขึ้นโดยการยินดีพอใจที่ตัวเองปฏิบัติเพราะปฏิบัตินั้นทำให้เกิดความสงบความดีใจก็จะทวีคูณเมื่อดีใจอิ่มเอิบเปลือบปราบปลื้มปีติปราโมทใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกทางใจสบายทางใจก็จะเป็นสุขทางใจสุขก็จะมาแทนสุขก็จะมากเราให้ใจเข้าก็เป็นสุขให้ใจออกก็เป็นสุขให้ใจเข้าก็มีสุขให้ใจออกก็มีสุขสุขเป็นอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์ก็มีความสุขเป็นอารมณ์เมื่อความสุขมีมากเท่าไรถึงจุดอิ่มตัวของความสุขจิตก็วางเฉยจิตก็เป็นอุเบกขาเฉยไม่สกทกสถานหวั่นไหวหวาดกลัวอะไรจิตก็ตั้งมั่นเฉยไม่กลัวทุกข์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายใจใครจะด่าจะว่านินทาก็เฉยอุเบกขาก็มีพลังเฉยมากก็สบายใจมากปฏิบัติก็ต้องพยายามยกจิตให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นความปีติหรือสุขหรืออุเบกขาจิตเราก็จะไม่อ่อนแอก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นคนพอเข้าใจตัวเองแล้วก็จะไม่อยากจะไปคิดว่าใครแค่ความคิดก็ร้อนใจแค่คิดไม่ดีก็ร้อนใจก็ไม่อยากจะคิดอะไรลายกับคนอื่นก็อยากจะคิดดีๆจะได้สบายใจก็พยายามรักษาจิตตัวเองไม่คิดลายไม่คิดไม่ดีพอคิดดีแล้วเป็นสุขใจเหมือนคนเลือกทานอาหารที่เป็นรส
ที่ตีไม่ทานอาหารที่รสที่ไม่ถูกกับร่างกายก็จะอิ่มและสบายใจความคิดเราก็เหมือนกันคิดดีๆมันก็สบายใจคิดไม่ดีก็ให้โทษกับจิตเรากายเราก็จะร้อนการฝึกจิตจึงเป็นอุบายทางออกที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค้นหาพบแล้วว่าสุขใดไม่เกินความสงบความสำเร็จก็คือที่ใจของเราทุกอย่างสำเร็จที่ใจใจเป็นผู้นำใจเป็นผู้สำเร็จเป็นพุทธะที่ใจเป็นพระอรหันต์ที่ใจไปสวรรค์ก็เอาใจไปจิตไปนรกก็จิตไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จิตก็มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยใจตัวเองด้วยจิตตัวเองผู้มีปัญญาก็เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตลอดทุกอย่างเข้าใจธรรมะเพราะมีปัญญาเพราะจากการฝึกได้ยินได้ฟังได้การฝึกปฏิบัติจนเกิดธรรมเกิดธรรมชาติคือเกิดความว่างสว่างสงบมีอารมณ์ธรรมไม่สับสนจิตก็อยู่กับจิตตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ถือไม่สงบก็กลับมาหาความสงบเจอจิตไปคิดอะไรก็กลับมาหาความสงบเจอคิดอดีตเพลินไปก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตคิดอนาคตเพลินไปก็กลับมาตั้งต้นพุทโธใหม่จนจิตทั้งสองอย่างนั้นไม่ไปไม่มาก็อยู่กับอารมณ์ธรรมคืออารมณ์เป็นหนึ่งปัจจุบันกำลังหายใจอยู่กำลังสงบอยู่กำลังรู้กายรู้ใจอยู่รู้สังขารขันธ์ห้าอยู่เรารู้ใจเรารู้จิตเราก็กลับมาตั้งต้นที่จิตเราได้เรื่อยๆเรียกว่าควบคุมจิตเราเป็นพุทโธควบคุมจิตเราเป็นเราก็หัดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปจนชำนิชำนาญในการฝึกจิตเขาเรียกว่าฝึกจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นธรรมอยู่ในจิตของเราเกิดดับๆการประคับประคองจิตเนี่ยเป็นที่ดีจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ต้องค่อยๆทำความรู้ทำความรู้ว่าจิตเราอยู่ตรงไหนจิตตอนนี้กำลังอยู่ที่ลมหายใจเราก็ประคับประคองไว้ที่ลมหายใจจิตเราอยู่ตรงขามันปวดเมื่อยก็ประคับประคองจิตไว้ที่ขาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธหรือว่าปวดมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปมันปวดสันหลังก็จิตประคับประคองไว้ที่สันหลังว่าพิจารณาตรงที่มันปวดข้างหลังพิจารณาไปที่กระดูกมันปวดตรงไหนก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาไปตรงนั้นพิจารณาจนเห็นว่าปวดนั้นมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่ปวดที่ขาตรงไหนแล้วก็พิจารณาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธพิจารณาตรงที่มันปวดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่ใช่ปวดติดต่อกันมันเกิดดับเกิดได้หายได้ก็พิจารณาเอาจิตไว้ตรงนั้นนั่นแหละจิตอยู่ตรงที่รู้นั่นคือจิต
รู้ที่ปวด

0: จิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นพอมันหายกลับมาอยู่ลมหายใจก็จิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตนี่วิญญาณตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้เราก็รู้จิตของเราว่าจิตจะอยู่ตรงไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้เอาไปไว้ที่หน้าผากก็ได้ไว้ที่เส้นผมก็ได้ไว้ที่หน้าอกก็ได้หัวเข่าก็ได้ที่ท้องก็ได้สันหลังก็ได้ที่ใจก็ได้จิตรู้ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นจิตเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแต่เป็นนามธรรมเป็นอัตโนมัติธรรมรู้ตรงไหนก็นั่นแหละจิตทั้งหมดก็ฝึกเอาไว้ที่ลมหายใจจะได้เป็นศูนย์กลางจะคิดอะไรก็กลับมาตั้งตนได้ตลอดเป็นสติสมาธิปัญญาจึงว่าเราต้องฝึกปีติให้มากทำความดีใจให้มากที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่ได้ทำสมาธิปีติทุกลมหายใจของเราให้เกิดขึ้นทำความอิ่มใจดีใจปราบปลื้มใจรื่นเริงบันเทิงใจทำใจจนปีติขนลุกขนชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนั่นน่ะคือปีติเกิดขึ้นกับผู้สงบใจปีตินี่เป็นอาหารใจเป็นกำลังที่ส่งจิตตัวเองไปถึงมรรคผลเบื้องสูงได้กำลังใจต้องผ่านการภาวนาให้รู้เรื่องของจิตมีหลายๆอย่างในตัวเรามีหลายๆเรื่องในใจเรามีดีในตัวเรามีดีในใจเราไม่ใช่เราไม่มีดีมีดีในใจเราถ้าภาวนาแล้วจะมีดีเกิดขึ้นจะมีความสุขความสงบมีดีเกิดขึ้นในใจผู้ปฏิบัติธรรมไม่เปล่าประโยชน์มีมรรคมีผลเกิดขึ้นที่ใจทุกคนที่ภาวนาเป็นอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งตัวรู้รู้ลมหายใจอย่าทิ้งคิดอะไรก็กลับมาตั้งที่ลมหายใจเป็นหลักคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจกลับมาดูลมหายใจจนใจสงบจนจิตสงบตามที่พระพุทธเจ้าดูจนสำเร็จพิจารณาจนสำเร็จทางใจพุทโธจนทำนานพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกจนชำนาญในการพิจารณาลมตัวเองว่าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเป็นอย่างไรรู้ลักษณะลมหายใจรู้ลักษณะความคิดของเราเวลาสงบแล้วก็เบาเวลาคิดแล้วก็หนักเวลาเฉยแล้วก็เย็นเวลาคิดแล้วก็ร้อนเราจะรู้จิตเราเป็นลำดับไปทุกคนรู้ได้ทุกคนเห็นได้ทุกคนเข้าใจได้ไม่ต่างกันถ้ามาปฏิบัติธรรมมันก็รู้เหมือนกันเหมือนคนมาทานอาหารทานอาหารสำรับเดียวก็รู้รสชาติเป็นยังไงถ้าไม่ทานก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้การกำหนดจิตของเราเป็นไปตามลำดับเมื่อเราตั้งต้นถูกต้องตั้งต้นที่ลมหายใจพิจารณาจนรู้หลักลมหายใจจนจับความรู้สึกว่าลมผ่านเข้าไปถึงไหนในร่างกายลมกระทบออกเป็นอย่างไร มื่อเรารู้ศึกษาอารมณ์ได้ดีแล้วก็ถือว่าเราเริ่มต้นถูกต้องเป็นไปตามคันลองจิตก็จะเป็นไปตามระดับก็จะมีตกยกจิตขึ้นสู่ลมใจวิจารณ์กับพิจารณาจนละเอียดอ่อนเมื่อพิจารณาลมละเอียดอ่อนไปนักเข้านักเข้าจิตก็จะมีความปิติเบิกบานปราบปลื้มไปตามการลองของจิตไม่กระโดดข้ามไปอื่นเมื่อปิติสูงขึ้นก็ไปส่งไปถึงความสุขความสุขอยู่เหนือปิติเมื่อความสุขสูงไปถึงสุขที่สุดก็ไปถึงอุเบกขาจิตก็สูงไปเป็นลำดับไปอยู่กับอุเบกขาคือตัวรู้จิตรู้เฉยเป็นลำดับจิตถ้าเราถอนออกจากอุเบกขาก็กลับมาอยู่กับปิติอิ่มใจก็ฝึกไปจนจิตได้ดีจิตได้สัมผัสได้สัมผัสกับอารมณ์ธรรมปิติมีในใจสุขมีในใจเฉยมีในใจมีในใจนี่ถือว่าได้สัมผัสธรรมะที่ใจเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจธรรมชาติจิตก็จะเป็นบุญกุศลที่เราได้ฝึกให้สำเร็จขั้นหนึ่งตามศรัทธาของเราตามความเพียรของเราตามความอดทนของเราก็จะเป็นแนวทางที่ดีสืบต่อไปไม่หมดไม่สิ้นคือบุญกินไม่หมดจะมีงอกงามที่ใจเราตลอดไปจิตอย่างนี้จะไม่ไปลำบากเมื่อฝึกได้รักษาได้ก็จะดีตลอดไปไม่ตกไปในที่ลำบากก็จะเป็นคนจิตดีจิตไม่ป่วยจิตไม่พิการไม่น้อยเหนือต่ำใจไม่อภัพอับจนไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตก็คือการรวมจิตเป็นพุทธะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นการจะออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุลูพิจารณาว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นแกนจานคุณวิเศษนั้นมีจิตใจกายก็เหมือนกันเป็นดินน้ำไฟลมอาศัยอยู่เมื่อยังมีวิญญาณครองอยู่ร่างกายก็ยังเจริญอยู่วิญญาณปัสจากไปแล้วร่างกายก็ทอดทิ้งก็ผุพังไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปในที่สุดการปฏิบัติเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจิตเราก็จะได้เบาสบายความยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวเราตัวเขาดีกว่าเขาหรือเขาดีกว่าเราก็หมดไปก็เสมอกันหมดเป็นธรรมชาติเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ถ้าเกิดพระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขนั้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จทั้งทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ครับด้วยหลายคนครับถามมาครบไหม
1: ครบครับ
0: เน้นไม่มาเน้นมาใครไม่เคยมาบ้างไม่เคยมานี่เคยมาเคยมาแล้วนะมากี่คนนะ2คนนะอากาศดีไม่หนาวหนาวไหมฮะหนาวป่ะกำลังดีอยู่กรุงเทพมันร้อนมาอยู่นี้ดีกว่าฮึมีฝรั่งมากี่คนฮึมฝรั่งบกเหมือนกันเนาะฝรั่งบอกทุกเที่ยวเลยนะมีฝรั่งคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยมาแล้วจำได้มาจากประเทศอะไรมาจากประเทศอะไรคนอินเดียจัดมาก็ไม่บ่อยไม่เบื่อเลยมาก็ไม่บ่อยไม่เบื่อเลยได้อะไรกลับไปมั่งคราวที่แล้วได้อะไรกลับไปมั่งคราวที่แล้วกลับไปทะเลาะกับที่บ้านหรือเปล่าไปแล้วก็ฟุ้งซ่านกลับมาเดี๋ยวโดนสาวไทยหลอกสาวไทยหลอกเก่งการที่เรามาทำใจให้เข้าถึงการปฏิบัติในธรรมะที่เป็นอารมณ์ธรรมก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาตัวเราธรรมะคือการศึกษาตัวเราเนี่ยตามที่พุทธเจ้าสอนคือศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเราการศึกษาตัวเราเนี่ยยากมากที่สุดเลยไม่มีจะศึกษาใดในโลกนี้ยากเท่ากับศึกษาตัวเราเราศึกษาโลกเนี่ยเราศึกษาจบได้ศึกษาทางโลกเนี่ยจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์กี่สาขาก็ศึกษาจบได้แต่ศึกษาตัวเราเนี่ยจบยากตัวเรานี่มีกิเลสตั้ง 1,500 ตัณหาตั้ง 108จึงแม้ศึกษายากที่ว่ากิเลส 1,500 เนี่ยตัณหา 108เนี่ยไอ้108นี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำไป 1,500 ยังน้อยซ้ำเพราะว่ากิเลสเกิดมาเนี่ยมันนับไม่ถ้วนเลยที่ว่ามัน มันรู้ยากเข้าใจตัวเองยากเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะตามอารมณ์เรานิทันเวลาคิดนึกเราปรุงแต่งเพราะจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันจับต้องไม่ได้จึงได้เข้าใจยากเพราะว่าที่จะรู้ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาดูมารู้ตัวสติตัวเนี้ย เป็นตัวที่จะทำให้เรารู้เรื่องตัวเราได้มากขึ้นเพราะเรามีสติรู้อิริยาบถว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอะไรอันนี้สติจะตามดูได้ท่านั้นถึงว่าการค้นหาตัวเราต้องมีสติต้องฝึกสติจึงจะค้นหาตัวเราพบเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเด็กๆนี่เขามีกิเลสมีตัณหาเหมือนกันแต่เด็กๆเขาไม่รู้จักตัวเขาเองที่เด็กๆบางคนเนี่ยที่พ่อแม่เลี้ยงตามใจ ลูกคนรวยเนี่ยเลี้ยงตามใจลูกอยากได้อะไรก็ให้อยู่ลูกอยากได้อะไรก็ให้พอไปตลาดอยากได้อะไรพ่อแม่ไม่ให้เนี่ยเขาจะดิ้นกลางตลาดเลยเพราะเขาเกิดกิเลสความอยากเกิดตัณหาเนี่ยจึงว่าเขาไม่รู้ใจเขาไงเขาจึงไม่รู้จักตัวเขาเองเพราะเขาเป็นหนึ่งเด็กเวลาเขาจะร้องเวลาเขาจะแสดงอาการนี้เขาจะแสดงโดยที่แบบว่าเขาควบคุมตัวเขาไม่ได้นั่นคือที่เขาไม่รู้ไม่มีสติถ้าคนโตทำเนี่ยได้ทำอย่างเด็กๆก็ไม่ได้ทำอย่างเด็กๆก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าคนโตไม่ดีขาดสติฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราปล่อยปละละเลยกับตัวเราเองมานานเราไม่เคยดูตัวเองให้ลึกซึ้งเลยว่าความคิดเราเป็นอย่างไรดังนั้นเรียกว่าเรามาตามความคิดของเราพบได้เนี่ย คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ถ้าเราตามความคิดนึกจิตของเราได้เนี่ยเขาเรียกว่าตามทันเข้าใจตัวเองดังนั้นเรียกว่าความคิดเนี่ยมันก็มีพลังทำให้คนเราเนี่ยทุกข์ก็ได้สุขก็ได้โกรธมากก็ได้โกรธน้อยก็ได้รักมากก็ได้รักน้อยก็ได้โลภมากก็ได้โลภน้อยก็ได้หลงมากก็ได้หลงน้อยเพราะความคิดเนี่ยที่เราตามไม่ทันเนี่ยมันจึงเกิดพลังตรงนี้ขึ้นมาพอเราตามความคิดเราทันจิตของเราฝึกสติได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาพอเราก็จะมีจิตที่มีพลังสามารถจะไปดับความรู้สึกที่มันไม่ดีเช่นว่าโกรธอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถทำดับแล้วก็จะมีความสุขซึ่งพลังของความดีมันจะขึ้นมาแทนพลังที่ไม่ดีใจที่จิตที่มันดำก็จะขาวจิตที่มันขุ่นก็จะใสจิตที่มันร้อนก็จะเย็นจิตที่ไม่มีความสุขก็จะมีความสุขจิตที่ไม่มีสงบก็จะสงบฉะนั้นพลังของการฝึกสติสมาธิเนี่ยจะเป็นพลังทางดีขึ้นในจิตของเราที่มันมีความเกลียดความโกรธความรักความชังมากเนี่ยเพราะมันมีพลังสติไม่มีพลังสมาธิไม่มีพลังปัญญาไม่มีเพราะมันขาดสติสมาธิจึงรักชังเกลียดโกรธทุกข์ทรมานมากเพราะไม่ได้ฝึกกันเองที่ปล่อยทิ้งไป

เรามาเข้าหลักเข้าทางนะมาปฏิบัตินี่มาเข้าหลักเข้าทางที่จะสร้างพลังจิตของเราให้ละไอ้พลังที่ไม่ดีนั้นที่มันเกิดไม่สบายใจนะเพราะเราฝึกสติได้นะสมาธิได้ปัญญาได้มันก็สามารถจะมีพลังที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นที่ความหลงอะเราไม่รู้จักนะหลงแล้วไม่รู้จักถ้ารู้จักจะรู้ว่าหลงเนี่ยมีทุกคนเช่นว่าเราไม่ยอมลืมเรื่องที่ไม่ดีเอาความที่ไม่ดีเนี่ยคิดตลอด

ความที่ไม่ดีเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยทั้งตั้งแต่เล็กจนโตทำอะไรที่ไม่ดีก็ยังเก็บเอามาคิดเรื่องไม่ดีอันนั้นเรียกว่าความหลงอันนั้นเรียกว่าความหลงแสดงว่าความหลงตัวนี้ทำให้เราคิดไม่ดีแล้วก็เก็บแต่ความคิดไม่ดีไว้เรื่อยอันนี้คือความหลงเราเริ่มรู้เลยใช่ไหมว่าตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเรามีความรักมีความรักมีความชังมีความเกลียดมีความสุขความทุกข์ มีความรักความชังความโลภเนี่ยมีความรักมีความชังมีความโลภก็แสดงว่าเรามีสติรู้จักว่าตัวหลงเป็นอย่างนี้เองไอ้ที่มันมากห้ามไม่ได้อะเขาเรียกเป็นความหลงเช่นว่าหลงรักหลงรักอยู่นั่นเองหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโลภอยากได้เขาเรียกว่ามันถึงขั้นนั้นเรียกว่ามันเป็นความหลงเพราะเราไม่สามารถจะห้ามได้แต่ต่อไปนี้เราไม่ละเราจะไม่หลงละนะต่อไปนี้เราจะไม่หลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโลภหลงเพราะเราเริ่มฝึกสติพอคิดอะไรเราก็รู้ทันคิดอะไรเราก็รู้ทันต่อไปนี้ถ้าเรารู้ทันแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เรียกว่ามันไม่หลงความหลงหายไปพอความหลงหายไปนะตัวสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นใจก็เป็นพุทธะใจพอเป็นพุทธะก็เบาสบายสว่างสงบก็เรียกว่าหลงมันหายไปสติมันคืนมาแต่นั่นเรียกว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามารู้จักตัวเองนะก็คือรู้จักกิเลส1,500ตัณหา108รู้จักจิตตัวเองที่เคยปล่อยจิตคิดไปต่างๆนานาไม่เคยหยุดเลยนั้นกลับมารู้จักหยุดจิตตัวเองได้นั่นแหละความหลงมันหยุดแล้วก็สติสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวเองขึ้นมาก็เป็นนั้นว่า7วันนี้เรามาค้นหาตัวเองนะมาศึกษาตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรมาขุดรากเหง้าความคิดตัวเองจะได้รู้จักตัวเองเนี่ยคือการศึกษายากที่สุดคือศึกษารู้จักตัวเองเห็นตัวเองเขาเรียกว่าจบการศึกษานะจบการศึกษาคือรู้จักจิตตัวเองและจบการศึกษาพระอรหันต์นะโสดาบันต้องไปศึกษาในชั้นพรหมโลกเทวโลกต่อสกิทาคาไปศึกษาต่อพระอนาคาไม่ต้องศึกษามากพระอรหันต์จบการศึกษาฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานตีสมถวิปัสสนานี้เมื่อจบแล้วก็คือไม่ต้องศึกษาไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นถ้ายังมีกิเลส1,500ตัณหา108ยังมีความหลงก็ต้องกลับมาศึกษาไม่อยู่จักจบฉะนั้นเรื่องการศึกษานี้ก็ต้องกลับเกิดมาศึกษาใหม่ฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติเข้าใจจิตแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาศึกษาอีกจบการศึกษาทันทีรู้ใจ อ่านใจตัวเองก็อ่านออกยากอ่านคนอื่นก็ออกยากฉะนั้นถ้าอ่านใจตัวเองออกก็อ่านใจคนอื่นออกแต่อ่านใจตัวเองไม่ออกก็อ่านใจคนอื่นไม่ออกนี่คือการอ่านใจตัวเองตอนนี้ยังบอกวิธีอ่านใจตัวเองนะ 7 วันเลย

เราจะได้อ่านใจตัวเองว่าเราคิดอะไรทุกวันหนักไปอะไรเราจะมีจริตอะไรเพราะคนเรานี่มีจริต6อย่างนะต่อไปนี้เราจะอ่านตัวเองออก1ก็คือคนมีโทสะจริต1คือโทสะจริตจะอ่านใจแล้วว่าเรามีโทสะจริตมากน้อยแค่ไหน2โลภจริตเรามีความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรมากแค่ไหนก็อ่านใจเลยว่ามีโลภจริต มีโทสะจริตมีโลภจริตแล้วก็มีราคะจริตว่าเรามีราคะคือความกำหนัดอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสมากน้อยแค่ไหนหรือเรามีวิตกจริตนะคนเป็นวิตกกังวลจะทำอย่างนั้นถูกไหมทำอย่างนี้ถูกไหมอย่างนั้นดีไหมจะวิตกทั้งวันทั้งคืนนี่คือเราก็จะอ่านใจเองเรามีวิตกจริตไหมแล้วก็มีโมหะจริตโมหะจริตอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคิดไม่เอาเรื่องไม่ดีมาคิดเอาเรื่องดีมาคิดก็จะคิดอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นคนโมหะจริตหรือว่าพุทธจริตพุทธจริตเนี่ยถ้าเรามีพุทธจริตเราจะรู้คิดอะไรจะทำได้ทันทีคิดอะไรจะทำได้ทันทีคิดอะไรจะตัดได้ทันทีคิดเรื่องไม่ดีก็จะตัดได้คิดเรื่องดีก็จะตัดได้ทีนี้เราจะอ่านจริต6ละออกก็คืออ่านกายอาการ32อ่านกายกับใจนี่เองอ่าน2อย่างเนี่ยพออ่านเข้าใจแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเราแล้วก็จะสนุกจะเพลิดเพลินจะไม่มีทุกข์ใจทีนี้เราก็มารู้เรื่องวิธีอ่านนะ ครูบาอาจารย์ที่มาที่นี่ก็เราจะได้เรียนรู้ตัวเราแล้วก็ได้อ่านใจเราอ่านออกแล้วก็คราวนี้เราก็เท่ากับเหมือนกับเราเรียนหนังสือจบนั่นเองพออ่านได้นี่นะต่อไปอยู่กับใครง่ายหมดเลยพอเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นหมดเลยจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครเลยเพราะเข้าใจตัวเองเพราะที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยเราอ่านใจตัวเองไม่ออกเราไปอ่านคนอื่นจ้ะเราก็เลยไม่จับตัวเองจึงเกิดปัญหาแต่ตอนนี้กลับมาอ่านตัวเองไม่ต้องอ่านใครคราวนี้เราจะสบายจะอยู่กับที่ไหนก็ได้พอเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมวิธีวิชาอ่านของตัวเองเคยอ่านมั้ยเคยอ่านตัวเองมั้ยอ่านออกมั้ยใครอ่านตัวเองออกไหมนะใครอ่านตัวเองออกมั้งนะมีจริตอะไรมีจริตอะไรหนักอ้าวใครมีจริตอะไรหนัก6อย่างใครมีอันไหนหนักฮะโทสะจริตเนี่ยมียอมรับมาแล้วตัวเองโทสะจริตใช่ไหมเป็นอะไรคิดมากวิตกจริตฝรั่งเป็นเยอะฝรั่งวิตกจริตเยอะพอกังวลเก่งสงสัยเยอะแล้วก็โกรธแต้มโกรธตามมาอีกการนี้บอกวิธีอ่านใจตัวเองไงอ่านจริตตัวเองไงพวกคนมีหมดเนี่ยอ่านหรือไม่อ่านก็มีหมดเนี่ยเปิดตำราอ่านด้วยการนี้7วันนี้เปิดตำราอ่านแล้วพระไตรปิฎกอยู่เปิดพระไตรปิฎกอ่านมีไหมเนี่ยมีจริตกันไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีจริตใช่ไหมหรือมีจริตแต่การ
มีแต่จริตแต่การนะจริตแต่การเรียกจริตนะจริตแต่การเนี่ยก็เรียกราคะจริตเนี่ยโทสะจริตนี่ทำอะไรปึ้งปังปึ้งปังเดินเท้าลงต้นตึ้งตึ้งโทสะจริตทำอะไรเร็วๆโทสะจริตถ้าเดินหน่วยนาดเนี่ยก็เรียกว่าราคะจริตหรือเดินลากเท้าแกล้งแกล้งโมหะจริตถ้าราคะจริตก็ประณีตชอบสวยชอบงามชอบหอมชอบหวนอะไรก็ต้องประณีตแบบจะเอาให้สวยๆงามๆเนี่ยพวกราคะจริตพิถีพิถันพวกนั้นแหละเหมือนพวกกระเทยอย่างนี้พวกวิตกจริตก็คิดกังวลตลอดถอยหน้าถอยหลังไม่ตัดสินใจลังเลอะไรวิตกจริตระแวงสงสัยนี่ก็โทสะโลภะอย่างโลภะนี้ก็เป็นคนแบบเดินขย่งไปข้างหน้าเดินหัวไปปั๊มๆไปเขาว่างั้นนะเดินหัวปั๊มๆไปจะไปข้างหน้าเหมือนขโมยเนี่ยอยากได้มากคนนี้โมโลภะจริตโลภมากเดินไปข้างหน้าจุนๆในพวกโลภะจริตไปเอาอะไรก็ต้องเอาก่อนเขาจะไปตักข้าวต้องรีบตักก่อนเขาจะเอาอะไรก็เอาก่อนเขาพวกโลภะจริตต้องกินให้มากนอนให้มากอยากได้อะไรก็มากมากพวกโลภะจริตกินข้าวความโตๆล้นปากแล้วไหมพวกโลภะจริตกินเหมือนหมูเลยนี่โลภะจริตก็จะรู้จักตัวเองมีอะไรราคะพูดแล้วโทสะพูดแล้วโมหะพูดแล้วพูดแล้วนะอะไรกันวิตกพูดแล้วนี่พุทธจริต พุทธจริตนี่เป็นปัญญาจริตที่พุทธเจ้านั่นแหละพุทธเจ้าเป็นปัญญาจริตอย่างพระอานนท์นี่พระสารีบุตรนี่ที่เป็นปัญญาจริตหมดพวกอุคติตัญญูเนี่ยพวกอุคติตัญญูนี่ที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วบรรลุเลยเนี่ยเป็นพุทธจริตหมายถึงว่าพูดเพียงหัวข้อว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนเข้าใจเลยวิริเยทุกขมะจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเข้าใจหมดเลยนั่นน่ะพุทธจริตคนเป็นพุทธจริตปัญญาจริตสอนง่ายมากสอนง่ายที่สุดคือพุทธจริตและอีกจริตหนึ่งลืมไปศรัทธาจริตนะพุทธจริตกับศรัทธาจริตเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ศรัทธาจริตเนี่ยเชื่อมากไปใครว่าอะไรดีกูเชื่อหมดเลยเป็นคนเชื่อง่ายงมงายก็ได้แต่ถ้าเกิดเจอสิ่งที่คนดีนำพาไปก็จะเชื่อดีแต่ใครพูดไม่ดีก็จะไปเชื่อไม่ดีฉะนั้นศรัทธาจริตเนี่ยเป็นคนเชื่อง่ายพวกผีเจ้าเข้าส่งเนี่ยพวกศรัทธาจริตพวกนับถือผีเจ้าเข้าส่งเนี่ยคนนี้เรียกพวกศรัทธาจริตทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าผีเจ้าเข้าส่งจะเป็นศรัทธาจริตพวกปฏิบัติทุกคนก็มีศรัทธาจริตเช่นบางคนธรรมดาเนี่ยก็มีตัวศรัทธาจริตมีอยู่ในตัวเองแต่ว่ามองให้เห็นว่าพวกที่เชื่อแบบศรัทธาจริตนี่หมายถึงเชื่อจริงๆเลยเนี่ยพวกอย่างผีเจ้าก็ส่งกันหมายถึงนั่นแหละจริตของพวกศรัทธาจริตพวกพุทธจริตนี่จะเข้าส่งไม่ได้พวกพุทธจริตนี่จะเข้าส่งไม่เป็นเพราะไม่เชื่อมีเหตุมีผลจะไม่เป็นพวกปั๊มปั๊มเปอร์เปอร์จะไม่เชื่อจะไม่เป็นคนส่งเข้าใจใช่ไหมนะเข้าใจจริตหกยังจริตที่ทำสมาธิได้เร็วเนี่ยกรรมฐานลิบมากเนี่ยคือโทสะจริตโทสะจริตจะลิบแรงทำสำเร็จเนี่ยจะเป็นคนมีลิบแสดงลิบได้หูทิพตาทิพระลึกชาติได้พวกโทสะจริตจะมีสัมผัสที่หก
เฉพาะพวกโทสะจริตแต่ถ้าเอาความโกรธออกก่อนนะต้องความโกรธออกก่อนแล้วจึงจะได้สมาธิดังนั้นก็พอรู้จริตของเราแล้วทำไงดีนะโทสะจริตทำไงเจริญเมตตาให้มากยามรู้ทันอภัยพยายามอภัยไม่โกรธไม่โกรธสงสารตัวเองโกรธทุกข์ก็เจริญเมตตาให้มากแล้วก็จะได้สมาธิตรงนี้พโลภะจริตก็ต้องเสียสละเสียสละลูกสละผัวสละเงินสละทองให้ทานพยายามให้ทานถือว่าเกิดมาเมย์ไม่มีอะไรเลยเจ้าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้นึกเสียสละเงินแล้วก็จะโลภะจริตจะเบาลงโลภะจริตจะหายได้ก็ต้องมีการจาคะคือการให้แล้วก็นึกถึงความตายว่าเอาอะไรไปไม่ได้ก็โลภะจริตก็จะเบาลงเมื่อจริตวิตกจริตเกิดขึ้นเราเป็นคนวิตกจริตกังวลลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็ต้องใช้สติสถานสี่ให้เยอะเช่นเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยต้องทำสติช้าๆจิตไม่ให้ไปอยู่กับที่การคิดคนอื่นพยายามทำสติเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะนอนวิตกจริตเนี่ยพยายามเอาสติประฐานสี่เนี่ยเป็นกำกับเพื่อความแน่ใจพอนี้พอสมาธิเกิดแล้ววิตกจริตก็จะดับศรัทธาจริตศรัทธาจริตนี้เชื่อมากไปเชื่อมากไปเชื่อเกินไปเลยไม่มีเหตุผลนะเลยไม่มีเหตุผลต้องใช้ปัญญาให้มากขึ้นอย่าใช้สมาธิมากใช้สติมากใช้สมาธิมากเนี่ยก็จะหลงจะสำคัญตนผิดมากตัวเองได้โน่นได้นี่ฉะนั้นศรัทธาจริตเนี่ยต้องใช้ปัญญาด้วยการพิจารณาความเกิดดับอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากใช้เหตุผลให้มากศรัทธาจริตก็จะแก้ได้ไม่เชื่อมาก ราคะจริตก็มีวิธีแก้ที่พุทธเจ้าบอกวิธีแก้ก็นึกถึงร่างกายตัวเองไม่สะอาดเข้าไปพิจารณารอกหนังออกไปรอกเนื้อออกไปรอกเอาตับไตไส้พุงเอาร่างกายนี่แบ่งเป็นสี่ส่วนเอาหนังเอาเนื้อเอากระดูกเอาลำไส้มากองแล้วก็พิจารณาให้มันเน่าให้เป็นนอนให้เป็นอะไรพิจารณาจนมันน่าเกลียดในร่างกายแล้วก็ระลึกถึงความตายความไม่สวยไม่งามในร่างกายจะแก้ราคะจริตได้มีอย่างอื่นแก้ไม่ได้พุทธะจริตนี่ง่ายการปฏิบัติก็มีอุบายเยอะแยะสำหรับพุทธะจริตบางครั้งก็เน้นเรื่องสติกับสมาธิเช่นว่าเอาสมาธิให้มากเพราะพุทธะจริตเนี่ยจะปรุงแต่งใช้แบบปัญญาคล้ายว่าเข้าใจตัวเองรู้ไปหมดเนี่ยก็พยายามเอาสติกับสมาธิให้มากก็จะทำให้ปัญญาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเหมือนพุทธเจ้าท่านเป็นพุทธจริตท่านก็ปรุงแต่งอะไรเยอะต้อง6ปีแต่ท่านก็มาจับได้ท่านก็เอานาปานสติเลยมาพิจารณาลมหายใจท่านจึงเข้าฌานได้ก็พอจบฌานท่านก็เจริญวิปัสสนาก็เป็นพุทธเจ้าก็ชั่นชัยสมาธิมากกับสติเอาละบนเข้าใจเลยว่าเรารู้จักวิธีแก้จริตตัวเองนะเข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจว่าแก้จริตตัวเองยังไงนะมีบอกยาแก้โรคให้แล้วเรามีโรคใช่ไหมเรามีโรคที่อยู่ในใจเราเนี่ยเราก็บอกยาวิธีแก้โรคเรามีตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นก็จะแก้ได้จ
ะเป็นการดับนิวรณ์แต่สรุปแล้วเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยได้ยินได้ฟังบ่อยๆจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแก้อารมณ์เราได้ก็จะเข้าใจได้เร็วอันนี้เหมือนกันเหมือนกับเราเรียนอะไรถ้าเราเรียนเองจะช้าเราเรียนเองเรียนรัดเรียนเองจะช้าแต่ถ้ามีตำรับตำรามีคนแนะทำยังไงเนี่ยเราจะได้เร็วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ได้มีครูบาอาจารย์แนะอย่างนี้นะตลอดชีวิตบางทีไม่รู้เลยนะทำสมาธิไม่ได้อะไรเลยนะแต่มามีครูบาอาจารย์แนะวิธีเนี่ย7 วันก็เข้าใจเมื่อปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติไม่เป็นก็แก้จริตตัวเองไม่ได้เลยตายไปไม่ได้อะไรเลยนี่เรามาปฏิบัติที่เรารู้งี้ก็เข้าใจได้เลยไม่ต้องไปรอตายรู้ก่อนตายนี่เราถึงก่อนนะถึงสวรรค์ถึงมนุษย์สมบัติก่อนตายถึงสวรรค์ถึงสวรรค์ก่อนตายถึงนิพพานก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะถึงนะบางคนว่าตายแล้วกูจะไปสวรรค์ตายจะไปนรกตายจะไปนิพพานนั่นคือคนไม่ได้เรียนรู้ใจตัวเองอ่านใจไม่ออกดังนั้นถ้ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ก่อนรู้ก่อนเห็นก่อนตายตอนนี้ก็จะบอกวิธีนะเริ่มต้นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่เป็นยอดของการปฏิบัติทำทั้งหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มาย่นย่อรวมอยู่ที่มหาสติปัฏฐาน4ทั้งหมดในวิธีการปฏิบัติที่มาเป็นหัวใจหลักตรงนี้ที่จะมาปฏิบัติรู้ได้เร็วเช่นพิจารณากายนะกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เดินก็พิจารณากายนั่งก็พิจารณากายนอนก็พิจารณากายกินก็พิจารณากายนี่ก็กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นมหาสติปัฏฐานปรับเรื่องของกายตอนนี้พิจารณาเรื่องกายเสร็จแล้วก็พิจารณาเรื่องเวทนาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเวทนานี่คือจิตนะจิตที่เป็นสุขก็สุขเวทนาก็เห็นว่าจิตเป็นสุขเกิดสุขเวทนาจิตเป็นทุกข์ไม่สบายใจก็เกิดเป็นทุกขเวทนาคือไม่สบายใจแล้วจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ดับไปเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยๆก็รู้ว่าจิตนั้นเป็นอุเบกขาเวทนานั่นคือเรียกเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นอารมณ์จิตของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้ง3อารมณ์ได้เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเมื่อพิจารณาเวทนากายาเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตตาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาความคิดของเราเนี่ยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้รักโกรธชังชอบไม่ชอบก็เห็นจิตที่คิดอยู่ภายในเนี่ยก็เรียกพิจารณาจิตที่คิดไปคิดมาเนี่ยก็เรียกเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาข้อที่4ก็พิจารณาธรรมธรรมที่ทุกอย่างเป็นธรรมหมดในโลกนี้เป็นธรรมหมดเลยจะเป็นกายเป็นจิตเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมนามธรรมก็พิจารณาเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเนี่ยเป็นธรรมแม้แต่อารมณ์ภายในที่เกิดธรรมะขึ้นมาก็พิจารณาเป็นอารมณ์ธรรมก็เห็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาอารมณ์ธรรมที่เกิดในจิตของเราก็เป็นอันว่าเราได้รู้แล้วว่ามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย
ทั้งหมดสรุปแล้วก็เป็นอนิจจ

ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างก็อนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปเป็นมหาสติปัฏฐานที่จะเข้าถึงได้สรุปง่ายๆคือว่าเรานี่เก่งตอนมีลมนะเรานี่มีลมเราจึงเก่งอยู่เคลื่อนไหวได้แต่เมื่อเราหมดลมมันนั้นก็หมดการเคลื่อนไหวคือจบเป็นอนัตตาที่สุดเราก็เป็นอย่างทุกคนนะที่สุดพอเราหมดลมแล้วก็เขาก็หามเราไปทิ้งที่สุดเดิมทุกคนก็เคลื่อนไหวไม่ได้ที่สุดเมื่อเราหมดลมเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นว่าร่างกายเราเนี่ยถูกทอดทิ้งหมดอำนาจที่มาครับบัญชาวิญญาณก็เป็นอนิจจังแล้ววิญญาณก็เป็นทุกข์แล้ววิญญาณก็เป็นอนัตตานั่นคือหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีเราแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อเห็นหรือไม่เห็นไม่ถึง100ปีพวกเราก็ศูนย์แน่นอนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ศูนย์ในร้อยปีในศูนย์ไหมเป็นประวัติศาสตร์ไหมเป็นอดีตไหมอีร้อยปีกระดูกอยู่ที่ไหนอ่ะฮะอีร้อยปีเรากระดูกไปทิ้งที่ไหนเนี่ยอยู่ถึงไหมไม่ยอมใช่ไหมจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มานั่งตรงนี้ร้อยปีอ่ะไม่มีเราแล้วหมดเราแล้วนี่ของจริงของจริงที่ไม่จริงนะของจริงที่ไม่จริงแต่มันจริงของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมรับไม่มีใครเก่งเลยไม่มีใครวิเศษเลยนอกจากธรรมะเท่านั้นที่ทำใจได้ไม่กลัวเพราะเราชนะความตายไม่ได้ชนะความแก่ไม่ได้ชนะความเจ็บไม่ได้นอกจากธรรมะตนเองที่จะชนะได้ต่อไปนี้ก็จะได้เรียนรู้วิธีกำหนดสตินะสติปัฏฐาน4ก็ได้อธิบายมายาวนานแล้วโยมอาจจะเมื่อยแล้วล่ะก็นึกว่าหลวงพ่อไม่จบสักทีก็เป็นอันว่าเราได้เรียนรู้ปฐมนิเทศแล้วว่าวิธีการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการทำสติจะเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าเราทำสมาธิยังไม่เกิดเนี่ย สมมติว่าคนที่ยังทำสมาธิไม่เกิดก็มือมาแตะสะดือตัวเองถ้าอยากจะไม่เกิดแตะเหนือสะดือ4นิ้วเอามือแตะแล้วก็นั่งตรงๆแล้วก็นึกดูที่มือเวลามือยุบ ก็รู้ว่ายุบเวลามือพองก็รู้ว่าพองสังเกตดูที่ฝ่ามือตัวเองจะรู้สึกอาการยุบพองที่มือตัวเองเหนือสะดือ4นิ้วไม่ต้องนึกที่จมูกตัดจมูกทิ้งไปนึกที่ท้องยุบพองไม่ต้องหายใจเองไม่ต้องทำลมหายใจเพียงแต่รู้ว่ายุบอย่างไรพองอะไรนึกได้แล้วก็เอามือออกแล้วก็นึกต่อไปถ้านึกไม่ได้เอามือกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมานึกหลับตานึกยุบอย่างไรพองอย่างไรพอนึกได้ว่าพองอย่างไรมีอาการอย่างไรยุบอย่างไรก็เอามือออกอีกจนกว่าจะชำนาญในการนึกพองยุบจนได้เป็นธรรมชาติของเขาว่ายุบอย่างไรพองไรจนจิตไม่ไปคิดอย่างอื่นตัวนี้เวลาคิดเวลาคิดอะไรตัวคิดก็คือกำหนดที่จิตว่าคิดดีก็คิดดีหนอคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีหนอสุขก็สุขหนอทุกข์ก็ทุกข์หนอถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอถ้าคิดอนาคตก็คิดอนาคตเนาะพอหายก็มาดูยุบผงยุบผ่องต่อ
ทำอย่างนี้เรื่อยไปนะทำอย่างนี้เรื่อยไปทำจนเกิดสมาธิทำจนเกิดปัญญาทำจนเข้าใจว่าจิตไว้ตรงนี้ได้นะจิตไว้ตรงยุบผ่องได้ว่าไม่คิดอะไรเลยคิดดีก็คิดดีหนอคิดอดีตหนอก็กลับมาตั้งต้นใหม่ทำจนชำนาญได้อารมณ์ตรงนี้แล้วนั่นแหละเราจึงจะเข้าใจเรื่องความสงบหรือไม่เราจะภาวนาไปด้วยก็ได้เช่นเวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอรู้จะไม่ใช้บริกรรมก็เพียงให้รู้ทันว่ายุบพองอย่างไรก็ใช้ได้จะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ทีนี้เวลากำหนดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ถ้าว่าเราจะขยับตัวนะขยับตัวเราต้องกำหนดทุกข์ก่อนนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอทุกทนไม่ได้หนอทุกทนไม่ได้หนออยากขยับหนออยากขยับหนอเขาสั่งให้ขยับไม่ใช่ขยับเลยนะขยับหนอก็เอามือขยับทีละข้างขยับทีละข้างอย่างนี้ถ้าทำให้เกิดสติก็ค่อยๆขยับคุกเข่าเวลาขยับก็ช้าๆช้าๆสมมติว่าขยับมือเนี่ยก็พอก็ขยับมือกลับมาก็ตั้งสติก็รู้ตัวสุขหนอสุขหนอนึกในใจสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอแล้วก็นึกยุบผ่องต่อนี่เกิดว่านั่งไปนานๆอย่าเปลี่ยนอย่าบอกก็ต้องทำอย่างนั้นอีกว่านั่งนานไปทุกหนอทุกหนอทุกหนออยากขยับหนอทนไม่ได้หนอก็ยังนี่สั่งสัจฉานี้ถ้าทำนี้ได้จะได้สติตะตุ่มเราก็บอกตะตุ่มฝาตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอให้รู้ด้วยว่าตะตุ่มซ้ายถูกพื้นตะโพกซ้ายถูกพื้นแล้วกลับมาที่ขั้นตอนเวลาจะทางขวาก็เหมือนกันก็ต้องตะตุ่มขวาถูกพื้นหนอตะโพกขวาถูกพื้นถ้าทำได้ละเอียดอย่างนี้แล้ววิตกจริตจะหมดนะวิตกจริตก็จะดับโลภะจริตก็จะดับโทสะจริตก็จะดับโมหะจริตก็จะดับราคะจริตก็จะดับคุทธะจริตก็จะดับก็จะมารวมอยู่ที่สติตัวเดียวสมมติเราจะลุกยืนเราก็ต้องขยับเหมือนกันนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอขยับหนอก็เอามือออกเหมือนกันเนี่ยทุกข์ทนไม่ได้แล้วก็อยากเตียข้างแล้วค่อยสั่งส่งทุกข์คุกเข่าขึ้นแล้วค่อยยืนก็ยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนหลับตาก็ยืนเป็นสุขหนอยืนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอก็จิตไว้ที่กลางเท้าพิจารณาร่างกายแต่ก็จิตอยู่ที่กลางเท้าหลับตาดูรูปตัวเองยืนนี่คือกำหนดยืนตอนนี้พอเรายืนทนไม่ได้นานก็ยืนนานเป็นทุกข์หนอยืนนานเป็นทุกข์หนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเปลี่ยนนิยามบทหนออยากขยับหนอก็สั่งให้เคลื่อนไหวนะอยากเดินหนออยากเดินหนอเราก็มากำหนดเดินนะกำหนดเดินก็ดูว่าเดินเป็นสุขกระโดดฟ้ายาอันนี้เดินไปนะก็มากำหนดที่เท้าซ้ายซ้ายาหนอถ้าเป็นฝรั่งก็ไม่ต้องพองขนาดก็ต้องใช้ยกเท้าขวาขึ้นหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งได้ยกขึ้นหนึ่งก้าวไปสองไปพอสามส้นกดสี่

ดูทีก็ใช้สติเอาถ้าคนไทยก็ใช้ภาวนาช่วยเสร็จจิตจะได้ไม่ไหลไปอื่นเราจะเลี้ยวซ้ายก็ค่อยๆเลี้ยวซ้ายเนาะจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาเนาะจิตต้องเป็นนายกายเป็นเบาสั่งตลอดเวลาถ้าทำงี้แล้วสติจะกลับมามีพอเปลี่ยนอิริยาบถเรานั่งยืนเดินทีนี้เดินจะมานั่งแล้วก็บอกงั้นเดินนานเป็นทุกข์หนอเดินนานเป็นทุกข์หนออยากนั่งหนอทีนี้นั่งนานเป็นทุกข์ก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนออยากนอนหนอก็นอนก็เหมือนกันนอนก็เอามือค้ำอย่างนี้นอนภาวนานอนเป็นสุขหนอสุขหนอสุขหนอชัยหนอก็เอาดูท้องของยุบดูท้องของยุบทีนี้ถ้านอนจะเปลี่ยนจะบอกก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนมาทางนี้ตอนทำสมาธิเหมือนสมาธินั่งเหมือนกันแต่นี้ถ้าว่าเราอยากเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนหลับเราก็เอามือออกเอามือออกนอนแต่ถ้าว่าเรานอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะนอนหลับเราก็กำหนดดูท้องของยุบว่าหลับตอนรู้สึกท้องหรือผ่องหรือยุบแล้วเวลาตื่นก็ให้กำหนดดูว่ารู้สึกที่เราตื่นเนี่ยท้องผ่องหรือท้องยุบแล้วเวลาจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนอนเอาไปลุกไปนั่งก็นอนนานเป็นทุกนอนนานเป็นทุกนอทุกนอทุกนออยากนั่งหนอจึงค่อยๆสั่งให้ตัวเองลุกขึ้นเวลาเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนก็ภาวนาเช่นเดียวกันยืนเดินนั่งนอนเรารู้หมดแล้วตอนนี้เราก็เข้าใจในสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยก็เช่นว่าเรารูปหน้าแปรงฟันถูตัวถูตัวก็ถูช้าช้าอาบน้ำนะถูตัวช้าช้าถูหน้าก็ถูช้าช้าแปรงฟันก็ถูหนอถูหนองช้าช้าแปรงรูปอาบน้ำก็ช้าช้าถูตัวรูปหน้าขยี้ผ้าอาบน้ำก็คิดว่าอาบน้ำศพห่มผ้าศพนอนก็ศพนะอาบน้ำศพห่มผ้าศพนอนก็ศพแปรงฟันก็พิจารณาทำสติแล้วเวลาจากขยี้ผ้าก็ไม่ใช่ขยี้เร็วก็ทำสติขยี้ช้าช้าช้าก็บิดผ้าก็บิดช้าช้าพอละตากผ้าก็กรีดข้างบนให้ตึงก็กรีดข้างล่างกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่สะบัดพึบเสร็จเลยต้องกรีดนะต้องกรีดต่อข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกี่ขณะถึงจึงจะรู้เราทำสติได้ในนี้เราอย่าหมดละเอียดนะเวลาจะเปิดประตูนึงก็ค่อยเปิดนะยกมือขึ้นเนี่ยให้รู้ยกมือพอเปิดก็ให้รู้ว่าเปิดปิดก็รู้ว่าปิดไม่ใช่เปิดแรงๆเปิดเร็วๆก็ต้องมีสติเวลาจะบิดก่อนก็มีสติบิดหนอเปิดหนอปิดหนอให้มีสติเวลาจะจับน้ำแก้วน้ำจับขันจับอะไรต้องมีสติกำหนดสั่งจิตเป็นไหนจิตเป็นไหนสั่งยกอะไรไม่ดังโคมครามหน้าต่างประตูหยิบอะไรถ้าดังก็แค่กับเพลินหนอลงหนอเลยเราต้องควบคุมว่าถ้าดังก็ถือว่าขาดสติเวลาได้ยินเสียงนะที่เราจะทำให้เสียงดับเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเราไม่ต้องไปฟังว่าเสียงอะไรเรื่องอะไรให้กำหนดที่แก้วหูด้วยว่าเสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอหูซ้ายก็ได้หูขวาก็ได้ข้างเดียวไม่ต้องสองข้างนะกำหนดที่แก้วหูเลยได้ยินเสียงเสียงหนอเสียงหนอแล้วมันจะเกิดดับตรงนี้ถ้าตาเห็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปอะไรแต่เราก็กำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอหลับตารวมตาให้กำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอถ้าผัสสะต่อร่างกายจะเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็ผัสสะหนอผัสสะหนอให้มีความรู้สึกว่าผัสสะหนอภาวนาว่างั้นพอได้กลิ่นท้องกลิ่นเหม็นได้กลิ่นแล้วก็กำหนดที่โครงจมูกว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอแล้วจะเกิดดับตรงกลิ่นตรงจมูกนั้นถ้าคิดกำหนดที่ใจเลยคิดดีก็คิดหนอคิดดีหนอคิดไม่ดีหนอสุขทุกข์คิดกำหนดที่ใจให้รู้ที่ใจ

0: ยาทในการอยู่ด้วยกันนะสรุปมารยาทในการอยู่ด้วยกันก็ให้ระวังตัวเราเองเช่นเราจะลุกนั่งหรือนอนปูเสื่อหยิบกระดาษหยิบหนังสือเปิดอะไรต่างๆเนี่ยต้องกำหนดอย่าให้ดังเขานั่งสมาธิหรือเขานอนอยู่พยายามไม่ให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรารบกวนเขาขยับตัวอะไรเงี้ยให้มีสติในการกำหนดทำอะไรทุกอย่างที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องทำใจนะอยู่ด้วยกันต้องทำใจอภัยอย่าตำหนิติเตียนคนอื่นให้ติเตียนใจเราเช่นว่าเขานอนดังนอนดิ้นโกรนดังหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยให้รู้ว่าเราคิดไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปตำหนิอยู่ด้วยกันไม่ให้ตำหนิให้ตำหนิใจเรานะและจะสงบมานี้ถ้าติคนโน้นไม่ดีติคนนี้ดีถ้าใจของเราเชื่อติคนโน้นคนนี้เราต้องรู้เลยว่าเราจะไม่มีความสงบสุขนะให้คิดเลยว่าเราต้องว่าเราว่าเราจะไม่สงบสุขแต่ถ้าเราวางเฉยได้ไม่ตำหนิติเตียนใครเนี่ยเราจะสงบสุขนะถ้าเราติเตียนคนอื่นไม่ดีปุ๊บเนี่ยหักคะแนนเลยคะแนนหมดไปหนึ่งแหละนะสติตรงนี้ไม่ดีอีกหมดไปหนึ่งคะแนนสติมากก็คะแนนก็หมดแต่ถ้าเราไม่ติใครเลยเนี่ยรู้สึกเห็นอะไรก็เฉยเฉยคะแนนไม่เสียเลยจะมีความสงบสุขไม่หลับกลางวันไม่หลับกลางวันห้ามหลับกลางวันนะหลับแล้วไม่รู้เลยต้องเก็บเอาไปหลับที่บ้านนะมาที่นี่ห้ามหลับหลับแล้วจะไม่รู้บอกว่าครูนั่งกรรมฐานที่นี่7วันไม่เลยเพราะหลับกลางวันดังนั้นต้องไม่หลับง่วงให้เดินจงกรมให้ยืนให้เดินจงกรมง่วงไม่ใช่นั่งคุยกันง่วงให้เดินจงกรมกับยืนเพื่อแก้ความง่วงแก้นิวรณ์ไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือนะไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่จดบันทึกอะไรทั้งหมดทิ้งตำราเลยไม่อ่านตำราอะไรไม่อ่านและไม่เขียนหยุดเลยถ้าเขียนอ่านเลยจะไม่สงบเลยจะไม่รู้ของจริงเลยฉะนั้นจึงตัดเรื่องเขียนเรื่องอ่านอ่านแต่ใจอย่างเดียวอ่านแต่ความคิดอย่างเดียวไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่บันทึกแล้วก็ไม่พูดคุยจะพูดได้ก็ขอให้ไปพูดที่ประชุมนะที่ประชุมพูดได้ห้ามไปเจอคุยกันเองก็คุยกับครูบาอาจารย์ได้นอกนั้นไม่คุยเลยให้ปฏิบัติอย่างเดียวเวลาฐานอะไรก็ต้องนั่งฐานนะอยู่ฐานน้ำต้องนั่งฐานอย่าเดินฐานอย่ายืนฐานฐานอะไรก็ฐานเป็นที่เป็นทางไม่ฐานพร่ำเพื่อฐานตามที่เขาให้ไม่ใช่นึกจะฐานตรงไหนก็ฐานนึกจะเดินนึกยืนให้ฐานเป็นระเบียบว่านั่งฐานแล้วก็ฐานจบแล้วคือจบไม่เกี่ยวกับของไปกินนะโยมนะของไปกินเอาไปกินรวมก็ให้หมดนะเดี๋ยวคืนมาเปิดแกล้งแกกินเลยวะโอ้กูก็หิวมากเหมือนกันวะหมักฝรั่งเคี่ยวไม่ได้นะห้ามเคี่ยวห้ามให้เคี่ยวบางก็เดินต้องโกงเคี่ยวเคี่ยวยังไม่ได้ห้ามเคี่ยวหมักฝรั่งนะต้องคำหลวงหมักไทยก็ไม่รู้เขาแอบกินก็แล้วไปแต่หมักฝรั่งเขามันดูแล้วมันจะมันไม่สำรวมแต่รู้สึกหมากไทยเขาก็ไม่มีใครมากินมั้งมีไหมหมากไทยแต่หมากไทยมันไม่เคี้ยวเหมือนฝรั่งนะฝรั่งเคี้ยวได้ทั้งวันเลยนะคงจะต่างกันอาจจะฝรั่งอาจจะถือว่าดูดีมั้งแต่คนไทยยังไม่ยอมรับแล้วเหมือนฝรั่งไม่ยอมรับคนไทยกินมากกันว่าตกกระปกกันเลยก็เพราะนั้นนะจบแค่นี้นะก็พอเรานี้พูดนานหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรละดีกว่าเราพูดให้รู้เลยว่าเรามาปฏิบัติเพื่อความรู้เพื่อศึกษาเพื่อจะได้มาปฏิบัติได้ไม่ผิดพลาดจะได้ทำให้ถูกต้องแล้วก็เราจะได้รู้ของตัวเรานะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ดังที่ตัวเองตั้งใจมาเพราะว่าเวลานี้ก็ถือว่าตัวเองได้เต็มที่มีโอกาสแล้วก็ขอให้ทุกคนจงสำเร็จสมความพัฒนาที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนยังไงก็ดีกระดุมพ่อแดงยังไงก็ดีกระดุมพ่อแดงหลวงพ่อแดงเทศที่เขาฟันไอ้ธรรมาสลดเลยหลวงพ่อแดงภาคใต้ท่านเทศแบบแล้วท่านไม่หยุดเลยคนเทศนะคนภาคใต้พอเราขึ้นธรรมาสเทศงานจบเทศพวกคนว่าเอ๊ะเมื่อไรจะจบสักทีวะบ่ายแล้วมืดจะมืดแล้วจะเอาศพไปเผาพอได้ก็เธอรู้เกิดแก่เจ็บตายมันยังไงก็เทศหลับตาโยไอ้คนที่มาว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องไปจบแน่คนก็เอาค่อยๆเลื่อนศพลงไปจากศาลาไปเผาเสร็จแล้วยังเทศอยู่เลยแล้วก็ไอ้ขี้หมาบอกหลวงพ่อเนี่ยต้องใจไม่หยุดแน่เอาขวานฟันเลยขวานไอ้ตีนธรรมาสอ่ะก็ไม่หยุดเทศใหญ่เลยธรรมาสล้มโครมไม่หยุดเทศหลวงพ่อแดงธรรมะเกิดเนี่ยหยุดไม่ได้เลยขณะต้องคำไอ้ขี้หมาฟันสาวธรรมาสล้มไม่หยุดธรรมะเกิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะถีระมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในวันที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็เล่ามาถึงตอนที่พระโสนกุติกนะเถระอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วมีความปรารถนาจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกลาพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นอุปชาพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นอุปชาก็อนุญาตและสั่งให้ไปถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวตามคำของท่านทั้งให้กราบทูลขอให้ทรงพระกรุณาแก้ไขพระพุทธบัญญัติที่ขัดต่อแว่นแคว้นอวันตี5ข้อด้วยกันคือเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็มาจบลงที่ตรงนี้ในวันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟัง1ในแว่นแคว้นอวันตีมีพระภิกษุน้อยคือหาพระได้ยากมากขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมด้วยคณะน้อยกว่า10รูปในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตอุปสมบทกรรมในปัจจันตชนบทคือตำบลปลายเขตแดนด้วยคณะสงฆ์5รูป2ในแว่นแคว้นอวันตีมีพื้นที่คลุกคละไม่สม่ำเสมอลำบากเวลาเดินไปมายิ่งนักขอทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นขึ้นไปได้คือให้ใช้รองเท้าเป็นชั้นๆได้ในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตรองเท้าหลายชั้นในปัจจันตชนบท 3. ในแว่นแคว้นอวันตีประชาชนมีธรรมเนียมนิยมอาบน้ำทุกวันขอพระองค์ทรงอนุญาตการอาบน้ำทุกวันเพราะแว่นแคว้นนี้มีดินฟ้าอากาศร้อน ในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตการอาบน้ำทุกวันในปัจจันตชนบท 4. ในแว่นแคว้นอวันตีมีเครื่องลาดกระทำด้วยหนังสัตว์ต่างๆมีหนังแพะและแกะเป็นต้นบริบูรณ์ดีเหมือนมัชฌิมชนบทคือในเขตถ้ำกลางและเขาใช้หนังกันทั้งนั้นขอทรงอนุญาตให้ใช้เครื่องราชที่กระทำด้วยหนังสัตว์แทนเสือเพราะเสือหายากในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตเครื่องราชที่กระทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะและแกะเป็นต้น 5. ขอให้พระภิกษุรับผ้าอันคนเขาฝากมาถวายแต่ที่ไกลแม้เกิน10วันได้เพราะการคมนาคมลำบากและฝ่ายทายกเล่าก็อยู่ห่างไกลกว่าจะมาถึงบางทีได้พ้นกำหนดวาระไปพระไม่กล้ารับทำให้อยู่ลำบากเมื่อพวกเธอเหล่านั้นกลับมาแล้วพวกภิกษุในวัดแจ้งความให้พวกเธอทราบพวกเธอรังเกียจไม่ยอมรับด้วยเข้าใจว่าผ้าเป็นนิสสคีจำต้องศีสละเพราะล่วงสิบราตรีแล้วขอพระองค์ตรัสบอกการปฏิบัติในจีวรเช่นนั้นด้วยข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้ภิกษุยินดีรับจีวรที่ทายกถวายรับหลังนั้นได้ผ้านั้นยังไม่ถึงมือภิกษุผู้รับตราบใดจะนับว่าเธอเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผ้านั้นเต็มที่ยังไม่ได้ตราบนั้นนี่ก็เป็นการกราบขอพระพุทธานุญาตเพื่อแก้ไขพระพุทธบัญญัติที่ขัดต่อแว่นแคว้นอวันตีซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นปัจจันตชนบทในยุคนั้นคือหาพระยากบ้างหรือว่าธรรมเนียมต่างๆที่เป็นอยู่ในแคว้นอวันตีนั้นก็ผิดแผกแตกต่างไปจากในมัชฌิมชนบทก็ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนุญาตให้ตามที่ท่านพระมหากัจจายนะธีระได้กราบทูลขอนี่ก็นับว่าเป็นความดำริของท่านพระมหากัจจายนะธีระได้ช่วยให้พระภิกษุที่อยู่ในปัจจันตชนบทคือตำบลปลายเขตแดนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายขึ้นถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะต้องได้รับความยุ่งยากลำบากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อพระพุทธบัญญัติคือข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเมื่อพระภิกษุรูปใดกระทำลงไปที่ขัดต่อพระพุทธบัญญัติก็ถือว่าไม่ดีและเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้มีปฏิภาณโต้ตอบให้ผู้สนทนาเกิดความสนใจและเข้าใจในถ้อยคำที่ได้กล่าวชี้แจงแล้วนั้นท่านพระมหากัจจายนะเถระก็เป็นพระเถระรูปหนึ่งผู้มีปฏิภาณเป็นเอกเหมือนกันดังมีสูตรที่ว่าด้วยภูมิคนแก่และภูมิของเด็กในสมาจิตตวรรคแห่งปฐมบัญญัติคือหมวด50สูตรที่1คัมภีร์อังคุตตรนิกายทุกกนิบาตได้แสดงการโต้ตอบระหว่างท่านพระมหากัจจายนะเถระกับกันดรายนพราหมณ์ความว่าครั้งหนึ่งท่านพระมหากัจจายนะเถระพักอยู่ที่คุณทาวันใกล้เมืองมธุราในคราวนั้นกันดรายนพราหมณ์เข้าไปหาพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านกัจจายนะข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระกัจจายนะไม่ไหวไม่ลุกรับซึ่งพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ยอมหลีกที่นั่งให้แก่พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่การที่ท่านกัจจายนะกระทำอย่างนี้ไม่สมควรเลยท่านพระมหากัจจายนะเถระ ล่าวตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ภูมิของคนแก่ภูมิของคนหนุ่มมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่เนี่ยพราหมณ์ถึงคนแก่อายุ80ปี90ปีหรือ100ปีก็ตามถ้ายังกินกามารมณ์อยู่ยังฝังอยู่ในถ้ำกลางกามารมณ์ยังเร่าร้อนด้วยกามารมณ์ยังถูกกามวิตกคือความลำพึงในกามกัดกินอยู่ยังขนขวายแสวงหากามารมณ์อยู่ก็ยังนับว่าเป็นคนหนุ่มอยู่โดยแท้ไม่นับว่าเป็นคนแก่เท่าเลยแต่แม้ถึงยังเป็นคนหนุ่มมีผมดำสนิทก็ตามยังมีอายุอยู่ในปฐมวัยก็ตามถ้าไม่กินกามารมณ์ไม่ฝังอยู่ในถ้ำกลางกามารมณ์ไม่เร่าร้อนด้วยกามารมณ์ไม่ถูกกามวิตกกัดกินไม่ขนขวายแสวงหากามารมณ์ก็จะนับว่าเป็นคนแก่เท่าโดยแท้เมื่อพระเถระกล่าวตอบอย่างนี้แล้วกันดารายนพราหมณ์ได้ลุกขึ้นห่มผ้าลดไหล่ข้างหนึ่งและกราบลงที่เท้าของพระภิกษุหนุ่มทั้งหลายแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายเป็นคนแก่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในภูมิของคนแก่พวกข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มเป็นเด็กตั้งอยู่ในภูมิของคนหนุ่มของเด็กข้าพเจ้าขอนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งพระภิกษุสมณเณรทั้งหลายไม่ไหวพวกคฤหัสถ์ทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่นั้นก็เป็นเพราะพวกคฤหัสถ์ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามารมณ์จึงจัดว่าตั้งอยู่ในภูมิของเด็กและในภูมิของคนหนุ่มนั่นเองส่วนพระภิกษุและสมณเณรทั้งหลายจัดว่าอยู่ในภูมิของผู้ใหญ่ในภูมิของคนแก่เพราะไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ทั้งหลายนี่ก็นับว่าเป็นสูตรหนึ่งที่ท่านพระมหากัจจายนะเถระทำให้ท่านกันดารายนะพราหมณ์ที่มีความเข้าใจผิดในตัวท่านและในพระภิกษุทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจถูกเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถที่ต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้ก็นับว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท่านได้นำเอาเหตุผลของการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลเราในวัยต่างๆกันมาเปรียบเทียบให้ฟังซึ่งในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนวางตนไม่เหมาะสมดูแล้วไม่ต่างอะไรกับเด็กทารกก็มีหรือบางคนอายุมากแล้วก็ยังกระทำตนเป็นคนวัยรุ่นอยู่ก็มีแต่ในทางตรงกันข้ามบางคนที่เป็นเด็กอายุน้อยแต่รู้จักเสงี่ยมเจียมตัวรู้จักวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะก็ดูสมมติหนึ่งว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สูงอายุน่าเคารพน่านับถือน่าเกรงขามทีเดียวฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติหรือการวางตนนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลเราดูน่าเคารพน่านับถือน่าไว้วางใจอะไรอย่างนั้นเป็นต้นครับยังมีผลงานการแสดงธรรมของท่านพระมหากัจจายนะเถระในเมื่อมีผู้ข้องใจมาถามท่านจะอธิบายให้ผู้ถามเกิดความเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งซึ่งมีเรื่องกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสรายตนวรรคแห่งโลหิตจสูตรความว่าสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจายนะเถระอยู่ณอรัญญกุฎีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมกรตนครในอวันตีชนบทครั้งนั้นพวกมานพเป็นจำนวนมากผู้เป็นอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ของโลหิตจพราหมณ์ได้เที่ยวหาฟืนและได้พากันเข้าไปยังอรัญญกุฎีของท่านพระมหากัจจายนะเถระแล้วพากันเดิน ไปมาในบริเวณรอบๆกุฏิของพระเถระ

เล่นเสโลยกะกีฬาคือการเล่นผิวปากกันได้ส่งเสียงเอ็ดอึ้งอึกกระทึกทั้งกล่าวว่าสมณะโลนเหล่านี้เป็นเชื้อแถวกระหบดีชั้นเลวเป็นเหล่ากอที่เกิดจากเท้าของพรหมพวกสมณะเหล่านี้เป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชาและยำเกรงของชนชาวแว่นแคว้นในขณะนั้นท่านพระมหากัจจายนะถีระได้ฟังเสียงกล่าวดูหมิ่นของพวกมานพเหล่านั้นท่านจึงออกจากวิหารและได้กล่าวกับบรรดามานพเหล่านั้นว่าดูก่อนมานพทั้งหลายพวกเธออย่าส่งเสียงเอะอะ

อาตมาจะกล่าวธรรมะให้พวกเธอฟังเมื่อท่านพระมหากัจจายนะเถระกล่าวอย่างนี้แล้วพวกมานพเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบต่อจากนั้นท่านพระมหากัจจายนะเถระได้กล่าวกับพวกมานพเหล่านั้นด้วยคาถาธรรมทั้งหลายว่าพราหมณ์เหล่าใดย่อมลึกถึงธรรมของพราหมณ์ดั้งเดิมได้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้สูงสุดด้วยศีลเป็นพราหมณ์จำพวกก่อนทวารทั้งหลายย่อมเป็นของที่พราหมณ์เหล่านั้นคุ้มครองและรักษาดีแล้วเพราะครอบงำความโกรธเสียได้พราหมณ์เหล่าใดระลึกถึงธรรมของพราหมณ์ดั้งเดิมได้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติในธรรมคือในกุศลกรรมบทและในฌานคือการเพ่งอารมณ์จนจิตสงบตั้งมั่นอย่างแน่วแน่พราหมณ์เหล่าใดละเลยข้อนี้เสียแล้วเป็นผู้มัวเมาด้วยโคตรคือเผ่าพันธุ์ว่าพวกเราผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วมีอาทยาในตนมากมายผู้ประพฤติผิดต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งที่สะดุ้งกลัวและใจมั่นคงจึงประพฤติไม่สม่ำเสมอการสมาทานวัตรคือการประพฤติตามที่ถือรับเอาได้แก่การไม่กินการนอนบนหนามการอาบน้ำในเวลาเช้าและพระเวท3ขอบุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารเป็นการไร้ผลเหมือนของที่ปลื้มใจอันบรุษได้แล้วในความฝันฉะนั้นการกล่าวสรรเสริญบริขารพันธ์เหล่านี้คือหนังเสือพร้อมทั้งเล็บชดาการหมักหมมมูลฟันมนศีลและพรตคือข้อปฏิบัติทางศาสนาคือศีลที่กล่าวว่าเป็นตบะการบำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดกิเลสการล่อลวงไม้เท้าอันคดงอการประพรมน้ำที่กล่าวว่าเป็นความรู้ของพราหมณ์เป็นการบำเพ็ญเพื่ออามิตรคือสิ่งของหรือเหยื่ออันพวกพราหมณ์กระทำแล้วส่วนพราหมณ์พวกก่อนเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีมีจิตผ่องใสดีมีจิตไม่ขุ่นมัวเป็นผู้ไม่เหี้ยมโหดต่อสัตว์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นเป็นหนทางเพื่อให้ถึงความเป็นพรหมพวกมนุษย์เหล่านั้นฟังถ้อยคำของท่านพระมหากัจจายนะเถระแล้วเกิดความแค้นเคืองและไม่พอใจพระเถระจึงพากันเข้าไปถึงที่อยู่ของโลหิตพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์และได้กล่าวกับโลหิตพราหมณ์ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์จงทราบเถิดครับโดยว่าพระสมณะมหากัจจายนะกล่าวค้อนคอดและคัดค้านมนต์ของพราหมณ์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวครับเมื่อพวกมนุษย์กล่าวอย่างนี้แล้วโลหิตพราหมณ์ก็เกิดความแค้นเคืองและไม่พอใจพระเถระและเขาคิดขึ้นได้ว่าการที่เราด่าว่าเหน็บแนมหรือบริพาทพระสมณะมหากัจจายนะเพราะเชื่อฟังคำของพวกมนุษย์อย่างแน่นอนโดยฝ่ายเดียวนับเป็นการไม่สมควรแก่เราเลยถ้าใครเราควรจะไปหาและถามดูก่อนดีกว่าครั้นโลหิตพราหมณ์คิดได้เช่นนี้จึงพร้อมกับพวกมานพเหล่านั้นพากันไปหาท่านพระมหากัจจายนะเถระจนถึงที่อยู่และได้ปราศัยกับท่านพระมหากัจจายนะเถระพอให้เป็นข้อระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงณสถานที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วถามท่านพระมหากัจจายนะเถระว่าท่านกัจจายนะผู้เจริญพวกมานพเป็นจำนวนมากผู้เที่ยวหาฟืนซึ่งเป็นอันเตวาสิกของข้าพเจ้าได้เคยเข้ามาในสถานที่นี้ใช่หรือไม่ครับท่านพระมหากัจจายนะเถระตอบว่าดูก่อนพราหมณ์พวกมานพ

คนมากผู้เที่ยวหาฟืนซึ่งเป็นอันเตวาสิกของท่านได้เข้ามาแล้วในสถานที่นี้โลหิตพราหมณ์เรียนถามว่าท่านกัจจายนะผู้เจริญท่านได้ปราศัยอะไรกับพวกมานพเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าครับท่านพระมหากัจจายนะเถระตอบว่าดูก่อนพราหมณ์อาตมาได้ปราศัยข้อความบางประการกับพวกมานพเหล่านั้นไปบ้างโลหิตพราหมณ์เรียนถามเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าท่านกัจจายนะผู้เจริญท่านได้ปราศัยกับพวกมานพเหล่านั้นว่าอย่างไรเล่าขอรับท่านพระมหากัจจายนะเถระกล่าวตอบชี้แจงว่าอาตมาได้ปราศัยกับพวกมานพเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกพราหมณ์เหล่าใดย่อมระลึกถึงธรรมของพราหมณ์ดั้งเดิมได้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้สูงสุดด้วยศีลเป็นพราหมณ์จำพวกก่อนทวารทั้งหลายย่อมเป็นของที่พราหมณ์เหล่านั้นคุ้มครองและรักษาดีแล้วเพราะครอบงำความโกรธเสียได้พราหมณ์เหล่าใดระลึกถึงธรรมของพราหมณ์ดั้งเดิมได้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติในธรรมและในฌานพราหมณ์เหล่าใดละเลยธรรมข้อนี้เสียแล้วเป็นผู้มัวเมาด้วยโคตรว่าพวกเราถูกความโกรธครอบงำแล้วมีอาทยาในตนมากมายผู้ประพฤติต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งที่สะดุ้งกลัวและใจมั่นคงคือไม่กลัวจึงประพฤติไม่สม่ำเสมอการสมาทานวัตรได้แก่การไม่กินการนอนบนหนามการอาบน้ำในเวลาเช้าและพระเวทสามของบุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารเป็นการไร้ผลเหมือนของที่ปลื้มใจอันบุรุษได้แล้วในความฝันฉะนั้นการกล่าวสรรเสริญบริขารพันธ์เหล่านี้คือหนังเสือพร้อมทั้งเล็บชดาการหมักหมมมูลฟันมนศีรพรตที่กล่าวว่าเป็นตบะการล่อลวงไม้เท้าอันคดงอการประพรมน้ำที่กล่าวว่าเป็นความรู้ของพราหมณ์เป็นการบำเพ็ญเพื่ออามิตรอันพวกพราหมณ์กระทำแล้วส่วนพราหมณ์พวกก่อนเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีมีใจผ่องใสดีมีจิตไม่ขุ่นมัวเป็นผู้ไม่เหี้ยมโหดต่อสัตว์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นเป็นหนทางเพื่อให้ถึงความเป็นพรหมคือผู้ประเสริฐหรือผู้เป็นเทพในพรหมโลกดูก่อนพราหมณ์อาตมาได้ปราศัยกับพวกมานพเหล่านั้นอย่างนี้แหละโลหิตพราหมณ์ฟังคำชี้แจงของพระเถระแล้วจึงเรียนถามว่าท่านกัจจายนะผู้เจริญที่ท่านกล่าวว่าผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วครับท่านพระมหากัจจายนะเถระกล่าวอธิบายว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายและรู้ธรรมารมคือสิ่งที่จิตนึกคิดด้วยใจแล้วย่อมพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมที่น่าชอบใจย่อมไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมอันไม่เป็นที่ชอบใจเป็นผู้ไม่ตั้งสติไว้ไม่ระวังใจและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการฝึกจิตหรือกำลังสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นด้วยกำลังปัญญาหรือความหลุดพ้นที่บรรลุด้วยการกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงโดยประการที่อกุศลธรรมคือทำฝ่ายชั่วทั้งหลายอันลามกเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแล้วกับบุคคลนั้นไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงดูก่อนพราหมณ์บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารด้วยประการนี้แหละโลหิตพราหมณ์ได้ฟังดังนี้แล้วได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านกัจจายนะผู้เจริญข
ข้อที่พระคุณเจ้ากล่าวถึงบุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีและจึงถามพระเถระต่อไปว่าข้าแต่ท่านกัจจายนะผู้เจริญที่พระคุณเจ้าได้กล่าวว่าผู้คุ้มครองทวารด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่าบุคคลจึงชื่อว่าผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วท่านพระมหากัจจายนะเถระกล่าวชี้แจงว่าดูก่อนพราหมณ์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมณ์ที่น่ารักใคร่และไม่น่ารักใคร่เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์อันประมาณมิได้และรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงโดยประการที่อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกบังเกิดขึ้นแล้วกับภิกษุนั้นดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือดูก่อนพราหมณ์ภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วด้วยเหตุประการนี้แหละโลหิตพราหมณ์กล่าวชมเชยท่านพระมหากัจจายนะเถระว่าข้าแต่ท่านกัจจายนะผู้เจริญท่านกล่าวถึงบุคคลเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีข้าแต่ท่านกัจจายนะผู้เจริญภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งนักท่านกัจจายนะประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยหวังว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าแต่ท่านกัจจายนะผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระคุณเจ้าจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยคือแก้วสามดวงเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งขอท่านกัจจายนะผู้เจริญจงไปสู่โลหิตสกุลเหมือนอย่างที่พระคุณเจ้าเข้าไปสู่สกุลอุบาสกทั้งหลายในมกรกตะนครเถิดขอรับพวกมานพหรือพวกมานวิกาเหล่าใดในโลหิตจะสกุลนั้นจะกราบไหว้จะลุกขึ้นต้อนรับพระคุณเจ้าจะนำอาสนะจะนำน้ำมาถวายแก่พระคุณเจ้าสามีจิกรรมคือการแสดงความเคารพมีการกราบไหว้เป็นต้นนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานแก่พวกมนุษย์หรือพวกมานวิกาเหล่านั้นนี่ก็เป็นถ้อยคำที่โลหิตพราหมณ์หลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกับท่านพระมหากัจจายนะเถระจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วซึ่งแต่เดิมทีเดียวก็มีความสำคัญผิดในท่านพระมหากัจจายนะเถระอยู่แต่ครั้นพอมาสนทนาทำความเข้าใจกันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในท่านพระมหากัจจายนะเถระนี่ก็นับว่าเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ท่านพระมหากัจจายนะเถระได้ทำให้ท่านที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนายอมตนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาได้ด้วยการเทศนาธรรมะสั่งสอนให้เขาเข้าใจความเป็นจริงท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะเถระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะเถระมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่กล่าวถึงผลงานของท่านพระมหากัจจายนะเถระที่ท่านใช้ความสามารถแสดงธรรมให้พราหมณ์ผู้ที่มีความเข้าใจผิดในตัวท่าน
จนหันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาได้แต่ในวันนี้จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับการที่ท่านเป็นผู้มีรูปร่างงดงามมีผิวกายเหลืองเหมือนทองคำธรรมชาติและมีความน่ารักใคร่มีเรื่องกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งจิตวรรคในเรื่องของพระโสรยะเถระว่าณโสรยะนครมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโสรยะโสรยะได้นั่งบนยานน้อยกับสหายผู้หนึ่งออกจากเมืองไปเพื่อจะอาบน้ำร่วมกับบริวารเป็นจำนวนมากขณะนั้นท่านพระมหากัจจายนะเถระเข้าไปบิณฑบาตที่โสรยะนครก่อนจะเข้าไปในเมืองท่านครองผ้าอยู่ที่นอกตัวเมืองกระทำให้มองเห็นผิวกายที่เป็นดังทองคำได้โสรยะแลเห็นแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าขอให้พระเถระรูปนี้ได้เป็นภรรยาของเราหรือไม่ขอให้ภรรยาของเรามีผิวกายเหมือนผิวกายของพระเถระนี้เพียงโสรยะคิดเท่านี้เองเพศชายของเขาก็หายไปเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นมาเขาละอายใจมากจึงลงจากยานน้อยนั้นหนีไปโดยไม่มีใครๆจำเขาได้เลยเขาเดินทางไปเมืองตักกศิลาทางนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ใครได้รู้เรื่องนี้เพราะด้วยความละอายใจก็คิดว่าจะไปเสียให้พ้นเมืองโสรยะนี้ฝ่ายสหายของโสรยะเที่ยวออกตามหาจนทั่วบริเวณนั้นก็ไม่พบทุกคนอาบน้ำแล้วพากันกลับบ้านนึกว่าเขาอาบน้ำแล้วก็คงจะกลับมาครั้งนั้นบิดามารดาของโสรยะไม่เห็นลูกชายกลับมาจึงออกเที่ยวติดตามถามหาไปจนทั่วแต่ไม่พบและไม่ได้ทราบข่าวเลยหมดปัญญาที่จะตามหาก็ได้แต่ร้องไห้ด้วยเข้าใจว่าโสรยะลูกชายตายแล้วเลยกระทำบุญอุทิศแก่คนตายที่เรียกว่ากระทำมตกพัดตามประเพณีโสรยะเดินตามหลังกองเกวียนที่จะไปยังเมืองตักกศิลาคือเมื่อแรกก็เดินตามเรื่อยๆไปแต่ว่าเดินไปได้ไม่เท่าไหร่นะก็เดินไม่ไหวเมื่อเดินไม่ไหวก็คิดที่จะต้องอาศัยเกวียนไปคือจะขึ้นไปนั่งบนเกวียนร่วมเดินทางไปกับเขาโสรยะก็คิดจะจ้างเขาเงินทองที่จะติดตัวมาก็ไม่มีจึงได้ถอดแหวนวงหนึ่งให้เป็นค่าจ้างเพื่อขออาศัยนั่งไปบนเกวียนเล่มหนึ่งชนทั้งหลายเห็นโสรยะแล้วต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยหาทิฏฐิมิได้และปรึกษากันว่าบุตรเศรษฐีในเมืองตักกศิลายังไม่มีภรรยาพวกเราจะบอกเขาแล้วคงจะได้รางวัลงามนี่พวกชนทั้งหลายอยากจะได้รางวัลจากท่านเศรษฐีก็คิดจะนำเอาข่าวดีเรื่องได้พบโสรยะที่มีรูปร่างสวยงามไปบอกท่านชนเหล่านั้นไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วได้รีบบอกแก่บุตรเศรษฐีว่านายพวกข้าพเจ้าพานางแก้วมาให้แก่ท่านบุตรเศรษฐีฟังแล้วก็เกิดความสนใจจึงให้พวกชนเหล่านั้นพาตัวมาดูครั้นพอได้เห็นความงามของ

ระยะแล้วก็เกิดความเสน่หาแล้วก็ตั้งให้เป็นภรรยาของตนชายที่ไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงที่ไม่เคยเป็นชายไม่มีเลยด้วยว่าชายทั้งหลายประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นตายไปถูกไฟไหม้อยู่ในนรกหลายแสนปีแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ต้องเป็นหญิงตั้งร้อยชาติซึ่งในเรื่องนี้มีท่านพระอนันตเถระเป็นตัวอย่างแม้ว่าท่านจะได้สร้างบารมีมาแล้วแสนกับชาติหนึ่งท่านได้เกิดในตระกูลช่างทองได้ประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นตายไปถูกไฟไหม้อยู่ในนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นหญิงและเป็นภรรยาของบุรุษอยู่14ชาติทั้งยังได้เป็นหญิงหมันคือไม่มีลูกอยู่ถึง7ชาติด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องแสดงให้เห็นถึงท่านพระอนันตเถระได้เคยกระทำผิดในภรรยาของท่านผู้อื่นเรียกว่าเป็นชู้ในเมียเขาเนี่ยต้องได้รับโทษทุกภัยในนรกและได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นหญิงหมันอะไรอยู่นานทีเดียวคริสต์หากว่าท่านผู้ที่ปรารถนาจะเปลี่ยนเพศจากหญิงไปเป็นชายเนี่ยคือถ้าหญิงปรารถนาจะเป็นชายกระทำบุญทั้งหลายมีการถวายทานเป็นต้นโดยหมดความพอใจเป็นหญิงพึงตั้งใจว่าขอบุญของเรานี้จงให้เราได้เกิดเป็นชายเวลาตายแล้วก็จะได้เกิดเป็นชายหรืออีกอย่างหนึ่งผู้ที่นับถือสามีเหมือนเทวดาย่อมเกิดเป็นชายได้ด้วยอำนาจการปฏิบัติดีต่อสามีนี่ก็เป็นวิธีการที่ถ้าหญิงท่านใดหมดความพอใจในความเป็นหญิงปรารถนาจะเป็นชายก็ต้องกระทำตามที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ส่วนโสรยะเมื่อมาอยู่ร่วมกับบุตรเศรษฐีคือได้มาเป็นภรรยาของท่านบุตรเศรษฐีเนี่ยได้เกิดบุตรจากครรภ์ของเขาอีก2คนเดิมทีที่เขาอยู่ในโสรยะนครเขามีภรรยาภรรยาได้มีบุตรร่วมกับเขา2คนเหมือนกันจึงรวมเป็น4คนทั้งในหน้าที่ผัวและหน้าที่เมียในชาติเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่สำหรับบุคคลเราที่เกิดมาในโลกนี้ต้องมามีเพศ2เพศคือมีเพศชายแล้วกลับมาเป็นเพศหญิงภายหลังเขาได้ทราบจากสหายผู้นำสินค้ามาขายที่เมืองตักกศิลาว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระมาอาศัยอยู่ในเมืองนี้จึงตระเตรียมอาหารและเครื่องสการะไว้ถวายและนิมนต์พระเถระให้มาในบ้านโสรยะเล่าเรื่องแต่หนหลังให้สามีฟังแล้วสามีนำพาเข้าไปขอขมาโทษต่อพระเถระพระเถระจึงอดโทษให้เพศหญิงพลันหายไปเพศชายได้ปรากฏขึ้นมาตามเดิมพระมหากัจจายนะเถระฟังเรื่องที่เป็นไปอย่างนี้แล้วนี่เกิดความสลดใจและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโทษแก่บุคคลผู้คิดไม่ดีเช่นโสรยะอีกท่านจึงอธิษฐานให้รูปที่สวยงามของท่านกลายเป็นรูปที่อ้วนพุงพลุยหาความงามไม่ได้เลยดังรูปปั้นที่เราเห็นกันอยู่นั้นว่านี่นะรูปของท่านพระมหากัจจายนะเถระคือไม่ได้มีบุคลิกลักษณะที่สวยงามเหลืออยู่เลยเป็นรูปพระเถระอ้วนๆรูปหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นรูป

ท่านที่ปรากฏในอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นรูปที่มีเรื่องอันก่อเหตุให้ท่านเกิดความสลดใจมาแล้วแต่หนหลังนั่นเองยังมีเรื่องที่แสดงถึงพระมหากัจจายนะเถระเป็นผู้มีรูปสวยงามมีสีผิวพรรณเหลืองราวกับทองคําและมีผู้กล่าวชมเชยสรรเสริญท่านว่ามีบุคลิกลักษณะเปรียบปานพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่มีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์พระอสิติมหาสาวกนิพพานความว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาท่านพักสำราญอิริยาบถปราศจากภัยอยู่ในพันนาวาสอันงดงามร่มรื่นซึ่งตั้งอยู่เชิงภูเขาปัจฉริตบรรพตโดยอาศัยเหมภูนครเป็นที่โคจรบิณฑบาตและท่านได้ประกอบศาสนกิจด้วยการเทศนาโปรดมวลมนุษย์และทวยเทพพยดาให้เป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานยินดีในการรักษาศีลทั้งมีศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตลอดจนมีความเคารพนบนอบต่อพระรัตนตรัยเป็นนิจนิรันดรรูปกายของท่านพระมหากัจจายนะเถระนั้นงามนักหนาหาพระเถรานุเถระทั้งหลายทั้งปวงเปรียบเทียบมิได้เว้นไว้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นดังมีคำพรรณนาชมเชยท่านว่าเมื่อพระมหากัจจายนะเถระจาริกบิณฑบาตไปในประเทศใดเทวดามนุษย์ทั้งหลายในประเทศนั้นต่างชักชวนกันกล่าวสรรเสริญแซ่ซองทั่วกันไปว่าสัทธาอาคโตพวกเราเอ้ยพระบรมครูมาโปรดพวกเราแล้วพระบรมครูมาโปรดพวกเราแล้วจึงได้พากันกระทําสการะบูชาแสดงความเคารพกราบไหว้ในพระมหากัจจายนะเถระด้วยความเต็มใจเพราะเห็นว่าท่านมีรูปร่างงามปานประหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นพระมหากัจจายนะเถระได้ฟังถ้อยคำของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันกล่าวสรรเสริญเยินยอยกย่องตัวท่านขึ้นเปรียบเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสัพพัญญูคือผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงคิดพิจารณาอยู่ในใจว่าเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้มาชักชวนกันกล่าวสรรเสริญยกยอปอปั้นเราด้วยถ้อยคำอันไม่สมควรเช่นนี้โดยได้พากันร้องเรียกตัวเราให้พ้องต้องกับพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นการอันไม่สมควรอย่างยิ่งที่สุดพอพระมหากัจจายนะเถระท่านคิดพิจารณาใคร่ครวญดูเหตุผลแห่งถ้อยคำของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่พากันกล่าวสรรเสริญชมเชยท่านท่านไม่สามารถที่จะอดทนฟังวาจาที่นำมากล่าวยกย่องท่านขึ้นทัดเทียมกับพระบรมศาสดาต่อไปได้ท่านจึงคิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องเนรมิตร่างกายของเรานี้ให้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนแปลกประจักษ์รูปร่างเดิมเมื่อคิดเห็นดีดังนี้แล้วพระมหาเถระจึงอธิษฐานจิตเนรมิตร่างกายของท่านให้ย่นอ้วนพีหมดความสวยงามและดูเป็นรูปร่างที่แปลกประหลาดไปจากรูปเก่าเพราะฉะนั้นรูปร่างของท่านพระมหากัจจายนะเถระจึงปรากฏเป็นรูปลักษณะที่ไม่มีความสวยงามมาตราบเท่าทุกวันนี้เรื่องชื่อของพระมหากัจจายนะเถระเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในคัมภีร์พระอสิติมหาสาวกนิพพานกล่าวว่าเดิมท่านชื่อพรหมบุตรต่อมาได้เรียกชื่อท่านว่าพระควัมปติเถระเพราะเหตุว่าท่านมีรูปร่างงามยิ่งนักเทศนาก็ไพเราะปานประดุจพระพุทธเจ้ามหาชนจึงเรียกว่าควัมปติแปลว่าเจ้าแห่งคำพูด
ความเป็นผู้สามารถอธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายและเหตุผลที่เป็นหลักฐานแสดงเห็นว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระมีอายุยืนยาวมาถึงหลังพุทธปรินิพพานแล้วซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาสแห่งมธุรสูตรความว่าเมื่อพระมหากัจจายนะเถระพักอยู่ที่คุณทาวันใกล้มธุราราชธานีแว่นแคว้นอวันตีพระเจ้ามธุระราชอวันตีกุมารเสด็จไปหาแล้วตรัสถามว่าพวกพราหมณ์ถือตัวว่าพวกเขาเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์เกิดจากพรหมพระคุณเจ้าเข้าใจว่าอย่างไรท่านพระมหากัจจายนะเถระถวายพระพรตอบว่านั่นเป็นคำบรรลือของเขาและนำอุทาหรณ์มาแสดงเป็นข้อๆโดยกล่าวถึงวรรณะสี่จำพวกไม่ต่างอะไรกันดังนี้คือ 1. วรรณะใดเป็นผู้มั่งมีวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นย่อมเข้าเป็นเสวกของวรรณะนั้น 2. วรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมบถเมื่อตายแล้ววรรณะนั้นจ้องไปสู่อบายเสมอกันหมดไม่มีพิเศษหรือได้รับอภัย 3. วรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถเมื่อตายแล้ววรรณะนั้นย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์เหมือนกันหมด 4. วรรณะใดกระทำโจรกรรมกระทำประทารกกรรมคือกระทำผิดต่อภรรยาผู้อื่นวรรณะนั้นต้องรับราชอาทยาเหมือนกันหมดไม่มียกเว้น 5. วรรณะใดออกบวชตั้งอยู่ในศีลธรรมวรรณะนั้นย่อมได้รับความนับถือการบำรุงการคุ้มครองเท่ากันซึ่งสรุปได้ว่าความเป็นคนเท่ากันหมดทุกวรรณะจะแตกต่างกันก็แต่การกระทำดีและชั่วเท่านั้นพระเจ้ามธุรราชทรงสดับแล้วทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและทรงแสดงพระองค์เป็นอุบาสกขอถึงพระเถระพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งท่านพระมหากัจจายนะเถระจึงทูลห้ามว่าถวายพระพรบรมบพิตรอย่าขอถึงอาตมภาพเป็นสรณะเลยจงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นสรณะของอาตมภาพเป็นสรณะเถิดพระเจ้ามธุรราชตรัสถามด้วยทรงสนพระทัยยิ่งนักว่าข้าแต่ท่านกัจจายนะผู้เจริญเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนท่านพระมหากัจจายนะเถระทูลตอบว่าถวายพระพรบรมบพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเสร็จแล้วถวายพระพรพระเจ้ามธุรราชตรัสว่าข้าแต่ท่านกัจจายนะถ้าข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนแม้จะใกล้หรือไกลสักเท่าใดจะไปเฝ้าพระองค์ให้จงได้แต่เพราะเหตุที่พระองค์ทรงปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยจากวันนี้ไปจนตลอดชีวิตนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นพยานยืนยันว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระมีอายุยืนยาวมาหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วและผลงานที่ท่านพระมหากัจจายนะเถระได้กระทำครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่ง
พราะสามารถที่ทำให้พระเจ้ามธุรราชทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาแสดงพระองค์เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งยังมีธรรมกถาที่ท่านพระมหากัจจายนะเถระได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุทั้งหลายซึ่งปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์คุทกนิกายเถรคถาว่าครั้งหนึ่งท่านพระมหากัจจายนะเถระได้เห็นพระภิกษุหลายรูปด้วยกันพากันละเลยสมณธรรมหันมายินดีในการงานยินดีในรสอาหารยินดีในการคลุกคลีกับหมู่คณะเป็นผู้อยู่ด้วยความปรารถนาท่านจึงให้โอวาทว่ากัมมังพะหุกังนการเยปริวัติเฉยยังชนังนอุยเปเป็นต้นความว่าภิกษุไม่ควรกระทำการงานมากควรหลีกเว้นประชุมชนไม่ควรพยายามเพื่อให้เกิดลาภผู้พยายามให้เกิดลาภผู้ติดในรสอาหารย่อมทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียการไหว้และการบูชาในตระกูลทั้งหลายเรียกว่าเป็นเปลือกตมเป็นลูกศรคือตัณหาอันละเอียดถอนยากบุรุษเลวทรามละสการะได้ยากบุคคลไม่ควรกระทำกรรมที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำบุคคลไม่ควรเกี่ยวข้องกับกรรมที่ไม่ดีนั้นเพราะจะต้องได้รับผลกรรมที่ไม่ดีนั้นบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นโจรเพราะถ้อยคำของผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นมุนีคือผู้รู้เพราะถ้อยคำของผู้อื่นตัวเองรู้อย่างใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็รู้อย่างนั้นพวกอื่นนอกจากพวกมุนีย่อมไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะไปสู่สำนักแห่งมัจจุคือความตายส่วนพวกใดในจำนวนพวกนั้นรู้ได้อย่างนี้ความบาดหมางกันย่อมระงับไปเพราะพวกนั้นผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ส่วนผู้มีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาไม่ชื่อว่ามีชีวิตอยู่บุคคลย่อมฟังเสียงทุกอย่างทางหูเห็นสิ่งทั้งปวงด้วยตาผู้มีปัญญาย่อมไม่ควรทิ้งหรือถือเอาสิ่งที่ได้ฟังหรือเห็นทั้งสิ้นเสียสิ่งที่ได้เห็นถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปกระทำให้เหมือนคนตาบอดและสิ่งที่ได้ฟังถ้าไม่ดีก็ทิ้งเสียกระทำเป็นเหมือนคนหูหนวกสิ่งที่ไม่ควรรู้ควรคิดก็ไม่ควรคิดควรกระทำเป็นเหมือนคนใบ้ถึงแม้จะมีกำลังจงกระทำเป็นเหมือนไม่มีกำลังต่อเมื่อประโยชน์คือขณะมีกิจเกิดขึ้นถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้ตายก็ควรรีบลุกขึ้นจัดแจงเสียให้เสร็จนี่ก็เป็นคาถาที่ท่านพระมหากัจจายนะเถระได้กล่าวสอนพระภิกษุทั้งหลายที่ท่านได้เห็นว่าพระภิกษุทั้งหลายกำลังพากันละเลยสมณธรรมคือไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในสมณธรรมโดยหันมายินดีในกิจการงานสิบ้างยินดีในรสอาหารบ้างแล้วก็มายินดีในการคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความปรารถนาคือมีความต้องการอยากจะได้อยู่เรื่อยๆท่านจึงได้กล่าวสอนเพื่อให้พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเปลี่ยนใจจากการที่กระทำผิดคือคิดผิดมาตั้งตนในทางที่ถูกที่ควรซึ่งในโอวาทสุดท้ายที่ท่านกล่าวนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากคือว่าขณะที่มีจิตเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นกิจที่มีประโยช

จะนอนอยู่ในเวลาใกล้ตายก็ควรรีบลุกขึ้นจัดแจงเสียให้เสร็จคือก็หมายถึงว่าให้รู้จักถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้ชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะเถระผู้มีความสามารถฉลาดในการอธิบายข้อความย่อให้พิสดารท่านมาดับขันธ์นิพพานหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วดังมีมัทธุรสูตรเป็นหลักฐานรับรองแต่ว่าสถานที่ดับขันธนิพพานของท่านไม่ได้มีกล่าวไว้ว่าท่านนิพพานที่ไหนเป็นอันว่าชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะเถระจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ใครที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงการใช้ธรรมะคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ซึ่งนับว่าท่านได้นำเอาธรรมะคำสั่งสอนนั้นมากระทำจนเกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องผู้ที่ไม่เคยเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมื่อได้ฟังท่านเทศนาสั่งสอนแล้วก็เปลี่ยนใจเข้ามานับถือพระพุทธศาสนานับตั้งแต่บุคคลชั้นต่ำสุดจนมากระทั่งถึงพระราชาผู้เป็นเจ้าของประเทศนับว่าผลงานการแสดงธรรมของท่านนั้นมีประโยชน์โสติผลแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็นับว่าท่านได้ทำด้วยความเต็มใจและได้ผลเป็นที่น่าพอใจคติที่เราควรถือเอาอย่างท่านก็คืออยู่ที่ไหนควรทำให้เกิดประโยชน์ที่นั่นท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสา

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมติติขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธธรรมิทั้งหลายขอนอบน้อมขอเจริญสุขญาติโยมที่เป็นผู้ที่ใคร่ในธรรมและเป็นผู้นักปฏิบัติธรรมปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่ก็ดีแต่ก็คงทำมาหลายล้านชาติแล้วก็ได้เพราะเราเกิดมานับชาติไม่ได้นั่นแหละมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละที่บอกว่าชีวิตคนเราอ่ะเกิดมาแล้วก็ล่วงลับไปเป็นธรรมดาที่เราได้เกิดมาแล้วเราก็ได้สะสมบุญได้สะสมบุญของเราไปความดีที่เราได้ทำกันไว้นี่แหละที่บอกว่าบุญทำให้เราใจดีทำให้เราใจเย็นทำให้เราเกิดสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างสมาธิสร้างปัญญาฌานบารมีก็ดีศีลบารมีสมาธินี่แหละที่เราธรรมของเราเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ล่วงลับกันไปเยอะแยะก็ทำความดีเอาไว้ทุกๆองค์เช่นหลวงปู่ต่างๆนั่นนะทำไว้ให้อนุสนลุ่งหลังหรือว่าให้โยมเกาะบุญไปปฏิบูชาในบุญในความดีนั่นน่ะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์มีคุณกับสัตว์โลกหรือว่ามนุษย์โลกเนี่ยที่ว่าไปเป็นพรหมโลกเทวโลกสมบัติที่เราได้สะสมของเราที่เราได้ทำกันไว้นี่แหละจึงบอกว่าเราได้ยินเขาชมครูบาอาจารย์ของเราเราก็ดีใจไปอินเดียเขาชมหลวงพ่อสนองเป็นนักเผยแพร่มาไปอินเดียไปทำความดีให้กับลูกๆนั่นเองก็รางวัลคือนิพพานรางวัลไม่ใช่ลาภยศนั่นน่ะลาภยศมันก็กองอยู่กับโลกแต่นิพพานเนี่ยที่ท่านได้แล้วเนี่ยท่านไปแล้วก็สบายเหมือนที่อาตมาว่านั่นแหละท่านไม่ต้องเดินท่านสบายเพราะดวงจิตนี่เองดวงจิตของท่านไปสบายแล้วนั่นแหละเหลือแต่สังขารให้เราได้ชื่นชมยินดีในความดีของท่านนั่นแหละใครไม่ชม อาตมาก็ชมนั่นแหละครูบาอาจารย์ทุกองค์เหมือนหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่มหาบัวเนี่ยนั่นแหละหลวงปู่ฟันหลวงปู่ตื้ออะไรนี่นะหลวงปู่แหวนแล้วหลวงปู่อารามนั่นแหละเห็นไหมท่านเป็นนักปราชญ์ท่านเป็นนักปราชญ์จริงๆเพราะว่าท่านฉลาดนั่นแหละท่านนายอายุมากแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละรู้จักที่หนักที่เบานั่นแหละรู้จักที่สูงที่ต่ำฉลาดจึงว่านักปราชญ์เสียดายหลวงพ่อสังวานท่านล่วงลับไปถ้าไม่ล่วงลับนี่ท่านปฏิสังขารกันนี่ดีมากนั่นแหละเป็นที่น่ายินดีนี่น่าพอใจที่ว่าครูบาอาจารย์มาพบกันเหมือนอย่างกับญาติโยมนี่แหละทำไปเหมือนแม่หลวงพ่อผาสุกใช่ไหมนี่แหละก็ได้หลวงพ่อผาสุกไปสร้างกระต๊อบไว้หรือว่าที่ปฏิบัตินิดๆหน่อยๆเพราะว่าพ่อแม่ให้ไว้ท่านก็ไปทำมาไว้กับพี่ๆน้องๆก็มาทำบุญเวลาไปโปรดโยมแม่ใช่ไหมโยมแม่ก็มีสติดีวันนี้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลอายุ81แล้วนะหลวงพ่อผาสุก อยู่หนองหัวเรือเลยใกล้ๆหนองยาไซน้องโกน้องยัดใส่แถวนั้นน่ะนั่นแหละถ้าท่านไม่มาแล้วใครจะไปดึงท่านมาได้ก็นั่นแหละหลวงพ่อสนองไปชวนมาอยู่ด้วยเห็นไหมไปชวนมาอยู่ด้วยท่านก็มาปฏิบัติกับหลวงพ่อสนองว่านอนสอนง่ายนั่นแหละต้องกับพรรษาแรกๆท่านก็มีสมาธิเลยน่ะล่ามหมาท่านเห็นน่ะล่ามหมาก็บาปเนาะท่านบอกนั่นน่ะท่านมาคุยให้เราฟังตอนหลังท่านเข้าห้องเลย 4-5 ปีเลยมั้งนั่นน่ะหลวงพ่อสนั่น6ปีหรือไงเห็นมั้ยตอนที่เข้าห้องแล้วครูบาอาจารย์ไล่ออกเนี่ยใช้ได้ครูบาอาจารย์เชิญออกใช้ได้เพราะว่าท่านฉลาดแล้วถ้าไปขอท่านออกนะนั่นแหละแสดงว่าไฟในใจมันไม่ดับมันร้อนไฟในใจมันไม่ดับถ้าครูบาอาจารย์เชิญออกแสดงว่าท่านรู้แล้วว่าโอ้มันเย็นเนาะเนาะเราไม่ไปดีกว่าเราไม่ออกจากห้องดีกว่าเพราะว่าออกเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ต้องไปรับเรื่องคนนู้นคนนี้ต้องไปโปรดคนต้องไปสอนคนนั่นแหละท่านไม่อยากออกกันเลยพวกหลวงพ่อนันท่านก็ไม่คุยด้วยนะทุกวันแต่ในองค์อื่นคุยเห็นไหมท่านฉลาดนั่นแหละแต่ท่านไม่พูดไม่เทศเห็นไหมเทศแล้วโยมติดด้วยนะท่านก็ไม่เทศเห็นไหมนี่แหละคนฉลาดไม่พูดนะธรรมะคือตัวไม่พูดธรรมะคือตัวดับธรรมะเนี่ยธรรมะไม่ใช่ตัวเกิดท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอะไรน่ะเหนือเงินทองนั่นน่ะเหนือเงินทองท่านบอกว่าพ้นวิเศษไงนั่นน่ะเห็นมาใครได้เนี่ยพ้นวิเศษหลวงปู่วรามไม่ง้อใครใช่มั้ยหลวงพ่อสนองไม่ง้อใครพ่อสังวานไม่ง้อใครพวกเราต้องง้อท่านน่ะมาจะนอนสักหน่อยท่านอายุมากแล้วใช่มั้ยท่านอยากจะนอนแล้วพักผ่อนมั้งคนมาทำบุญทั้งวัน นั่นแหละทานบารมีของท่านเหมือนหลวงปู่แหวนน่ะไม่นี่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ให้เข้าขอเข้าสักหน่อยเถอะมาจากสิงคโปร์มาจากฮ่องกงมาจากต่างประเทศอยากทำบุญไม่ได้ต้องให้ท่านพักน่ะพออายุมากแล้วถ้าไม่ดุไว้นะหลวงปู่ตายเร็วใช่ไหมเนี่ยสังขารพอมันชราไอ้ตอนหนุ่มๆสาวๆนี่ไม่เป็นไร เห็นไหมหลวงพ่อ7วัน7คืนท่านก็อดข้าวได้นั่นน่ะเห็นไหมเดินเป็นเดือนก็อดได้พออยู่มากเข้ามากเข้าพยาธิมันมานั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าให้พยาธิมันมาเห็นไหมพอไปโรงพยาบาลน่ะวันเนี้ยเป็นมะเร็งมั่งรถชนมั่งศีรษะปวดหัวแล้วเนี่ยจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ไม่รู้เห็นไหมโอ้ยทุกทางนั้นเลยพอไปเห็นแล้วน่าสงสารถ้าเราเป็นอย่างเขามั่งน่ะเราจะนึกเลยว่ามันหดหู่ใจเหลือเกินจะหายหรือจะตายก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละอย่าประมาทชีวิตของเราเนี่ยที่เราเหมือนนะเหมือนเบิกบานพอมานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนเบิกบานแบบดอกบัวนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไปกักกรรมงานเนี่ยเห็นไหมสารพัดที่มันจะปัญหา108ที่มันจะเข้ามาพอครูบาอาจารย์ทำใจได้เนี่ยนั่นแหละมันเป็นกรรมของสัตว์โลกถ้าเราช่วยเขาได้นะก็เหมือนดับไฟให้เขาดับให้เขาเย็นนั่นแหละถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เนี่ยกรรมของเขาเนี่ยเขาจะต้องตายเขาจะต้องผ่าเนี่ยเห็นไหมเราก็ช่วยเขาไม่ได้ ให้เขาดีอย่างเดิมเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่ากรรมเนี่ยมันขีดมันขั้นมาแล้วจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่ประมาทพุทธบริษัทเนี่ยท่านบอกว่าเรากินข้าวทุกวันเราก็ต้องทำสติทุกวันเราก็ต้องหายใจรู้ทุกวันนั่นแหละเราดูใจเรานั่นแหละใจของเราเนี่ยมันหนีเร็วนั่นแหละมันหนีเร็วมันคิดเร็ววันวันมันคิดกี่ร้อยแปดเรื่องใช่ไหมกี่ร้อยกี่หมื่นเรื่องกี่พันเรื่องแล้วเราปฏิบัติมากๆทำไมมันหายไปนั่นแหละถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะสุมอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละที่ว่าเผาทั้งข้างนอกเผาทั้งข้างในเพราะใจเราความคิดเนี่ยมันเผาเรานั่นน่ะความทุกข์มันเผาเราความที่

แล้วก็รู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละบางอย่างเราช่วยใครไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยเหมือนเขาจะตายต่อหน้าเราก็ช่วยเขาไม่ได้จะให้เขาฟื้นก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นเราไม่ใช่ผู้วิเศษนั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติจนเรามีธาตุรู้ในตัวของเรามีญาณความรู้เนี่ยไปรู้ใจคนแล้วก็รู้ใจตัวเราด้วยเราไม่โกรธเราไม่โกรธเราก็รู้เรานึกอิจฉาใครเราก็รู้อย่างนี้แหละนั่นแหละเราก็นี่แหละประคับประคองคือตัวนี้แหละนี่แหละลอยกระทงเนี่ยวันลอยกระทงที่วันเป็นเดือน12นะอยู่วันนอกตอนเด็กๆโอ้ยลอยตามแม่น้ำแม่น้ำแม่กองเมืองการเนี่ยเขาเรียกแม่น้ำแม่กอง น้ำไหลเชี่ยวลงเรือไปลอยกระทงถ้าไปอยู่ในเมืองตำลูกแกนะตำตลาดใหญ่ๆเราเคยพอโตขึ้นเราก็ไปเห็นโหลอยเป็นสายไปเลยเหมือนรถน้ำมันพัดไปแล้วก็ลอยกระทงเนี่ยมันไปเป็นสายเลยเมื่อคนเนี่ยลอยกระทงกันเยอะที่ว่าบูชาแม่คงคาที่บอกว่าน้ำแม่เนี่ยแม่น้ำแม่คงคาแม่โลกทั้งห้าเนี่ยที่บอกว่าเอาไปอาบเอาไปดื่มธารพัดที่ยามาทำถ้าไม่ได้น้ำเราก็ตายเนี่ยเรานึกถึงคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าลอยสนุกสนานตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้แต่ความจริงเนี่ยลอยนึกถึงคุณหนองเทพของเทวดาเทพพรมนั่นน่ะที่บอกว่าลอยแล้วนึกถึงที่บอกว่าแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่โพศพนั่นน่ะที่ให้ข้าวให้น้ำเราได้ดื่มกินทุกวันนึกถึงคุณนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เหน็ดเหนื่อยมากกว่าเราทั้งวันนะหลวงพ่อสนองเหน็ดเหนื่อยช่วยคนนั่นแหละอยากให้พุทธศาสนาเนี่ยนั่นแหละมีความสุขกันทุกคนคนที่มาวัดสังฆทานหรือที่ไหนก็ตามอยากให้ทุกคนมีความสุขนั่นน่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมีอิสระรู้จักภาวนาเป็นที่บอกว่าคนที่หลงไปเนี่ยหลงไปนึกว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนั่นน่ะอะไรเทวดาเป็นตัวเป็นตนนั่งอยู่บนยอดไม้ก็ดีนั่งอยู่คบไม้ก็ดีป้าอย่าไปติดมันนะอย่าไปติดนั่นแหละฉันไม่ติดหรอกฉันไม่ติดอ่ะตอนหลังป้าหายไปเลยไม่มาวัดสังฆทานเลยเพราะจิตเนี่ยมันหลอกโดนหลอกนั่นแหละมันเห็นแต่ข้างนอกใช่ไหมกว่าจะรู้ทันจิตกว่าจะเห็นมาตั้งทรงจิตเนี่ยที่บอกนะตั้งจิตใจให้แน่วแน่เหมือนเสาหินนะใช่ไหมหลวงพระอรหันต์จิตใจของท่านแน่วแน่แน่เบิกบานนั่นนะจิตใจของท่านสบายนะถ้าก็เมตตานั่นนะเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานที่เราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยทุกองค์อ่ะท่านเมตตาทุกองค์แต่ทีเนี้ยท่านอายุมากแล้วนั่นน่ะท่านพูดทุกวันก็ได้ยอมบางคนก็ได้ไปนะบางคนยังไม่ทำอ่ะเหมือนอย่างหลวงปู่ตื้อใช่ไหมพอคุณยายคนนี้มาถือศีลมาถือศีลอ้าวมากราบแล้วท่าน

0: จารย์สวัสดีมากราบแล้วอ้าวให้ยายคนนี้ตายแล้วนี่เนาะเออไปเป็นเทพแล้วเห็นไหมบางคนมากราบแล้วมาขาดใจไปไม่นานเลยลงมากราบแล้วเป็นสาวมาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะโอ้แม่คนนั้นยายคนนี้เนาะถือศีลแล้วเห็นไหมเป็นอย่างนี้โยมเพราะฉะนั้นเราลำบากชาติเดียวใช่ไหมลำบากชาติเดียวเหมือนคนติดคุกนั่นน่ะใช่ไหมใครก็ไม่อยากติดอ่ะพอไปติดแล้วเนี่ยมันหมดอิสรภาพการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันนะเหมือนคนทำใจเนี่ยทำทุกวันใช่ไหมทำสมาธิทุกวันทำสติทุกวันตัวรู้ทุกวันนะเดินจงกรมบางคนขยันเดินนั่นเนี่ยเห็นไหมเขาสมาธิของเขาดีเจริญแล้วนั่นแหละบางคนหมอนได้ฐานเดียวก็ต้องทำให้ได้สี่ฐานเลยกินก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้ทีนี้วิ่งพอมันได้แล้ววิ่งก็ไม่ดับนะสติตัวเนี้ยวิ่งก็ไม่ดับรู้หมดนั่นแหละตัวนี้แหละตัวเจริญนะตัวนี้แหละแต่ครูบาอาจารย์ได้แล้วหลวงพ่อสนองท่านเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าโอ้จริงเนาะสมาธิดีแล้วนี่ตัวรู้เนี่ยมันไปกับมือนั่นเนี่ยไปจับอะไรมันก็รู้ไปคู่ก็รู้ไปเหยียดก็รู้นั่นแหละจึงว่าพระอริยเจ้าทำสติให้เราดูเนี่ยสวยงามนั่นแหละถึงบอกว่าสติอยู่กับตัวทีนี้เราจะตายเนี่ยถ้าคนสร้างสติดีเราก็ไม่ร้องไห้ใช่ไหมเราจะตายแล้วก็ไม่ร้องไห้เราก็ไม่ทุรนทุรายนั่นแหละเขามีสมาธิของเขาเขามีฌานมีสมาธิเหมือนไฟดับใช่ไหมเหมือนไฟดับเหมือนเทียนดับเพราะฉะนั้นนั่นแหละที่เราไปลอยกระทงกันก็ดีนั่นแหละเราก็ต้องนึกถึงว่าจุดเทียนเนี่ยเทียนละลายแท่งไปละลายแท่งไปมันก็หมดไปชีวิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละเทียนเราดูอะไรให้เป็นธรรมะน้อมเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมมันกลัวก็น้อมกลับมาดูที่ใจเรานั่นแหละเหมือนกลัวก็วิ่งเข้าบ้านแล้วปิดประตูสมาธิของเราก็เหมือนกันเราเห็นนิมิตทั้งวันเราก็กลัวสินะมันกลายเป็นตัวเป็นตนนะอสุภะมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งวันเลยเอ๊ะจะทำไงให้มันหยุดมั้งล่ะอสุภะทีนี้ถ้าจะหยุดเราก็ต้องมะกลับมาดูใจเราน่ะไม่สนใจน่ะเราไม่ไปดูเราไม่ไปเพ่งดูนั่นแหละเหมือนอย่างก็ดูแล้วก็ดูเฉยๆนั่นแหละแล้วก็รูปสักแต่ว่ารูปใช่ไหมนั่นแหละเสียงสักแต่ว่าเสียงนั่นแหละถ้าไม่งั้นเราทำเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักเหมือนนักรบเหมือนกินข้าวไม่หยุดอ่ะกินข้าวไม่หยุดเราก็ตายสินะนั่นแหละเห็นไหมเราก็ต้องหยุดเนี่ยต้องมาสติสมาธิตัวนี้ต้องเจริญคู่กันท่านบอกนั่นแหละแล้วเราจะไม่หลงใช่ไหมนั่นแหละถ้าบางคนเนี่ยเกิดปัญญาบางคนบอกว่าทำไปแล้วมันกลัวสิมันเกิดทั้งวันมันสว่างทั้งวันจะทำยังไงให้มันหายนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งไม่ได้ท่านบอกว่าสติกับสมาธินี่ทิ้งไม่ได้ฌานสมาธิเนี่ยฌานนี่เหมือนคนมีอาหารหลายอย่างเนี่ยชิมอย่างนู้นชิมอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเหมือนทำไปแล้วแห้งแล้งมันทำไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย นั่นแหละแบบนั้นน่ะนั่นน่ะทีนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่ต่างๆก็ทำอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วท่านบอกว่าแล้วมันจะพัฒนาไปเองนั่นแหละบอกว่าโอ้มันรู้แล้วเราจะไปยังไงอีกเนี่ยไอ้ตัวความคิดไอ้ตัวอะไรเนี่ยมันดับไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงอีกนั่นแหละท่านก็ดูตัวสงบมันจะสงบไปกี่ชั่วโมงแล้วมันจะพัฒนาไปแล้วมันจะไปแล้วหรือว่ามันจะออกสมาธิแล้วมันอิ่มแล้วนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่ทิ้งตัวรู้ตัวสติไปนั่นแหละเราก็จะไปเห็นรูปนามเกิดดับเราจะไปชมใครเราก็เออนั่นแหละสักแต่ว่ารูปนั่นแหละกระดูกถ้าเราไม่มีกระดูกมันก็เดินไม่ได้มันก็พับเหมือนกระดาษใช่ไหมนั่นแหละเราถ้าเราอยากจะคิดถ้าเราไม่คิดเราก็เออนะสักแต่ว่ารูปดินน้ำลมไฟนั่นแหละที่บอกว่าเราปั้นดินกันขึ้นมาดินมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาดินน้ำลมไฟนั่นแหละท่านบอกทีนี้เรานั่นแหละจะได้ถอนอุปทานนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราจะได้นึกถึงว่าเออหลวงพ่อสนองสอนอะไรนั่นน่ะสอนอะไรกับเราใช่ไหมนั่นน่ะเราไปเห็นหายใจเกิดดับหายใจคิดแล้วก็ดับไปดับไปไม่เป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นตัวเป็นตนก็โกรธสิเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราพยายามมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ลิดมันออกไปดับมันไปดับมันไปนั่นแหละเราเดินไปทางไหนเราก็รู้ว่าใจเราคิดอะไรนั่นแหละถ้าเราไม่พูดกับใครนั่นแหละสติของเรามันก็กลับมาอยู่กับตัวเราถ้าเราไปพูดมันก็ออกหมดบางทีมันเพลินไปทั้งวันเลยทีนี้เราไม่พูดกับใครเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมแต่หลวงพ่อพาสุขท่านได้กันอย่างเนี้ยท่านได้พอท่านนอนกว่าจะเทศให้คนฟังนั่นน่ะเทศทีนี้โอ้ยอมรับเป็นมั้ยญาติโยมจึงบอกว่าคุณธรรมเนี่ยไม่ต้องไปนึกว่าเออมันจะสำเร็จตอนไหนนั่นน่ะคนเราเนี่ยมันจะสำเร็จตอนตายก็ได้นั่นน่ะอย่าไปดูถูกตัวเราท่านบอกทำไปเถอะรักษาศีลรักษาสติของเรารักษาสมาธิของเราใช่ไหมนี่แหละเราบอกว่าหนูยังไม่ต้องผ่าตัดนะขออย่าให้หนูต้องผ่าตัดเลยก็แล้วก็หายแล้วก็ไปบวชนะบวชเดือนหนึ่งก็ได้บวชเป็นแม่ชีนะอะไรต่ออะไรรถเลยไปรถล้มดิรถเครื่องเห็นไหมไม่ใส่หนวดหมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นอันตรายเห็นไหมข้ออามยามร้ายมันเป็นอย่างเนี้ยที่บอกว่าที่บางคนบอกว่าดวงมันตกไงดวงมันตกแล้วก็มันจะเป็นไปต่างๆนานานั่นน่ะผีสามดำพลอยนั่นน่ะต้องบอกใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรายังดีอยู่เนี่ยนี่แหละบุญของเราที่เรารู้จักพักลบเนี่ยรู้จักเมตตาตัวเองเข้าวัดเนี่ยเมตตาตัวเองใช่ไหมทำงานทั้งวันนะบางคนเห็นไหมถ้าไปหาผามมันจะเหนื่อยแค่ไหนถ้าเป็นชาวนามันจะทำไมหาบข้าวใช่ไหมสมัยทำนาเกี่ยวข้าวจนปวดหลังหมดแล้วฮะขอให้พี่ให้เรียนให้จบไวๆนะน้องเกี่ยวข้าวรับจ้าง ส่งพี่เรียนเห็นมั้ยนั่นน่ะเห็นมั้ยพี่ชายพี่ชายก็บางคนก็เห็นมั้ยเผลอๆกันมั่งกินเหล้ากันมั่งเห็นมั้ยถ้าเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จบปริญญาเนี่ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะอ้าวจะไปตีกับเขาบ้างนะผู้ชายนะเด็กผู้ชายคิดเรื่องอย่างเนี้ยสารพัดอ่ะกว่าจะจบเห็นไหมนี่แหละพอเราไปทะเลทะไลเนี่ยสมาธิของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราทำวันเดียวมันไม่ยอมสำเร็จอ่ะใช่ไหมเราต้องทำตลอดชีวิตเลยนั่นน่ะเห็นไหมสติของเราเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าโอ้โหลงทุนทั้งชีวิตเนี่ยหลวงปู่ทำไมไม่นั่งสมาธิก็เพราะว่าหลวงปู่ได้แล้วหลวงปู่คุยกับญาติโยมทุกวันหนึ่งแต่หลวงปู่ท่านทำไว้หมดแล้วนั่นแหละคุยท่านก็มีสมาธิของท่านมีสติของท่านอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละเวลาท่านตายแล้วเห็นไหมอุจจระท่านก็เป็นเพชรเป็นอะไรเลยหลวงพ่อสังวานเห็นไหมนั่นแหละถ้าอุจจระพวกเรามันจะเป็นนะนั่นแหละเอาไว้สักกี่ปีมันจะเป็นนั่นแหละใช่ไหมเพราะมันไม่ได้อย่างหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่ชาหลวงปู่อะไรเป็นกันเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยคุยอวดกันนะนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่แหวนสามีชอบว่าโอ้ทำบุญกลัวจะสิ้นจะเปลืองแล้วก็แกก็พาไปกราบบนหิ้งผมของหลวงปู่หดเป็นมุกเลยเป็นมุกสีน้ำเงินก็มีสีขาวก็มีเห็นไหมกำลังหดตัวเลยต้องนะเขาไม่บ่นภรรยาเขาเลยแล้วเขาก็ค้าขายดีกันนี่แหละกุศลเนี่ยที่ว่าเทวดาช่วยซื้อช่วยขายนั่นแหละเห็นไหมบางคนอ่ะบุญของเขาเห็นไหมทำอะไรก็ดีหมดนั่นแหละบางคนเห็นไหมบางชาติที่บอกว่าบุญไม่ช่วยนั่นแหละใช่ไหมสามีนี่จนเอาภรรยาไปจำนำนั่นน่ะเอาสตังมาสร้างบุญโอ้โหสามีเรานี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะไอ้บุญไอ้กุศลเนี่ยนั่นแหละทีนี้เขาก็เห็นใจเนาะเทวาเขาเห็นใจไอ้คนนี้ต้องให้มันตายชาติเดียวเลยให้มันรับกรรมไม่งั้นมันจะต้องเกิดมาสามชาติลำบากหดข้าวตายเสือกัดตายฟ้าผ่าตายให้มันเป็นวันเดียวกันเลยทีเดียวใช่ไหมนั่นแหละย่นพบย่นชาติพอคนนี้ตายแล้วไอ้เขาบอกว่าภรรยาไอ้สามีเองอะไปตายแล้วในกลางป่านะไปดูสิเหรอตายแล้วเหรอโอ้โหบุญไม่เห็นช่วยเลยทำมาตั้งนานสร้างบารมีมาต้องนานโอ้พอตายแล้วไปเป็นลูกกษัตริย์เห็นไหมรักษาศีลให้ทานนี่แหละแค่รักษาศีลให้ทานยังไม่ได้ภาวนาเลยเห็นไหมทีนี้ภรรยาไปก็น้อยใจไงก็กัดนิ้วตัวเองก็เลือดออกก็เขียนเลยบุญไม่ช่วยบุญไม่เห็นบุญไม่ช่วยโอ้โหเกิดมานี่มีตัวหนังสือสีแดงอยู่ที่หน้าใช่ไหมโอ้ร้องไห้ไม่หยุดก็ต้องเป่าร้องสิใครจะมาเลี้ยงเด็กคนนี้ให้มันหยุดได้เนาะแล้วเราจะเอาอะไรเราก็จะให้ทีนี้สงสัยไอ้สามีเรามันเกิดแล้วมั้งมีตัวหนังสือสีแดงเนี่ยเราลองไปดูสิเราลองไปสมัครกับเขาเห็นไหมบุญพาไปบุญมาช่วยภรรยาเห็นไหมบุญนำพาให้ไปเจอกันนั่นแหละ ภรรยาเห็นก็โอ้โหอันนี้ตัวหนังสือที่เราเขียนไว้เนี่ยอย่างนี้กันมั่นเลยเอาหน้าเอามือลบลบก็หายเลยตัวหนังสือเด็กนั้นก็ไม่ร้องเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ้าแกจะเอาเท่าไหร่ล่ะไม่เอาหรอกขอเลี้ยงเด็กคนนี้ไปจนตลอดชีวิตก็แล้วกันเออเอาเถอะแกจะอยู่ยังไงก็ได้มาช่วยลูกของเราเห็นไหมนี่แหละเรื่องของจีนเรื่องของประเทศจีนเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆจึงบอกว่านี่แหละความดีอย่าไปนึกว่าเออบุญเราเกิดชาติเดียวแล้วก็ตายแล้วเราไม่เกิดมาแล้วนั่นแหละถ้าเรายังไม่หมดภพหมดชาติมันเกิดเนี่ยนั่นแหละมันเกิดทุกข์เกิดสุขนั่นแหละมันเกิดนะเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมเนี่ยนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติที่เราไปไหนเนี่ยเราคุ้มแล้วที่เราเกิดมาเรานึกว่าถ้าเราตายตอนไหนเราก็ตายได้เพราะเรามีศีลมีภาวนาของเราเราก็ไม่ดูถูกศีลสมาธิเราก็ไม่ดูถูกคนนู้นคนนี้นั่นแหละเราสร้างก้มหน้าทำความดีของเรานั่นแหละของเราทุกวันนี่แหละพุทธานุสติมันจะได้เกิดกับเราธรรมานุสติสังฆานุสติที่หลวงปู่อารามอายุมากแล้วก็มาบวชนั่นน่ะท่านก็ได้ของท่านใช่ไหมเหมือนหลวงปู่แฟบอะไรพวกนี้เห็นไหมท่านก็ได้นั่นแหละท่านบุญของท่านนั่นเองก็ขอให้ญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรมะวันนี้ก็ดีมาร่วมมาบำเพ็ญบุญกุศลหลวงพ่อสนองของเราก็ดีก็ขอให้ที่อยู่บ้านก็ดีขอให้ลูกหลานได้กราบเท้าพ่อแม่กันทุกวันนั่นแหละเราเติบโตมาใครละอยากจะเป็นลำบากใช่ไหมแต่เรากราบพ่อแม่ทุกวันนี่แหละเรานึกถึงบุญคุณพ่อแม่ของเราแล้วเราก็เจริญเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านบุญกุศลนั้นนี่แหละขอให้วันเพ็ญเดือน12ก็ขอให้เราไปให้ตรงทางอย่าได้ลืมพ่อลืมแม่เที่ยวซะจนลืมเมาซะจนลืมพ่อลืมแม่นั่นแหละก็ขอพุทธานุภาพอันนี้แหละถวายให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราขอให้ท่านมีอายุมั่นฝันยืนหรือว่ามีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลทุกๆศาสนาขอให้มีความสุขที่ยังมีชีวิตก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ได้รับบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมแสดงเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะ

ในหลวงของเราในหลวงของเราก่อนที่จะกล่าวถึงต่อไปถึงการขนานพระนามที่ชาวบ้านกล่าวถึงพระองค์ท่านตลอดจนสิ่งที่พวกเขาได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจพระจริยาวัตรและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวกเขาซึ่งทำให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงมีแต่ความจงรักภักดีจนถือว่าทรงเป็นในหลวงของเขาอย่างแท้จริงซึ่งจิตใจที่มีแต่ความเป็นห่วงเมื่อทราบข่าวพระประชวรไม่เว้นผู้เฒ่าผู้แก่จะสวดมนต์ขอให้พระช่วยคุ้มครองทุกคนมีแต่ความห่วงใยและเป็นทุกข์ของราษฎรทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพจะกล่าวถึงด้วยความเป็นห่วงและจะยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อทราบว่าทรงปลอดภัยแล้วซึ่งเป็นความรักทั้งประเทศที่รวมกันจึงเป็นของเราการขนานพระบรมนามาภิไธยที่ประชาชนกล่าวถึงอย่างสนิทใจทำให้ชาวต่างชาติได้ยินแล้วแปลกใจเพราะไม่เคยได้ยินประชาชนประเทศใดใช้เรียกพระมหากษัตริย์ของตนเช่นนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงแต่แรกว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ทรงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาจนถึงปัจจุบันนี้จากการที่ทรงดำรงตำแหน่งพระยศสมเด็จพระราชอนุชาเจ้าชายหนุ่มที่ร่าเริงพระอิริยาบถที่ว่องไวและปราดเปรียวมีพระอารมณ์ขันไม่มีภาระใดๆเป็นการผูกมัดในการที่จะต้องทรงรับหน้าที่ปฏิบัติในการเมืองทรงมองโลกที่ดีงามมีอิสระในความคิดและทำในสิ่งที่สนพระทัยส่วนมากจะเป็นประเภททางศิลปะเช่นดนตรีการแต่งเพลงถ่ายรูปการช่างต่างๆตลอดจนการค้นคว้าในวิชาการต่างๆทางวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะทรงถือเป็นหน้าที่เพียงทรงพระดำเนินตามสมเด็จพระบรมเชษฐาพร้อมที่จะเป็นช่างภาพถวายในขณะนั้นและความเป็นพระองค์เองแต่แล้วโดยที่ไม่รู้พระองค์อย่างฉับพลันเพียงวิบเดียวไม่ผิดจากการหลับตาแล้วลืมตาภาพที่ปรากฏแก่สายพระเนตรเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในพระชนชีพเหมือนสายฟ้าฟาดประสาททุกส่วนในพระวรกายหยุดสนิทในความรู้สึกชั่วขณะการเวลาที่ต่อจากนั้นความเป็นอิสระอย่างเป็นสุขได้อันตรธานหายไปจากพระราชหฤทัยทุกสิ่งที่เป็นความนึกคิดพระอิริยาบถที่เคยแสดงอย่างเป็นอิสระได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นเทวรูปปั้นที่นิ่งสงบเป็นส่วนมากเหลือไว้แต่เพียงพระสติพระปัญญาและคุณธรรมที่ประกอบเป็นพระองค์ด้วยพระบารมีจากพระชาติกำเนิดเท่านั้นจนชาวต่างประเทศขนานพระนามว่ากษัตริย์ที่ไม่ยิ้มจากความเป็นอิสระกลับมาทรงอยู่ในกรอบของคำว่าหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบความว่องไวปราดเปรียวเป็นสงบนิ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ทุกวิถีทางอันเนื่องจากการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างดีที่สุดที่จะทรงทำได้นับจากวาระที่ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นมาฉะนั้นจึงทรงเป็นในหลวงของเรายามเมื่อคนไทยกล่าวถึงพระองค์ท่านทำให้ชาวต่างชาติแปลกใจเพราะไม่เคยได้ยินประชาชนชาติไหนจะเรียกกษัตริย์ของตนเช่นนี้แต่แล้วเขาก็เข้าใจเมื่อได้เห็นพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติว่าไม่เหมือนกับกษัตริย์พระองค์ใดในโลกเช่นกันในสายตาที่แลเห็นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยในสายพระโลหิตของสมเด็จพระบรมราชนกจะสังเกตได้จากการที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นนิจศีลยามประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ประทานความเมตตาความทุกข์สุขด้วยความเป็นมิตรและด้วยพระกรุณาที่คอยช่วยเหลือจะสบายพระทัยเมื่อเขาเป็นสุขหรือบางครั้งเมื่อสุดความสามารถที่จะทรงช่วยได้นั่นคือสุดพระวิสัยจริงๆสิ่งที่ทรงปฏิบัติเสมอมาเป็นนิตคือผู้ที่เป็นพรหมของบุตรหรือพรหมวิหารในทางธรรมนั่นเองจากบางครั้งที่ประทับอยู่บนดินเช่นราษฎรทั้งหลายแต่จะประทับอยู่ในพระอิริยาบถที่นิ่งประดุจเทวรูปปั้นเป็นเวลานานบนพระราชบัลลังก์ในพระราชพิธีอันผิดจากลักษณะจากสามัญชน
นั่นคือจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเป็นชาติที่เจริญมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมและยังสามารถรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิอันแสดงให้เห็นว่ามิใช่คนป่าเถื่อนหรือที่เพิ่งรวมตัวเป็นประเทศไทยจึงเป็นชาติเยี่ยงชาติอริยะทุกชาติที่มีประเพณีของตนตามที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญมาแล้วและย่อมต้องเก็บประเพณีเป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้เยาวชนรุ่นหลังมีความภาคภูมิใจในชาติไทยของตนซึ่งเราถือว่าเป็นชาติที่เจริญมาแล้วด้วยคุณธรรมและจารีตประเพณีมาหลายร้อยปีการคลานการกราบไหว้ก็เช่นกันประเพณีของไทยเราถือเป็นการแสดงความเคารพที่เราให้แก่ผู้ที่เรารักและเคารพมิใช่แต่องค์พระมหากษัตริย์ที่เราบูชาอย่างสูงสุดแล้วก็หามิได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์ตลอดจนพระสงฆ์องค์พระพุทธรูปเราก็ต่างกราบไหว้บูชาเสมอมาตั้งแต่โบราณกาลการยืนค้ำหัวหรือกรายหัวตามคำโบราณที่พูดกันผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราก็มิอาจจะทำได้เรามีความละอายที่จะทำซึ่งทุกชาติที่เคยเจริญมาแล้วย่อมจะมีประเพณีเป็นของประจำชาติเช่นการจูบพระบาทรูปปั้นพระเยซูหรือการจูบหินศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเมกกะแต่ละชาติที่เจริญมาแล้วย่อมจะต้องมีประเพณีเป็นของตัวชาติที่เกิดขึ้นใหม่ขาดความรวมใจอันสูงสุดไม่มีความเคารพรักอันลึกซึ้งให้แก่กันจึงไม่มีความเข้าใจและรู้สึกในสิ่งที่ละเอียดอ่อนของหัวใจที่รักและบูชาเชื่อถือในบุคคลใดก็ตามจึงเห็นการที่เรามีคารวะต่อผู้ใดเป็นการแสดงที่เสมือนธาตุตามสภาพของจิตใจที่ขาดความละเอียดอ่อนการที่ประทับนิ่งอยู่ได้ในเวลานานประดุจเทวรูปปั้นนั้นเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เราได้เห็นถึงความสงบหนักแน่นอดทนไม่ผิดหลักศิลาที่มั่นคงให้เป็นหลักที่ประชาชนได้มีที่พึ่งพิงยึดมั่นทางใจยามขวัญเสียจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศจะเป็นโดยธรรมชาติหรือพี่น้องร่วมชาติช่วยกันสร้างขึ้นก็ตามเรามีจุดยืนที่เราจะยึดร่วมกันได้อย่างปลอดภัยเสมอมาก็เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นหลักชัยที่ตั้งมั่นรวมใจพระสกนิกรอยู่ได้เสมอมาหมดวาระสมัยแล้วในการที่กษัตริย์จะขี่ม้าขาวนำหน้าทหารออกสู้รบกับข้าศึกแต่การเป็นผู้นำของประเทศที่ประชาชนได้สถาปนาขึ้นยังคงดำรงอยู่และหน้าที่ของผู้นำประเทศก็ยังคงต้องปฏิบัติฉะนั้นในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระประมุขผู้นำของชาติจึงทรงเปลี่ยนนโยบายกลยุทธ์ของการต่อสู้กับข้าศึกเป็นทรงตั้งฐานทัพขึ้นคอยรับข้าศึกคือความยากจนที่เข้ามาจู่โจมทำร้ายประชาชนความทุกข์ยากและความเลวร้ายต่างๆที่ประชาชนและชาติจะได้รับจากทุกทิศทุกทางเพราะถ้าเขายังไม่พ้นจากความจนความอดอยากเขาก็จะไม่มีอิสรภาพถ้าเขาไม่มีอิสรภาพจากความจนเขาก็จะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรจึงทรงต่อสู้ด้วยการใช้สัตราวุธที่ทรงประสิทธิภาพคือพระสติพระปัญญาพระเมตตาคุณประกอบด้วยความมานะอดทนพัฒนาประเทศชาติประชาชนทุกทางที่จะช่วยได้และด้วยยุทธวิธีแบบนี้เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏก็ดีขึ้นตามลำดับถึงแม้จะต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็จะทรงใช้ความอุตสาหะอดทนตลอดไปตามที่ทรงตั้งมั่นพระจหฤทัยไว้ตลอดจนทรงพาให้พ้นความวิบัติพินาศโดยทรงกู้สถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดมาย ามที่ทรงอยู่ในความทุกข์ขณะที่มีเรื่องหนักพระทัยตามปัจจุบันจะใช้คำว่าเครียดถ้าจะใช้คำนี้ก็คงจะต้องยกว่าเป็นคำที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดเพราะจากสาเหตุถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั่วพระราชอาณาจักรโดยการเสด็จลงไปพบเห็นนั่นเองหรือความขัดแย้งกันของคณะรัฐบาลจากการที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาทุกประเภทตลอดจนการที่จะต้องทรงตัดสินพระทัย
ไม่ว่าในพระราชกิจอันใดหรือปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นก็จะต้องทรงคิดและตัดสินพระทัยด้วยพระองค์เองในยามนั้นมักจะได้เห็นภาพที่ประทับนิ่งสงบคงจะไม่มีพระอิริยาบถใดจะดีเท่ากับความสงบแม้ในยามที่เสวยพระกยาหารสายตาที่ทอดพระเนตรกระจกพระบัญชรพุ่งไปไกลซึ่งภาพที่จะทอดพระเนตรที่ทรงเห็นนั้นมีแต่เสาวิทยุและหลังคาอาคารต่างๆที่โผล่พ้นแมกไม้นอกจากนั้นก็จะมีแต่นกกาก้อนเมฆเมื่อกราบบังคมทูลถามว่าถ้าไม่มีเสาวิทยุแล้วจะทอดพระเนตรอะไรพระราชดำรัสตอบสั้นๆเพียงคำเดียวว่าฟ้าแต่เป็นความรู้สึกที่ผู้ฟังฟังแล้วสะท้อนใจฟ้าคือความว่างเปล่าไกลแสนไกลไม่รู้จบไม่มีจุดหมายหน้าที่เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทรงยึดมั่นที่จะทำให้ทรงพ้นจากความรู้สึกที่ทำให้ทรงท้อถอยได้ในทุกครั้งที่ประสบปัญหาเพราะเมื่อความท้อเกิดขึ้นเมื่อใดการถอยก็จะเข้ามาเป็นสหายอยู่เคียงข้างทันทีความจริงคนเราเกิดมาย่อมจะต้องพบกับการตัดสินใจด้วยตนเองด้วยกันทั้งนั้นแต่การตัดสินใจที่มีผลลัพธ์ต่อบุคคลส่วนมากหรือประเทศชาตินั้นจะหนักเยี่ยงหินผาด้วยสองพระหัตถ์ที่ทรงปรารถนาจะประคองแผ่นดินให้ปลอดภัยซึ่งอยู่ได้ด้วยการตัดสินพระทัยด้วยความรอบคอบและยุติธรรมตามสถานการณ์ด้วยเหตุผลทรงระวังพระองค์ที่จะอยู่บนทางสายกลางที่เหมาะสมอยู่ในกฎแห่งรัฐธรรมนูญคืออยู่เหนือการเมืองและใต้กฎหมายการที่อยู่สูงย่อมจะมองเห็นภาพเบื้องล่างได้กว้างและไกลทำให้ก้มลงทอดพระเนตรเขาเล่นหมากรุกกันเมื่อมีฝ่ายรัฐบาลก็ย่อมจะต้องมีฝ่ายค้านเพื่อความสมดุลเมื่อตั้งฝ่ายค้านก็ต้องมีการค้านมิฉะนั้นก็จะต้องพูดว่าตั้งฝ่ายค้านไว้ทำไมเมื่อผู้เล่นฝ่ายใดไม่เงยหน้าขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยก็จะทอดพระเนตรเฉยๆอย่างผู้ดูที่ดีถ้ากราบบังคมทูลปรึกษาก็จะพระราชทานพระบรมราโชบายอย่างระมัดระวังและดีที่สุดให้แต่ถ้าเขาทะเลาะกันยกกระดานหมากรุกขึ้นทำลายคว้างใส่กันทำร้ายกันจนนองเลือดจึงขอยื่นพระหัตถ์เข้าขอร้องอย่าทำลายซึ่งกันและกันเลยอย่างไรเสียกระดานหมากรุกอันนี้เราก็จะต้องเล่นกันอีกชั่วกาลนานถ้าทำลายเสียเราก็จะไม่มีเล่นอีกแล้วหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหมดอิสรภาพหมดศักดิ์ศรีหมดความเป็นไทยแม้แต่ตัวเองก็หมดเราประชาชนชาวไทยขณะนี้เราก็รวมเป็นประชากรของประเทศที่เพิ่มจำนวนขึ้นถึง60ล้านคนแล้วถ้าเราเปิดหูเปิดตารับรู้เหตุการณ์รอบโลกแม้แต่รอบบ้านเราก็จะได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนแทบทุกหย่อมย่าไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ความแตกแยกการแย่งอำนาจกันโดยไม่นึกถึงชีวิตของประชากรหรือคล้ายกับเห็นเป็นมดปลวกอันเนื่องมาจากต่างฝ่ายก็ประหัตประหารซึ่งกันและกันเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตอดอยากด้วยความทุกข์ทรมานบ้านเรือนถล่มทลายเหลือแต่ซากทุกแห่งมีแต่ความพินาศไม่มีเวลาที่จะทำมาหากินเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนหาความสงบมิได้ดังภาพและข่าวที่เราเห็นอยู่ทุกวันในเหตุการณ์ของโลกแต่ประเทศชาติเรายังไม่ได้เป็นถึงเช่นนั้นประเทศเรายังไม่มีทางที่จะประสบอย่างที่ทั่วโลกเขากำลังประสบกันอยู่ถ้าเราได้เห็นตัวอย่างที่แจ่มชัดแล้วยังจะไม่สายเกินไปเราย่อมรู้ผลลัพธ์อันน่าสะพึงกลัวที่จะตามมาภายหลังเรายังมีเวลามีโอกาสที่จะยั้งคิดเราต้องช่วยกันนักวิชาการทั้งหลายต่างก็เป็นปัญญาชนที่สามารถจะช่วยบ้านเมืองตามแนวทางความ

ู้แห่งตนด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อแผ่นดินของเราด้วยพลังใจที่รวมกันมุ่งมั่นในจุดเดียวกันให้แผ่นดินของเราอยู่อย่างเป็นสุขเราจะไม่เคราะห์ร้ายถึงเพียงนั้นเพราะเราเห็นตัวอย่างแล้วทำไมเราจะต้องเดินตามอย่างเขาด้วยการลงเหวไปด้วยซึ่งถ้าเราเป็นประเทศเล็กอย่างดีประเทศใหญ่ก็พากันเรียกประเทศเราว่าประเทศที่กำลังพัฒนาความจริงเรากำลังพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมั่นคงตามโครงการพระราชดำริมาโดยตลอดและในเวลาเดียวกันเขาก็กำลังมองการพัฒนาของเราแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเราและเขาอาจแปลกใจว่าทำไมเราไม่พินาศเท่าที่ควรมีการยุติกันได้แทบทุกครั้งและภายหลังเราก็อยู่กันได้อย่างสงบอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่อยู่รวมกันเป็นประเทศในสมัยที่บางประเทศมีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองโดยถือว่าการล่าเมืองขึ้นเป็นการหารายได้ให้แก่ประเทศของตนและอาจจะเห็นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งของผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ซึ่งประเทศที่ถูกล่าก็ไม่พ้นประเทศที่เล็กกว่าซึ่งไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังและความเจริญที่พร้อมเพรียงของผู้บุกรุกแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลายประเทศที่ถูกเป็นเมืองขึ้นทนความเป็นประเทศที่หมดอิสระต่อไปไม่ได้แล้วต่างก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากจุดก่อตัวเริ่มต้นจนถึงขั้นแตกหักเพื่อความเป็นเอกราชแต่เป็นที่น่าเสียดายเมื่อชาติได้อิสรภาพแล้วแต่ประชาชนกลับขาดความสามัคคีความแตกแยกความทุกข์ยากความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นอีกโลกเราทุกวันนี้รู้สึกแผ่นดินจะระอุไปด้วยสงครามแทบทุกหย่อมหญ้าสงครามหมายถึงการรบการต่อสู้ซึ่งไม่ได้เป็นการต่อสู้เพียงสัตราวุธแต่อย่างเดียวอีกแล้วในปัจจุบันนี้บางประเทศกำลังอยู่ในสภาวะสงครามเย็นจากศัตรูในคราบของมิตรโดยถูกทำลายทางเศรษฐกิจและผู้ทำลายก็คือตัวเองอย่างไม่รู้ตัวด้วยการไม่รู้เท่าทันสงครามเศรษฐกิจคือการแย่งพื้นที่แย่งตลาดการค้าโดยการก่อความไม่สงบสุขต่างๆให้เกิดขึ้นเหมือนมีเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในตัวเองโดยผู้อื่นเอาเชื้อร้ายมาใส่ไว้ด้วยการทำให้ขาดความสามัคคีไม่มีความเข้าใจกันมีแต่ความแตกร้าวและรอยร้าวที่นับวันจะกว้างขึ้นผู้รับเคราะห์คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งแล้วแต่จะถูกปั่นอย่างไรของตัวเครื่องจักรที่บังคับกลไกความไม่สงบภายในประเทศเป็นทางหนึ่งที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศอย่างน่าใจหายสิ่งที่ช่วยให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ตามที่ปรากฏให้เห็นอยู่แล้วคือเรามีจุดรวมร่วมกันในความรักเพราะพวกเราได้เห็นด้วยตาแล้วว่าสมควรที่จะรักและเทิดทูนเพียงไรจากน้ำพระทัยที่พรมใจให้เป็นสุขร่มเย็นได้จึงรวบรวมเราไว้ได้กันทั้งประเทศทรงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์พระทัยต่อเราและคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจมิให้มุ่งร้ายต่อกันเพียงหยุดคิดสักนิดทุกครั้งก่อนที่จะก่อเหตุร้ายให้เกิดขึ้นด้วยความสามัคคีคิดสักนิดว่าบรรพบุรุษของเราจะรวบรวมกันตั้งตัวเป็นประเทศชาติขึ้นมาได้ต่างยอมสละความรักจากผู้อันเป็นที่รักในการไปจากครอบครัวสละชีวิตร่างกายเพื่อความเป็นอิสระกว่าจะรวบรวมให้เป็นประเทศชาติขึ้นมาได้ต้องอดทนทรมานมานับไม่ถ้วนได้ทอดร่างเป็นแผ่นดินให้เราได้อาศัยให้เราเงยหน้าด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเป็นชาติที่อิสระคิดดูให้ดีตัวอย่างก็มีให้เห็นถึงการแตกแยกไม่ใช่แยกแต่เฉพาะบุคคลแต่เป็นการแยกชาติทั้งประเทศหน้าที่ของเราคือการปกป้องรักษาไว้ซึ่งเอกราชให้สมกับที่บรรพบุรุษได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาความเป็นชาติที่อิสระมามอบให้และเราจะได้มอบให้แก่เยาวชนต่อจากเราชีวิตสู่ชีวิตใหม่ในภายหน้าการแตกร้าวการแบ่งแยก
ไม่ผิดอะไรกับการแปรสภาพจากปลาตัวใหญ่ให้กลายเป็นปลาตัวเล็กและในที่สุดได้กลายเป็นอาหารให้ปลาตัวอื่นที่ใหญ่กว่าฮุบเป็นอาหารนั่นเองปัญญาชนย่อมเล็งเห็นสัจธรรมข้อนี้ดีจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะทรงหลั่งน้ำพระเนตรเพราะความเศร้าสลดเสียพระทัยอย่างยิ่งยามใดไม่เท่ายามที่ทอดพระเนตรเห็นคนไทยประหัตประหารกันเองเลือดเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันยามนั้นจึงสุดที่จะกล่าวหรือเขียนออกสู่สายตาผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักและห่วงใยที่ทรงมีต่อชาติและประชาชนเพียงไรถ้าเป็นข้าราชการหรือราชการก็เท่ากับได้ทรงทำหน้าที่พระมหากษัตริย์อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อชาติและประชาชนมาครบ50ปีเต็มแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตามสายตาที่แลตามรอยพระยุคลบาทเราได้เห็นพระมหากษัตริย์ของเราผิดจากพระมหากษัตริย์ทั่วโลกยังไม่เคยมีและไม่น่าเชื่อว่าจะมีในโลกศตวรรษที่20นี้ก้าวแรกคือเสด็จลงสู่ประชาชนนั่นคือความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอันเนื่องมาจากความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยเอาพระทัยใส่ในใจเขาประดุจทรงเป็นประชาชนเองไม่เลือกเพศวัยฐานะศาสนาใดเมื่ออยู่ในประเทศไทยทรงถือว่าเป็นคนไทยและจะเสด็จไปหาเขาพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อเจริญพระชนสาพอที่จะเสด็จด้วยได้แทบจะเรียกได้ว่าแทบทุกตำบลของประเทศไทยในชนบทอย่างสม่ำเสมอตลอดมาแม้แต่เยาวชนนักศึกษาต่างๆทั่วทุกภาคเนื่องจากได้ทรงพิจารณาแล้วถึงชีวิตของครอบครัวในวันสำคัญที่สำเร็จการศึกษาจะเสด็จไปปรากฏพระองค์เพื่อแสดงความยินดีด้วยในโอกาสที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา

0: จากหนังสือธรรมเป็นธรรมเขียนโดยท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยา
1: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
2: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนท์ก่อนนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
1: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
3: เรื่องของการทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้ว ดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบว่าดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
4: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็ของแบบเก่ากับมาผสมกันค่ะ
3: มันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่เรื่องการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบว่าดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
4: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็ของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะ
3: มันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบว่าดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
4: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้น

0: ารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่ง

สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้กัน
ทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์กรรมหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแต่ก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้รับไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เรา
ทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืน

มีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะก็เขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทอง

ยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบาย

บางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกจ้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมี
ถ้านั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีเท่านั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามทอยพิจารณาเรื่อยไปตามทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้น
เราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรายืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะ
เชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญา

0: าขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนและทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณา

ขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนอานนท์กุศลนั้นได้แก่กองสุขอกุศลนั้นได้แก่กองทุกข์กองสุขและกองทุกข์นั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกันไม่มีใครจะพรากให้แตกออกจากกันได้ครั้นถืออกุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกข์นั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่เองดูก่อนอานนท์เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อนความสุขในโลกีนั่นเองชื่อว่ากุศลจึงจักถึงพระนิพพานถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ยึดอกุศลนั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้ถ้าแล้วเมื่อรู้อยู่ว่าตนจักพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ยึดอกุศลนั้นไว้เป็นสะพานสำหรับตายไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกข์ซ้ำมาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ำร้ายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้วตนก็จักเข้าไปหากองอกุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศลนั้นจักนำตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่หาความสุขในโลกนี้ได้เลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บำเพ็ญบุญกุศลไว้พอจะได้อาศัยเป็นสุขสบายไปในชาตินี้และชาติหน้าพันเตข้าแต่พระอริยกัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เราตถาคตจักแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อๆพอให้เข้าใจง่ายที่สุดนั้นก็คือจิตกับตัณหาจิตนั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศลคือกองสุขตัณหานั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองอกุศลคือกองทุกข์ต้นเงาเข้ามูลแห่งทุกข์นั้นก็คือจิตและตัณหานี่เองจิตเป็นผู้คิดให้ได้เป็นดีมีสุขขึ้นส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดตามเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใดตัณหานั้นก็ให้เกิดทุกข์ตามมากขึ้นไปเท่านั้นดูก่อนอานนท์แต่เบื้องต้นเมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์อยู่ติดด้วยกันเราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจักให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จักไม่ให้มาก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไปเมื่อได้สุขเท่าใดทุกข์ก็พลอยเกิดมีเท่านั้นครั้นภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจักขุปัญญาและเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันครั้นรู้แจ้งแล้วก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะกำจัดสุขและทุกข์ให้พรากออกจากกันนั้นแสนยากลำบากเหลือกำลังจนสิ้นปัญญาหาทางไปทางมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสื้อซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตัณหาครั้นเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงนิพพานดิบในขณะนั้นพร้อมกับด้วยเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหาดูก่อนอานนท์เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากฤตจึงเรียกชื่อว่าถือเอาอัพยากฤตเป็นอารมณ์เป็นองค์พระอรหันต์คือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์อันว่าอรหังนั้นจะได้มีเฉพาะแต่เราตถาคตพระองค์เดียวก็หาไม่ได้ย่อมมีเป็นของสำหรับโลกสำหรับไว้โปรดสัตว์โลกทั่วไปไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตและของผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูก่อนอานนท์เราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงได้ซึ่งพระอรหันต์บุคคลผู้ใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ได้พระอรหันต์เสมอกันทุกคนบุคคลผู้ใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จักอ้อนวอนเราตถาคตว่าอรหังอรหังดังนี้
จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้สิ่งพระอรหังเลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆเท่านั้นและมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นประมาณเมื่อได้อ้อนวอนหาซึ่งองค์พระอรหังเจ้าด้วยปากด้วยใจแล้วพระอรหังเจ้าก็จักนำตนให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมนทินแห่งกิเลสแล้วไปอ้อนวอนพระอรหังที่หมดมนทินกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื้อนด้วยลามกมนทินแห่งกิเลสจักมีทางได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดังมีสระอยู่สระหนึ่งเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัดทั้งปวงเป็นสระมีน้ำเน่าเหม็นสาบเหม็นคาวน่าเกลียดยิ่งนักและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสระนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นร้องเรียกให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน้ำเน่ากับเขาด้วยอานนท์จักไปอยู่ด้วยเขาหรือดูก่อนอานนท์เราจักบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสระกับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหังเจ้าก็อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานนท์ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนไม่ได้องค์อรหังเจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยราคะกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอานนท์ท่านจะอาจลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธฎีกาตรัสถามเช่นนี้ข้าอานนท์จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนท่านอยู่ร่ำไปจะสำเร็จหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าข้าพระองค์ไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็ทำอะไรแก่ข้าพระองค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นเองดูกรอานนท์ข้ออุปมานี้ฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจากมนทินลามกแห่งกิเลสพระอรหังนั้นเปรียบเหมือนตัวของอานนท์อานนท์ไม่ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนฉันใดพระอรหังท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้นแม้จักวิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพระอรหังท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอรหังท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจักติเตียนอย่างนั้นไม่ควรถ้าแลผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพัสดุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานเสวยสุขอยู่ด้วยท่านไม่เลือกหน้าบุคคลเลยเป็นแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสลามกละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูกรอานนท์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานดังนี้เพราะว่าพระอรหังท่านเป็นผู้ดีและจะให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรแต่ผู้เลวทรามต่ำช้าจะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาซึ่งพระอรหังต์ก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอรหังต์ท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอรหังต์อรหังต์แล้วเข้าใจว่าตนได้พระอรหังต์เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจักได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรเพราะนามชื่อว่าพระอรหังต์นี้เราบอกไว้ให้รู้ว่าผู้ไกลจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอรหังต์อรหังต์
แล้วเข้าใจว่าตนได้สำเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำที่ว่าอรหังใครๆก็กล่าวได้จะมีเป็นพระอรหังกันเต็มโลกหรือดูกรอนนท์พระอรหังก็คือเราตถาคตนี้เองเหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหังองค์พระอรหังกับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอรหังว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกเราพระตถาคตเป็นอรหังก็ไม่ผิดผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหังสิ้นด้วยกันจะได้ถึงพระอรหังแต่เราตถาคตองค์เดียวหามิได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหังดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลแต่เธอนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปว่าอนันทะดูก่อนอานนท์สิ่งที่ให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารทรมานทุกข์อยู่ในนรกแลกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานแล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้สิ้นสุดนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายมีให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารและมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้น

จากประสบภัยแต่รับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มิได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอานนท์จงจับตัวตัณหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาถ้าจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิตแห่งพระตถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่จะรู้ว่าดีหรือชั่วกว่ากันก็แล้วแต่กิเลสเป็นผู้ตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีลคือศีลห้าผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศีลแปดได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สองชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทศศีลคือศีลสิบผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกคือศีล227ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สี่ชั้นผลอานิสงส์ก็มีเป็นลำดับขึ้นไปตามศีลนั้นผู้ที่มีศีลน้อยอานิสงส์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอานิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลบุคคลที่มิได้ตั้งอยู่ในศีลห้าถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีลห้าผู้ที่มีศีลห้าก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านผู้ที่มีศีลแปดผู้ที่มีศีลแปดก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลสิบผู้ที่มีศีลสิบก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตนไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมกถ้าแลขืนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานแท้ดูกรอานนท์บุคคลผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีลไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตั้งตัวอยู่ภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีลและกล่าวคำสบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฏฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ห่างจากความสุขในมนุษย์และสวรรค์ดูกรอานนท์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรจะถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีลด้วยเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลนั้นยังห่างจากพระนิพพานมากผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามครองธรรมที่เป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนักดูกรอานนท์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจักพ้นทุกข์ในนรกและได้เสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพานก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่ให้คนเราได้รับสุขและรับทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครั้นระงับดับกิเลสได้แล้ว
เป็นเหตุให้ได้ประสบสุขแลพ้นจากทุกข์เมื่อละกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่พ้นดูกรอานนท์การที่จะได้ประสบสุขก็เพราะละกิเลสต่างหากทีนี้ความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคัมภีร์หรือมีความรู้หาที่สุดไม่ได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้ปรารถนาจากกิเลสเราตถาคตไม่สรรเสริญเลยผู้คนจำพวกที่บางเบาจากกิเลสไกลต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทำบุญทำทานทำกุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสให้สิ้นแต่ยังละไม่ได้ก็ไม่ถึงพระนิพพานถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตามถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าๆเราตถาคตตั้งศาสนาไว้ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงก็หากเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นเช่นนี้ชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูกรอานนท์จงพากันประพฤติตามคำสอนที่เราแสดงไว้นี้ถ้าผู้ใดไม่ได้ประพฤติตามก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงทรงแสดงต่อไปอีกว่าดูกรอานนท์เราตถาคตบัญญัติศีล5ศีล8ศีล10ศีลพระปฏิโมกข์ไว้หลายประเภทนั้นก็เพราะอยากให้สัตว์ยกตนออกจากกองกิเลสถ้าบุคคลจำพวกใดตั้งอยู่ในศีล5บุคคลจำพวกนั้นก็บางจากกิเลส1ชั้นตั้งอยู่ในศีล8ก็บางจากกิเลส2ชั้นตั้งอยู่ในศีล10ก็บางจากกิเลส3ชั้นตั้งอยู่ในศีลพระปฏิโมกข์ก็บางจากกิเลส4ชั้นดูกรอานนท์บุคคลผู้บำเพ็ญศีลน้อยศีลมากประเภทใดประเภทหนึ่งก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละกิเลสและยกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อไม่รู้เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนผลอานิสงส์ที่ได้บำเพ็ญศีลนั้นเราตถาคตได้กล่าวอยู่ว่ามีผลอานิสงส์จริงแต่ว่ามีอานิสงส์น้อยและผิดจากทางพระนิพพานถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีลเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกิเลสรักษาศีล5ได้แล้วจงเพียรพยายามรักษาศีล8ศีล10ศีลพระปฏิโมกข์เป็นลำดับไปเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกองกิเลสทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับเมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถรู้ดังนี้จึงมีผลอานิสงส์มากไม่เป็นคนหลง
และตรงต่อทางพระนิพพานโดยแท้ดูก่อนอานนท์กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นศิษย์แห่งเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความระงับดับกิเลสไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไปเพราะกิเลสนั้นเป็นเชื้อสายสืบโลกบันดลบันดาลใจให้ยินดีไปในทางโลกครั้นเกิดมาแล้วก็ให้เจ็บไข้แก่ตายและให้พลัดพรากจากกันให้รักให้ชังให้อดให้ตีให้ด่าให้ยากให้ทุกข์ให้ยากเข็นใจอาการกริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้เราตถาคตจึงทรงอนุญาตให้บวชเพื่อความระงับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสายสืบโลกต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตรึกตรองหาอุบายเพื่อทำลายกิเลสอันเป็นต้นเขาให้ขาดศูนย์การรักษาศีลพระปาติโมกข์ก็ดีการรักษาข้อวัดในธุดงค์13นั้นก็ดีก็เป็นอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหามิได้รักษาศีลพระปาติโมกข์ก็ดีรักษาธุดงควัด13ก็ดีก็ไม่มีเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความระงับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อรู้ว่ากิเลสเป็นเค้าเงื่อนแห่งกองทุกข์กองโทษกองบาปกองกรรมชนิดแล้วข้อวัดอันใดที่เป็นไปเพื่อจะยกตนออกจากกิเลสได้ก็จงกระทำข้อวัดนั้นให้บริบูรณ์เถิดการรักษาศีลพระปฏิโมกข์และรักษาธุดงควัดทุกอย่างเมื่อมิได้เข้าใจว่าเพื่อความระงับดับกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการรักษาเปล่าเมื่อเรารู้ว่ารักษาเพื่อระงับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้วแม้จะรักษาแต่เล็กแต่น้อยโดยเอกเทศไม่ครบตามจำนวนในพระปาติโมกข์ในจำนวนแห่งธุดงควัดก็ได้ชื่อว่าเป็นอันรักษาครบทุกอย่างเพราะจับต้นจับรากเหง้าแห่งกิเลสได้แล้วเปรียบดังบุรุษตัดต้นไม้ถ้าตัดเหง้าตัดรากแก้วขาดแล้วกิ่งก้านสาขาแม้ไม่ต้องตัดก็ตายเองถ้าไปตัดร้อนแต่กิ่งก้านสาขารากเหง้าไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นก็อาจงอกงามขึ้นได้อีกดูก่อนอานนท์บุคคลที่บวชในพระศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ฉะนั้นการบวชไม่ใช่ว่ามุ่งประโยชน์อย่างอื่นบวชเพื่อระงับดับกิเลสเท่านั้นถ้าไม่หวังเพื่อความดับกิเลสแล้วไม่ต้องบวชดีกว่าการที่บวชโดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อการดับกิเลสแม้จะมีความรู้วิเศษสักปานใดก็ได้ชื่อว่ารู้เปล่าๆแต่ว่าการที่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดนั้นเรามิได้ติว่าเป็นไม่รู้ไม่ดีไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็คงเป็นอันรู้กันดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากทางพระนิพพานดูก่อนอานนท์เราตถาคตเทศนาไว้โดยอเนกปริยายนั้นก็เพื่อจะให้หมู่ปุถุชนคนเขลาเห็นเป็นอัศจรรย์และเพื่อให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อพาลชนทั้งหลายไม่เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วก็จักไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคตถ้ากล่าวแต่น้อยพอเป็นสังเขปก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนผู้ที่มีบุญมีวาสนาแม้จะกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายในธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาแท้ไม่ต้องกล่าวอะไรเลยก็รู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องให้กล่าวเป็นการลำบากเราตถาคตได้รับความลำบากเพราะพาลปุถุชนเท่านั้นว่ากล่าวสั่งสอนแต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะเขาถือว่าเขาดีซะแล้วแท้ที่จริงความรู้ของเหล่าพาลชนจะรู้ดีไปสักเท่าไหร่ก็ดีอยู่แต่เพียงมีลมอาสาสะปัสสาสะเท่านั้นถ้าลมอาสาสะปัสสาสะขาดแล้วก็มีแต่เน่าเป็นเหยื่อนอนนอนกลิ้งเหนือแผ่นดินจะหาสาระสิ่งใดไม่มีเลยมีแต่เครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทั้งนั้นจะถือแต่ว่าตัวมีความรู้ดีเมื่อมีความรู้ความดีแล้วจะไม่ตายหรือจะมีความรู้มากรู้มายเท่าไหร่ก็คงไม่พ้นตายไปได้จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าไรก็รู้ไปหาตายจะมีความรู้ความดีไปเท่าไรก็รู้อยู่บนแผ่นดินจ
จะรู้จะดีให้พ้นแผ่นดินไปไม่ได้เมื่อล้มยังมีก็อยู่เหนือแผ่นดินเมื่อล้มออกแล้วก็คงอยู่เหนือแผ่นดินนั่นเองจะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้และจะมาถือตัวว่าตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรส่วนของเน่าของเหม็นก็มีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นแต่ว่าตัวรู้ตัวดีถือเนื้อถือตัวอยู่เราตถาคตเบื่อหน่ายความรู้ความดีของภาลปุถุชนมากนักดูก่อนอานนท์ธรรมดาบุคคลผู้ที่เป็นนักปราชญ์มีปรีชาทั้งหลายย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเรารู้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะมีความรู้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนอย่างภาลปุถุชนพวกภาลปุถุชนที่เขาห่างไกลจากพระนิพพานก็เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวมีมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากเท่านั้นเหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบนักหนาผมเส้นเดียวผ่าออกเป็น3เสี้ยวเอาแต่เสี้ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพพานก็ยังคับแคบเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้วไม่ควรจะถือว่าตัวรู้ตัวดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงสักกว่าท่านยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งให้คับประตูพระนิพพานเข้าเท่านั้นจึงว่าภาลปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่ดูก่อนอานนท์บุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแล้วยังปล่อยตนได้รับความทุกข์อยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นภาลปุถุชนคือเป็นคนโง่เขลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นศิษย์ของพระตถาคตยังไม่ได้เมื่อบวชแล้วประพฤติตัวให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อนั่นแหละจึงจะเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแท้เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วมาทำตนของตนให้เป็นทุกข์บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหาที่เปรียบมิได้ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่ทำตัวให้เป็นทุกข์เลยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาจึงทำตัวให้เป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่นักบวชจำพวกเดียวแม้เครือขัดทหารปัญญามิได้ก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันปราผู้มีปรีชาเมื่อออกบวชแล้วท่านยอมพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งประโยชน์และสิ่งซึ่งมิใช่ประโยชน์ท่านพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งศีลและข้อวัดที่หนักและเบาแล้วท่านไม่ต้องรักษามากมายหลายอย่างหลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาเพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไปจึงเป็นทุกข์ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกรักษาแต่สิ่งที่จริงที่แท้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขเปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาดไปตัดไม้ในป่ามาทำกิจอย่างหนึ่งเมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกและกระพี้ทิ้งเสียเหลือไว้แต่ที่ต้องการแล้ววัดตัดเอาแต่พอแก่การงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องลำบากแก่การแบกการหามส่วนบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่อการงานที่พึงกระทำเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะถากเอาแต่ที่ต้องการก็กลัวจะเสียเพราะตัวไม่เข้าใจการงานต้องแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณก็เพราะความที่ตัวเป็นคนโง่เขลา

อนันทะดูก่อนอานนท์บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพานก็จงรีบภาคเพียรกระทำให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลำบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานก็จงทำตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสียข้อสำคัญก็คือให้ดับกิเลส 1,500 นั้นเสียกิเลส 1,500 นั้นเมื่อย่นลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่5เท่านั้นคือโลภะ1โทสะ1โมหะ1มานะ1ทิฏฐิ1

โลภะนั้นคือความทะเยอทะยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหนึ่งอยากได้วัตถุกามคือสมบัติข้าวของซึ่งมีวิญญาณและหาวิญญาณมิได้หนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าโลภะโทสะนั้นได้แก่ความเคืองแค้นประทุษร้ายเบียดเบียนท่านผู้อื่นชื่อว่าโทสะโมหะนั้นคือความหลงมีหลงรักหลงชังหลงลาภหลงยศเป็นต้นชื่อว่าโมหะมานะนั้นคือความถือตัวถือตนดูถูกดูหมิ่นท่านผู้อื่นชื่อว่ามานะทิฏฐินั้นคือความถือมั่น

ทิฏฐินั้นคือความถือมั่นในลัทธิอันผิดเห็นเป็นอุเฉททิฏฐิและสัตตทิฏฐิไปปล่อยวางความเห็นผิดไม่ได้ชื่อว่าทิฏฐิถ้าดับกิเลสทั้ง5นี้ได้แล้วก็ชื่อว่าดับกิเลสได้ทั้งสิ้น 1,500 ถ้าดับกิเลสทั้ง5นี้ไม่ได้ก็ชื่อว่าดับกิเลสไม่ได้เลยดูกรอานนท์ปุถุชนคนหนาทั้งหลายที่ปรารถนาพระนิพพานได้ด้วยอยากนั้นก็เพราะเหตุที่ไม่รู้จักดับกิเลสตัณหาเข้าใจซิว่าทำบุญทำกุศลให้มากแล้วบุญกุศลนั้นจักเลื่อนลอยมาจากอากาศเสวหานำตัวขึ้นไปสู่พระนิพพานส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็หารู้ไม่เป็นแต่คาดคะเนเอาอย่างนั้นจึงได้พระนิพพานด้วยยากแท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยหากมีอยู่ที่จิตใจนั่นเองครั้นดับโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่รู้และดับกิเลสตัณหายังไม่ได้เป็นแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้พระนิพพานพระนิพพานดังนี้แม้สิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้พบปะเลยเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่ตัวตนของเราทั้งสิ้นเมื่อตัวไม่รู้จักระงับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ให้หมดไปก็ไม่ได้ไม่ถึงเท่านั้นจะคอยท่าให้บุญกุศลมาช่วยระงับดับกิเลสของตัวเช่นนี้ไม่ใช่ฐานะที่พึงจะคิดบุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี่เองเราแลจะเป็นผู้ระงับดับกิเลสให้สิ้นไปหมดไปจึงจะสำเร็จได้สมประสงค์ดูกรอานนท์ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้นเพราะเขาปรารถนาเปล่าๆจึงไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ในใจของเรามีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้าหารู้ไม่ว่านรกและสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ในตนเหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข์ได้ยากลำบากยิ่งนักพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ถือเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์บุคคลผู้มีปัญญาพึงคิดถึงตนแล้วปราบใจของตนให้พ้นจากทุกข์และความลำบากและให้ออกจากบ่วงแห่งกิเลสมารให้ได้เถิดถ้าไม่คิดอย่างนี้แม้จะมีปัญญาก็มีซะเปล่าไม่นับเข้าในจำนวนที่มีปัญญากิริยาที่พ้นทุกข์พ้นยากและพ้นออกจากบ่วงแห่งกิเลสมารได้ก็คือพ้นจากกิเลสตัณหาของเราเมื่อพ้นจากกิเลสตัณหาได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าพ้นจากความทุกข์ความยากโดยสิ้นเชิงแต่ยังไม่พ้นก็ได้ชื่อว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ความยากเมื่อตนยังไม่หลุดไม่พ้นก็ไม่ควรสั่งสอนผู้อื่นเพราะตัวยังไม่พ้นจะสั่งสอนผู้อื่นให้พ้นได้ด้วยอาการอย่างไรเปรียบเหมือนบุคคลจะข้ามแม่น้ำถ้าตัวของเราข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นแล้วจึงร้องบอกให้ท่านผู้อื่นข้ามมาตามตนเช่นนี้สมควรแท้เมื่อเราร้องบอกเขาแล้วเขาจะพอใจไปหรือหาใหม่ก็แล้วแต่ใจเขาส่วนตัวของเราข้ามไปได้สมประสงค์แล้วข้ออุปมานี้ฉันใดผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ก็ต้องทำตัวให้พ้นทุกข์เสียก่อนจึงสมควรจะสอนคนอื่นมีอุปมาเหมือนผู้ที่จะพาข้ามแม่น้ำฉะนั้นบุคคลที่เปลื้องตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้และจะไปเปลื้องปลดสัตว์ในป่าช้าผีทั้งหลายก็จะหัวเราะเยาะเย้ยว่าอาโหโอหนอตัวของท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์แล้วจะมาพาเอาพวกข้าพเจ้าออกจากทุกข์ได้อย่างไรตัวของท่านและพวกข้าพเจ้าก็ยังไม่พ้นนรกอยู่เหมือนกันจะมาพาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากนรกได้ด้วยอาการอย่างไรดูกรอานนท์บุคคลจำพวกใด

ให้ผีในป่าช้าหัวเราะเยาะเย้ยเล่นเช่นนั้นบุคคลจำพวกนั้นถ้ามีขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆหาความสุขความเจริญไม่ได้ดูกรอานนท์คฤหัสถ์ก็ดีนักบวชก็ดีมากล่าวว่าตัวรู้ตัวเห็นและได้พูดจากับผีด้วยดังนี้ก็พึงให้รู้ว่าคนจำพวกนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของตถาคตเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกพระศาสนาไม่ควรเชื่อถือเอาเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะเขาเป็นคนเจ้าอุบายเจ้าเล่ห์เจ้ากลเท่านั้นที่มีความรู้จริงเห็นจริงพูดจาสนทนากับผีได้มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครรู้จริงเห็นจริงเป็นคนอุตริทั้งนั้นดูกรอานนท์เราจะทำนายไว้ให้เห็นในอนาคตการเบื้องหน้าจะเกิดมีพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกศาสนาอวดอ้างว่าตัวรู้ตัวเห็นผีได้พูดจากับด้วยผีครั้นบุคคลจำพวกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะเบียดเบียนพระศาสนาของเราให้เสื่อมถอยลงไปด้วยวาทะถ้อยคำเสียดสีต่างๆพระสงฆ์สามเณรก็จะเกิดระสำระสายหาความสบายไม่ได้เขาจักสอนทิฏฐิวัตรอย่างเคร่งครัดถืออรัญญิกธุดงค์อย่างพระเทวทัตภายหลังก็จะเกิดพระบ้านพระป่ากันขึ้นแล้วก็จักแตกกันออกเป็นพวกๆไม่สามัคคีกันต่างพวกก็ถือแต่ตัวดีศาสนาของเราก็จักเสื่อมถอยลงไปเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ลาภและยศหาความสุขไม่ได้มรรคผลธรรมวิเศษก็จักไม่เกิดขึ้นแก่เขาเขาจะเรียนเอาแต่วิชาศีลธรรมอันพวกมิจฉาทิฏฐิสอนให้รู้อะไรกันขึ้นเล็กน้อยก็อวดดีกันไปแท้ที่จริงความรู้เหล่านั้นล้วนแต่รู้ดีสำหรับไปสู่นรกเขาจะไม่พ้นจตุราบายได้เลยดูกรอานนท์ในอนาคตการภายหน้าจะมีอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยถ้าผู้ใดรู้ลัทธิทิฏฐิอย่างนี้ไว้แล้วเมื่อได้เห็นก็จงเพียรพยายามละเว้นก็จักได้ประสบความสุขการที่จะระงับดับกิเลสก็ให้ระงับบริโภคสองประการให้เบาบางลงบริโภคสองนั้นคือจีวรปัจจัยและเสนาสนะปัจจัยสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายนอกนับเป็นหนึ่งบิณฑบาตปัจจัยและกีฬานปัจจัยสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายในนับเป็นอย่างหนึ่งบริโภคทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวกิเลสตัวทุกข์ตัวสุขสิ้นทั้งนั้นถ้าบริโภคสองนี้มากขึ้นเท่าใดทุกข์ก็มากขึ้นไปตามเท่านั้นถ้าบริโภคสองนี้น้อยลงทุกข์ก็น้อยลงความสุขก็มากขึ้นคือว่าบาปน้อยลงเท่าใดบุญกุศลก็มากขึ้นเท่านั้นอันบุญกุศลก็มีอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งสิ้นผู้ที่ละบริโภคสองนั้นได้แล้วนรกก็พ้นสวรรค์และพระนิพพานสิ่งใดๆก็ได้ในที่นั้นดูกรอานนท์บุคคลที่บวชเข้าแล้วไม่รู้จักระงับดับกิเลสคือบริโภคสองให้เบาบางเข้าใจว่าบวชรักษาศีลถือครองวัดเอาบุญไม่หาอุบายระงับดับกิเลสและบริโภคสองจะได้บุญได้ความสุขมาแต่ที่ไหนถ้าคิดอย่างนั้นแม้จะรักษาศีลตลอดพระปาฏิโมกข์และทุดงควัดก็หากเป็นอันรักษาเปล่ารักษาให้เหนื่อยยากลำบากกายเปล่าไม่อาจเป็นบุญกุศลได้พระปาฏิโมกข์ทุดงควัดทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นก็เพื่อให้เป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาคือบริโภคทั้งสองถ้าระงับไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ทำความเข้าใจว่าพระปาฏิโมกข์และทุดงควัฏจะช่วยยกตัวให้ขึ้นไปสวรรค์และพระนิพพานเช่นนี้เป็นความเห็นของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาจักไม่พ้นทุกข์เลยบริโภคทั้งสองนั้นได้ชื่อว่าปริโภคสองที่แปลว่าความกังวลการรักษาพระปาฏิโมกข์และทุดงควัฏก็เพื่อจะตัดปริโภคความกังวลให้เบาบางลงได้เท่าใดก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์และพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าย่นโอวาทคำสั่งสอนลงสู่ปริโภคสอง
ว่าเป็นที่สุดโดยสิ้นเชิงคือว่านรกสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ปาลิโพธ2ครบบริบูรณ์ผู้ศึกษาเล่าเรียนจะรู้มากรู้น้อยเท่าไหร่ไม่นิยมรู้มากหรือรู้น้อยถ้าระงับปาลิโพธนั้นได้ก็เป็นดีจะอยู่วัดบ้านหรือวัดป่าประการใดก็ตามถ้าระงับปาลิโพธ2นั้นได้ย่อมเป็นความดีความชอบทั้งสิ้นถ้าระงับปาลิโพธ2นั้นไม่ได้แม้จะรู้มากมายและอยู่วัดบ้านวัดป่าประการใดย่อมไม่ดีทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นใจความอย่างนี้อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์ธรรมนี้ชื่อว่าพระยาธรรมิกราชเพราะเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายข้อที่เราตถาคตได้ตรัสไปแล้วในธรรมบทนี้คือได้ชี้นรกสวรรค์และพระนิพพานกิเลสตัณหาโดยจะแจ้งสิ้นเชิงเมื่อผู้ใดได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกประการใดก็จงเลือกประพฤติตามความปรารถนาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชนี้แล้วจึงซ้ำตรัสอนุญาตปัจฉิมบรรพชาไว้แก่ข้าอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์แม้ในปัจฉิมกาลเมื่อหาพระสงฆ์ครบคณะบรรพชาไม่ได้โดยที่สุดแม้ภิกษุองค์เดียวเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณแห่งเราตถาคตอยากจะบวชเป็นภิกษุในสำนักแห่งภิกษุองค์เดียวก็จงบวชเถิดโดยที่สุดลงไปแล้วแม้จะหาพระภิกษุสักองค์เดียวไม่ได้กุลบุตรผู้มีศรัทธาใคร่จะบวชสืบศาสนาแห่งเราตถาคตก็ให้ศึกษาจตุถปาราชิกและบริโภคสองนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าสู่เฉพาะพระพุทธรูปหรือพระสถูปหรือพระเจดีย์หรือแม้หาที่ควรเคารพเช่นนั้นไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงเราตถาคตแล้วบวชเป็นภิกษุเถิดให้ตั้งใจสมาทานว่าอีมังปัปปัจจังสมาธิยามิทุติยามปิตาติยามปิอีมังปัปปัจจังสมาธิยามิแล้วให้สมาทานจตุถปาราชิกว่าปัทมังปาราชิกังสมาธิยามิทุติยังจตุถังปาราชิกังสมาธิยามิแล้วบวชเป็นภิกษุเถิดถ้าหากพระสงฆ์ยังมีอยู่อย่างน้อยเพียงองค์เดียวแล้วจะบวชโดยลำพังไม่ได้ถ้าคืนบวชชื่อว่าดูถูกดูหมิ่นพระศาสนาเป็นบาปยิ่งนักอย่าทำเลยเมื่อบวชโดยวิธีนี้ผู้ใดคัดค้านว่าไม่ควรจักเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งนักเราอนุญาตไว้สำหรับคราวอันตรธานต่างหากข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยภรยานของตนโดยในดังข้าพเจ้าอานนท์แสดงมานี้เถิดแล้วพระองค์ก็หยุดไม่ทรงตรัสเทศนาอีกต่อไปข้าพเจ้ากราบถวายบังคมแล้วก็กลับไปสู่สำนักท่านคิริมานนท์แสดงสัญญาทั้งสองประการคือรูปสัญญานามสัญญาให้พระผู้เป็นเจ้าฟังโดยพุทธบริหารทุกประการท่านคิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในขณะที่วางธุระในรูปในนามโรคภัยของท่านที่เจ็บปวดเวทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้นข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระสูตรนี้จะได้ชื่อว่าพระยาธรรมิกสูตรตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไปเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนท์เป็นนิมิตพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่วัดเชตวนารามปรารภพระคิริมานนท์เกิดอาพาธให้เป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าคิริมานนทสูตรมีเนื้อความดังแสดงมา

0: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการนานาสาระกับวัดสังฆทานซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันอิสริยาคูประเสริฐ
1: สวัสดีค่ะและดิฉันนวพรสปริงคลัตค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
0: เปรตค่ะ หัวชื่อเรื่องก็คือ เกิดเป็นเปรตกินอุจจาระเพราะปากเสีย
1: มาฟังซิเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องมีอยู่ว่ามีภิกษุประมาณ12รูปหลังจากเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางไปแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมตอนช่วงใกล้จะเข้าพรรษา
0: ได้พากันเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งน่ารื่นรมย์และอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักจึงพากันปักกรดปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านั้นหนึ่งคืน
1: รุ่งเช้าก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาบอกว่าช่าง61คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเมื่อเห็นพระมาบิณฑบาตในหมู่บ้านก็เกิดความปีติยินดี
0: จึงนิมนต์เข้ามาที่บ้านแล้วถวายพัตราหารอันประณีตและเรียนถามว่า
1: พระคุณเจ้าจะไปที่ไหน
0: เมื่อบรรดาภิกษุบอกว่ากำลังแสวงหาที่เหมาะๆสำหรับการปฏิบัติธรรมพวกช่างหูกจึงได้นิมนต์ภิกษุเหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านและพากันสร้างกระท่อมในป่าถวาย
1: พวกภิกษุทั้งหมดจึงได้จำพรรษาอยู่ณที่นั้นในบรรดาช่างหูกเหล่านั้นหัวหน้าช่างหูกได้รับอุปถากภิกษุสองรูปด้วยความยินดียิ่งส่วนช่างหูกคนอื่นๆได้อุปถากภิกษุคนละรูป
0: ฝ่ายภรรยาหัวหน้าช่างหูกเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความตระหนี่ไม่สนใจที่จะอุปถัมภ์ภิกษุเลย
1: ดังนั้นหัวหน้าช่างหูกจึงได้พาน้องสาวของภรรยามาอยู่ด้วยเพราะนางเป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใส
0: นางได้ปรนิบัติภิกษุทั้งหลายด้วยความยินดียิ่งช่างหูกทุกคนพร้อมภรรยาได้ถวายผ้าสาดกแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษารูปละผืนยกเว้นภรรยาของหัวหน้าช่างหูกซึ่งได้ด่าสามีของตนว่า
1: ทานที่ท่านถวายแก่พวกพระสงฆ์จะเป็นข้าวเป็นน้ำก็ดีจงบังเกิดเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นหนองและเลือดแก่ท่านในโลกหน้าผ้าสาดกก็จงเป็นแผ่นเหล็กร้อนลุกโพลงเถิด
0: ต่อมาหัวหน้าช่างหูกตายลงและไปเกิดเป็นรุกขเทวดาในป่าที่พวกพระมาปฏิบัติธรรม
1: แต่ภรรยาที่ปากพล่อยเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นนางเปรตอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ของรุกขเทวดาเท่าใดนัก
0: นางเปรตนั้นอยู่ในสภาพเปลือยกายรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่มีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานางเปรตได้เดินไปหารุกขเทวดาแล้วบอกว่าน
1: ายฉันไม่มีผ้านุ่งและหิวกระหายเหลือเกินขอผ้านุ่งข้าวและน้ำให้ฉันหน่อยเถิด
0: รุกขเทวดาจึงได้ให้ข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์แก่นางเปรตแต่สิ่งของต่างๆอันเป็นทิพย์ที่รุกขเทวดาได้ให้แก่นางไปนั้นได้กลับกลายเป็นอุจจาระเป็นหนองและเลือด
1: ผ้านุ่งก็กลายเป็นแผ่นเหล็กร้อนลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาน
0: างเปรตจึงร้องไห้คร่ำครวญด้วยทุกอย่างมหันต
1: ์ขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งหลังจากออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยอาศัยไปกับหมู่เกวียนหมู่ใหญ่พวกหมู่เกวียนได้เดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน
0: เมื่อไปถึงในป่าแห่งนั้นตอนกลางวันเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีร่มเงาเย็นสบายจึงปลดเกวียนแล้วนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ฝ่ายภิกษุก็แยกไปหาที่สงบปูผ้าลงที่ใต้ต้นไม้อันรื่นรมกะว่าจะนอนพักสักครู
1: ่แต่จู่ๆก็ม่อยหลับไปเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาตลอดทั้งคืนส่วนหมู่เกวียนพอพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยลืมภิกษุที่มาด้วยกันซึ่งหลับอยู่ใต้ร่มไม
0: ้ภิกษุรูปนั้นหลับไปจนกระทั่งเย็นเมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็นใครจึงออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพียงลำพัง
1: จนกระทั่งไปถึงต้นไม้ที่เทวดาสิงสถิตอยู่ฝ่ายรุกขเทวดาเห็นภิกษุเดินมุ่งหน้ามาที่ต้นไม้ก็แปลงร่างเป็นคนธรรมดาเข้าไปไหว้
0: และนิมนต์ให้เข้าไปพักใต้ต้นไม้อันเป็นวิมานของตนถวายยาทาแก้ปวดเมื่อยแก่ท่าน
1: ขณะเดียวกันนั่นเองนางเปรตผู้มีความหิวโหย

0: ยก็เข้ามาขอข้าวน้ำและเสื้อผ้าร
1: ุกขเทวดาก็ได้ให้ไปตามที่ขอ
0: แต่พอนางรับไปทุกอย่างก็กลับกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะหนองเลือดและแผ่นเหล็กร้อนอันลุกโชนเหมือนที่เคยเป็นมา
1: ฝ่ายภิกษุเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงเกิดความสลดสังเวชเป็นยิ่งนักจึงถามรุกขเทวดาว่า
0: หญิงเปรตนี้กินอุจจาระปัสสาวะเลือดและหนองเช่นนี้เพราะได้ทำกรรมอะไรไว้หรือผ้าผืนใหม่ที่สวยงามอ่อนนุ่มบริสุทธิ์มีขนอ่อนที่ท่านมอบให้แก่หญิงผู้นี้ทำไมจึงกลายเป็นแผ่นเหล็กร้อนไปได
1: ้รุกขเทวดาได้เล่าให้ภิกษุรูปนั้นฟังว่าเมื่อก่อนหญิงเปรตนี้เป็นภรรยาของตนนางเป็นคนตระหนี่ไม่รู้จักการให้ทานและได้ด่าทอตอนที่ตนกำลังทำบุญอยู่กรรมนี้เองทำให้นางมาเกิดเป็นเปรตกินแต่อุจจาระปัสสาวะเลือดและหนองทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นานแสนนาน
0: พอรุกขเทวดาเล่าบุพกรรมของนางเปรตที่ได้กระทำไว้ในชาติก่อนให้พระภิกษุฟังแล้วจึงได้ถามว่าทำอย่างไรนางนี้จึงจะพ้นจากการเป็นเปรต
1: ภิกษุจึงได้บอกวิธีการที่จะทำให้กรรมชั่วของนางเปรตหมดไปว่า
0: ถ้าท่านอยากให้นางเปรตนี้พ้นจากกรรมชั่วท่านก็จงทำบุญถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระอริยสงฆ์หรือแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งแล้วอุทิศให้แก่นางเปรตนี้เมื่อนางเปรตนี้อนุโมทนากับบุญที่ท่านทำนางก็จะได้บุญและพ้นจากความทุกข์ทรมานได้
1: เมื่อรุกขเทวดาทราบวิธีช่วยเหลือนางเปรตแล้วจึงได้ถวายภัตตาหารอันประณีตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วอุทิศบุญให้แก่นางเปรตอดีตภรรยาทันทีที่นางเปรตอนุโมทนาบุญจิตใจก็อิ่มเอิบร่างกายกระปรี้กระเปร่าท้องก็อิ่มด้วยอาหารอันเป็นทิพย
0: ์ต่อมารุกขเทวดาได้ถวายผ้าทิพย์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่นางเปรตอีกนางเปรตก็ได้นุ่งผ้าทิพย์พร้อมเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ในขณะนั้นนั่นเอง
1: เมื่อนางเปรตได้สิ่งที่อยากได้แล้วทุกอย่างร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวก็กลายเป็นสวยงามประดุจนางเทพอับสรก็เพราะอนุภาพแห่งบุญนั่นเอง
0: นี่เป็นบุญจากการอุทิศให้
1: ค่ะ
0: การที่คุณจะถวายทานทำบุญอุทิศให้เนี่ยไม่ใช่ของที่เป็นของหยาบนะต้องทำให้ของนั้นเป็นของละเอียดคือให้เป็นของทิพย์ซะก่อนแล้วถึงจะอุทิศไปสู่อีกคนได้นะ
1: เพราะว่านางเป็นเปรตด้วยนะคะ
0: โหรับยากกลุ่มนี้คือกลุ่มพวกเปรตเนี่ยคือพวกโลภะมีอยู่แล้วแล้วเนี่ยยังไปว่าไปว่าคนทำบุญเนี่ยกินก็กินไม่ได้แล้วยังมีของเน่าเสียออกมาจากปากตัวเองเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่คือแช่งยังไงตัวเองได้รับทั้งหมด
1: แต่ก็โชคดีที่นางปรับตัวแล้วก็มาอนุโมทนาบุญ
0: ค่ะก็ในนี้บอกว่าหากไม่มีบุญที่คนอื่นทำบุญอุทิศไปให้นางเปรตคงต้องทุกข์ทรมานไปอีกนานเพราะความทุกข์เพราะฉะนั้น
1: คนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่ควรประมาทต้องรีบขวนขวายทำความดีให้มากไม่เช่นนั้นจะต้องไปชดใช้กรรมทนทุกข์ทรมานอย่างนางเปรตนี้แน่นอน
0: เรื่องนี้นำมาจากหนังสือธรรมลีลาฉบับที่91เดือนมิถุนายน2551นะคะตรงนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะด้วยเวลาหมดลงแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 02-496

0: ถินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตร
3: วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
4: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
5: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
6: จะเข้าใจได้ดีก็เหมือนกับสอนกรรมฐานเนี่ยพระบางองค์ก็สอนสมาธิด้วยการเทศไปแล้วก็คนฟังก็สงบไปแบบสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่เทศเรื่องธรรมจักรก็เทศเป็นเรื่องราวแล้วก็บางเรื่องก็เล่านิทานจบแล้วคนก็สำเร็จคือไม่ใช่สอนสมาธิอย่างเดียวแล้วผู้ฟังก็เกิดปัญญาฉะนั้นจึงว่าการเทศน์ของหลวงตาก็คือการสอนระดับญาณ

0: ให้คนมีจิตไปตามธรรมะเพราะจิตไปตามธรรมะก็จิตก็ไม่คิดเรื่องอุปกิเลสไม่คิดเรื่องกังวลไม่เครียดแล้วก็ไม่คิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ไม่คิดเรื่องใหม่ๆจิตก็จะสงบก็ไปตามจิตเหมือนหลวงพ่อสังวาลน่ะหลวงพ่อสังวาลเวลาสอนสมาธิคนจะได้สมาธิกันเยอะท่านก็กระแสจิตของท่านทำให้คนเกิดสมาธิส่วนมากพวกที่นั่งกับท่านน่ะจะเกิดสมาธิเร็วเพราะว่าจิตของท่านส่งไปถึงผู้นั่งแล้วก็เป็นธรรมะในกระแสของท่านเหมือนฟังหลวงตาเทศเนี่ยเพราะจิตของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ธรรมะพอเราฟังไปแล้วจิตเราก็จะสบายจะไม่สงสัยถ้าจิตสงสัยก็เป็นนิวรณ์ทำให้เราเอ๊ะจริงหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่าใช่พระอรหันต์หรือเปล่าคือใจผู้ปฏิบัติบรรลุหรือเปล่าเพราะจิตเราเป็นนิวรณ์ก็ไม่ดับเวทนาก็สมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราว่าธรรมะเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นใครก็สุดได้แต่ถ้านำเอามาใช้ก็ถือเหมือนกับว่าเหมือนทองคำเนี่ยใครจะเอามาใช้ก็เป็นทองคำเงินนี่ก็เหมือนกันใครเอามาใช้ก็มันเป็นเงินธรรมะก็เหมือนกันใครมาปฏิบัติก็จะเป็นธรรมะหมดที่ว่ารู้จักใจตัวเองว่าจิตตัวเองเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือว่ารู้จักเข้าใจสภาพความจริงว่าเราเนี่ยถูกสมมุติมาเป็นคนถูกสมมุติมาเป็นรูปถูกสมมุติมาเป็นชื่อสุขสมมุติมาเป็นนามเราเนี่ยโดนพ่อแม่ประกอบให้เรามาประกอบให้เรามาเป็นมนุษย์แต่ต่อไปเราก็อาศัยร่างมนุษย์นี้อยู่ไม่นานเราก็ทิ้งส่วนประกอบนี้ไปเหมือนเรารู้เรื่องความเข้าใจในชีวิตตัวจริงฉะนั้นการปฏิบัติก็การทำสมาธิก็ไปสู่จุดมุ่งหมายคือรู้ความจริงที่เพื่อทำจิตของเราให้ได้ถ้าจิตเราสงบได้ถ้าจิตเราสงบได้เราก็จะเข้าใจเรื่องครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงท่านเทศจิตเราก็จะสงบหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาท่านแสดงธรรมะท่านก็แสดงเรื่องนี้ใช่ท่านแสดงได้ทั้งคืนก็คือแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เรื่องของจิตแต่นี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยโดยมากถ้าเราไม่เข้ามาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงอื่นเราก็จะกังวลสมาธิที่มันกังวลเนี่ยเพราะเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นฉะนั้นต้องพยายามเข้ามาหาตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเช่นเรารู้จักลมเราได้เนี่ยลมนี่เป็นหลักชัยหลักชัยชนะครูบาอาจารย์ก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะยึดหลักลมหายใจเป็นปฐมของสมาธิทีนี้ถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ทิ้งไปก่อนคือพยายามจับลมหายใจให้ได้ก่อนว่าหายใจเราเนี่ยมันหยาบหรือละเอียดพอหายใจเราเป็นแล้วเนี่ยพอปรับลมหายใจได้หรือเรากำหนดจนลมเราเนี่ยละเอียดได้เราเคยผ่านลมละเอียดได้แล้วเขาจะรู้จักความสงบว่าความสงบเนี่ยมันไม่อยู่กับความหยาบความสงบมันอยู่กับความนิ่มนวลละเอียดสุขุมลุ่มลึกแล้วก็เย็นกายแล้วก็เย็นจิตมันจะเบา คนเราทุกข์เนี่ยมากๆจิตมันหนักเหมือนแบกบ้านไว้ทั้งบ้านแบกครอบครัวแบกการงานจิตมันจะหนักแต่พอเรา รู้จักลมหายใจเราละเอียดพอลมเราละเอียด จิตเราก็จะละเอียดจิตเราละเอียดลมก็จะละเอียดแล้วก็จะสบายใจเบาคือเราไม่ใช่ว่านั่งเลยจะต้องบังคับจิตให้ตัวเองสงบอย่างเดียวคือขอให้มีตัวรู้คือจะสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่ว่าจะคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเพราะจิตคนเราเนี่ยบังคับไม่ได้มันมีอยู่ในหัวใจทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งทุกอย่างในหัวใจคนนี้จะเก็บสัญญาเก่าไว้เวลาสงบแล้วมันก็จะมาเอามาปรุงแต่งจะมาคิดโน่นคิดนี่บางคนบอกกลัวใจตัวเองนั่งแล้วก็คิดไม่ดีคิดโน่นคิดนี่ยิ่งบังคับเท่าไรมันยิ่งคิดเท่านั้นมันเหมือนว่าบังคับไม่ได้จิตก็ต้องใช้สติสติอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาด้วยการรู้ว่าคิดอะไรก็ช่างมันอย่าไปห้ามห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งคิดบางคนปฏิบัติเนี่ยพอถึงก็จะเข้าสมาธิให้ได้เลยพยายามสูดลมเข้าลมออกบังคับจิตให้ตัวนิ่งตัวแข็งที่สุดเลยก็เครียดตึงกระหม่อมตึงเพดานตึงขันตะไคร้ตึงหน้าอกตัวชาอะไรเงี้ยก็เพราะว่าอยากจะสงบไม่อยากจะรับรู้ความคิดตัวเองก็เลยกลายเป็นการบังคับความคิดก็เครียดไม่มีอุบายคือว่าธรรมะต้องมีอุบายดังนั้นเราก็รู้ใจเราว่าเรามีอะไรในตัวเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนชอบคิดอะไรอ้าวปล่อยมันคิดแล้วก็พุทโธกลับมาคิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาแล้วก็ปล่อยมันอยู่งั้นมันจะคิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาพยายามดึงกลับมาพิจารณาจนเห็นลมบ้างบางครั้งก็เพลินไปก็เอ้าขออย่าให้หลับอย่างเดียวขออย่าให้นั่งคอหักอย่างเดียวขออย่าให้นั่งหลับนั่งอะไรอย่างเงี้ยขอให้ตั้งใจพอตั้งใจจิตมันก็จะรวมไปเรื่อยๆฉะนั้นความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้ธรรมะนี่มันอยู่ที่ความตั้งใจทุกคนมีโอกาสทุกคนมีความสงบได้ไม่มากก็น้อยต้องได้ผ่านต้องได้สัมผัสความดีอันนี้อยู่ในตัวเราฉะนั้นจึงว่าการแสวงหาความสุขทางใจก็คือต้องแสวงหาตัวรู้ว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนนะรู้เวลาหายใจไปเนี่ยรู้พิจารณาลมเรื่อยไปอ๋อลึกไปลมเนี่ยจะไปถึงโน่นถึงปลายเท้าปลายผมเลยลมเข้าไปถึงปลายเท้าปลายผมลมออกก็เสียลมเข้าก็ลมดีไปหมดวิ่งทั่วไปหมดไปหัวใจไปปอดไปตับไปม้ามไปตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลมก็วิ่งผ่านไปตามหูตามตาตามขนทุกเส้นขนทุกผิวหนังแม้แต่ปลายเล็บลมก็ยังวิ่งไปถึงปลายเล็บไอ้ที่แห้งนั้นวิ่งไม่ถึงไอ้ที่ชุ่มชื้นนั้นวิ่งถึงที่ดินไปได้น้ำไปได้ลมก็ไปได้ไฟไปถึงลมไปถึงฉะนั้นก็ไปคู่กันฉะนั้นก็พิจารณาว่าโอ้ลมนี่มีประโยชน์มีประโยชน์มากหล่อเลี้ยงเป็นอาหารกายสงบสงบเป็นอาหารใจแล้วก็พิจารณาลมแล้วก็เพลินแค่ลมนี่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวมันไหลเข้าไปหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปเลี้ยงหัวใจเราอิ่มเลยหายใจครั้งหนึ่งไปเลี้ยงหัวใจเราอิ่มไปเลี้ยงสมองเรา สมองเราสว่างสบายเบาก็ลมหายใจครั้งหนึ่งหายใจไปถูกปอดมันไปรักษาโรคได้หมดทุกโรคเลยมันไปรักษาโรคหมดโรคต่างๆก็อาศัยลมเนี่ยไปรักษาจะเป็นหัวใจถ้ารักษาลมหายใจเป็นปกติก็หัวใจก็จะหายลำไส้ก็จะหายปอดก็จะหายตับก็จะหายไอ้ที่จุกที่เสียดที่แน่นก็จะหายเขาเรียกว่าสมาธิเป็นยารักษาโรคเป็นธรรมโอสถก็ลองดูลมหายใจว่าเราเข้าใจถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราไม่ต้องไปหายใจเองเพียงแต่รู้ว่าเขาหายใจเข้าเราก็พิจารณาลมไปเรื่อยหายใจไปผ่านลำคอไปถึงท้องท้องก็พองพองพองอย่างเดียวมันก็คือไปถึงกระเพาะถึงลำไส้เราถึงปอดเราทำให้ท้องพองได้ลมมันก็แค่หายใจอย่างเดียวท้องก็พองแสดงว่าลมเนี่ยแค่หายใจก็มีน้ำหนักพอที่จะไปผลักดันทำให้เราแข็งแรงทำให้ร่างกายเรานั่งอยู่ได้เดินอยู่ได้กินอยู่ได้ก็พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อคนเราอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหายใจจึงไม่เสียหายหายใจจึงมีประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าหลวงพ่อชาบอกว่าท่านหายคนเราไม่ปฏิบัติธรรมก็หายใจเสียหมดหายใจเข้าก็ทิ้งหมดหายใจออกก็ทิ้งหมดไม่มีพุทธะไม่มีธรรมะไม่มีสังขารทีนี้ถ้าเราพิจารณานี้ก็ลมเราก็ดีใจเราก็ดีไม่เสียเลยทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดนะพุทธเจ้าท่านรู้ยิ่งกว่าอะไรจะรู้อีกพระองค์ทรงรู้ธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในร่างกายทุกอณูทุกอณูทุกเซลล์ทุกอณูในร่างกายพระองค์ทรงแจ้งชัดในเรื่องลมในสังขารของพระองค์ท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้ได้ทุกคนปฏิบัติได้จากความสงบจากความสงบก็ต้องมายึดหลักอนาปานุสติกำหนดปลายจมูกของเราจนจำลมทุกระยะว่าเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวหยาบละเอียดแล้วก็สามารถไปดูจิตตัวเองได้ว่าจิตตัวเองคิดอะไรเรียกจิตวิทยาวิทยาคือความรู้จิตคือรู้จิตมีความรู้ว่าตัวเองนี่มีความโกรธมีความรักมีความชังมีความสงสารมีความโรคมีความหลงมีความฟุ้งมีความพยาบาทมีอะไรต่ออะไรอยู่ในหัวใจเนี่ยที่มันผุดคิดมาอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนเหล่านี้ถ้าปล่อยให้มันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นหัวใจที่หยุดไม่ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดปัญหาทุกวันเนี่ยก็คงจะคิดไม่หยุดนี่เองแล้วตรงไหนมันแรงก็จะคิดอันนั้นมากเช่นคนโลภจริตคนมีความโลภก็จะมีแต่ความคิดแต่เรื่องอยากได้คนมีโทสะจริตก็จะคิดแต่เรื่องความไม่ชอบใจคนราคะจริตก็คิดแต่เรื่องจะหาของสวยๆงามๆคิดจะได้อยากได้โน่นอยากได้นี่คนโมหะจริตก็ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองไม่รู้จักตัวเองทำอะไรได้หน้าลืมหลังก็จะรู้ว่าโอ้ถ้าเราเข้าถึงจิตทั้งหมดรวมจิตไว้หนึ่งเดียวโรคกดลงทั้งหลายก็จะดับไปจิตเราก็จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาดังที่เราฟังหลวงตาเทศน์เนี่ยก็คือเทศน์เรื่องจิตทั้งหมดจิตสว่างสวยจิตสบายเพราะทำจิตได้หลวงตาท่านทำได้ท่านก็มาบอกพวกเราแต่กว่าจะได้เนี่ยท่านทำจนมากมาย จากอายุ20มาจนถึง80ปีท่านก็ทำเรื่องจิตทั้งหมดท่านนั้นก็สำเร็จที่จิตคนเราก็สำเร็จที่จิตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะไรก็สำเร็จที่จิตสำเร็จที่กายนี่ก็กายก็เป็นธาตุของจิตมันมาจากบุญของจิตจิตเนี่ยมันเป็นบุญที่มันลำบากก็มาจากผลของจิตที่มันคิดไม่ดีที่ได้ดีนี่ผลจากความดีที่คิดดีมาแต่อดีตแต่ชาติแล้วก็ชาตินี้ก็คิดดีสมาธิจะต้องมีวิตกมีวิตกยกจิตขึ้นโสรมหายใจมีวิจารพิจารณาจนเข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพิจารณาไปถึงลมหายใจเข้าไปถึงปอดถึงลำไส้ไปถึงหัวใจไปถึงร่างกายจิตก็จะวนเวียนอยู่ในการพิจารณาก็จะสงบมากขึ้นการพิจารณากายใจของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาของเราให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่ในร่างกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศสัทธาพิจารณาเห็นกายของเรามีดินน้ำไฟลม ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังไม่มั่นคงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่จิตของเราก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพิจารณาให้เป็นธรรมจิตเราจะได้เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะเบาบางลงไปก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับรุกขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสันใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สันใดมีสุขสุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกขังไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจที่อธิษฐานไว้ทุกอย่างยังไม่หายโรคถ้าหายจะไป ตั้งใจว่าถ้าสบายดีจะไปแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าร่างกายเป็นยังไงกลัวจะไปโดนรถเขย่าวันไปแค่อุดรกลับมาก็เป็นหวัด เดินทางบ่อยๆก็ไม่สบาย
1: อินเดียก็
0: น่าไปสำหรับคนไม่เคยไปชีวิตนี้ควรจะไปสักครั้งนึงนะใครไม่เคยไปบ้างโอ้นี่ไปหมดแล้วเนี่ยโอ้แสดงไซโคโลจีได้ผลอยากไปไหมอยากไปรอบารมีสี่ประการเนาะรอบารมีสี่ประการมีอะไรบ้างเนาะบารมีสี่ประการครบสมบูรณ์ได้ไปอินเดีย ไปประเทศอื่นมีแค่สตังค์มีเวลาก็ไปได้แต่ไปอินเดียต้องมีสี่อย่างหนึ่งมีอะไรมี มี

สตังค์หนึ่งมีสตังค์สองอะไรมีเวลาสามมีศรัทธาสี่ร่างกายแข็งแรงไปได้สี่อย่างมีสตังค์ก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธามีศรัทธาก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีสตังค์มีสตังค์มีศรัทธามีสตังค์ก็มีศรัทธาก็มีแต่เวลาไม่มีก็ไปไม่ได้มีสตังค์มีศรัทธามีเวลาแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้จะหามไปได้ไงโยมขาดอย่างไรก็หนึ่งไปไม่ได้แต่ครบสมบูรณ์ไปได้ต้องอธิษฐานให้ข้าพเจ้าคิดถึงต้นโพเลยนะ

ธิษฐานให้ข้าพเจ้าคิดถึงต้นโพเลยนะข้าพเจ้าลูกขอน้อมระลึกถึงพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่โคนต้นโพบารมีพระองค์ทำมาสำเร็จทุกอย่างกระหม่อมฉันขอน้อมที่จะไปไหว้พระองค์ในชีวิตหนึ่งขอข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีบารมีพร้อมทั้งสี่ประการมีเวลามีศรัทธามีแล้วศรัทธามีเวลาขอให้มีสตังขอให้มีร่างกายให้แข็งแรงจะไปไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้แล้วพอไปถึงต้นโพก็พอได้ไปปุ๊บก็ขอให้ลูกได้มาอีกมาอีกว่าก็จะพอถึงตรงนั้นก็ขอให้ลูกได้มาอีกมาอีกจะไม่โดยมากพอเขาพอเราเรียนธรรมะเนี่ยพอเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องพุทธบัตรพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปถึงแล้วปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากพบพุทธเจ้าตรงนี้จังแล้วไปเสร็จแล้วเราจะซาบซึ้งเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเที่ยว15วัน14วันเนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยลืมบ้านเราเลยเราจะไม่หิวไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าเราเขาคุมใจได้นะไม่เกลียดไอ้สิ่งละที่สิ่งแวดล้อมนะเรารู้สึกว่าโอ้โหฉันเหมือนมาเที่ยวเมืองสวรรค์เลยฉันกลับมาบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งอะไรๆที่ในโลกนี้ฉันไปเที่ยวมาหมดเนี่ยไม่มีในนี้เลยรู้สึกว่าชีวิตนี้มันคุ้มค่าเหลือเกินที่ได้มาไหว้พระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4นี่แค่ไปเห็นแค่อย่างเดียวก็พอใจแล้วแค่ไปเห็นที่ตรัสรู้ก็พอใจไปเห็นที่ประสูติก็พอใจไปเห็นที่นิพพานได้เห็นครบหมดรู้สึกว่าชีวิตนี้สมบูรณ์สมัยก่อนเขาใช้ไงโยมสมัยก่อนคนอินเดียเขาเดินกันจนครบเลยเขาถือว่าตายแล้วไม่ไปนรกใช้เดินโยมพระเจ้าโศกก็เดินครบเลยเดินฉะนั้นบางคนโอ๊ยไปทำไมอินเดียล้าสมัยสกปรกลกลุงลังแขกงั้นนี้แต่หารู้ไหมว่าเพชรในตมของดีมันต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปประเทศที่ไปยุโรปไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูฝรั่งมันก็ไม่มีอะไรน่าดูไปอเมริกาก็ไม่มีอะไรน่าดูแต่ไปอินเดียเนี่ยน่าดูทุกอย่างแต่ข้อเปรียบเทียบพอเราไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าโอ้กูนี่รวยแล้วเนี่ยโครงเครื่องบินปุ๊บเราจะเห็นว่าเรารวยก็แขกเลยโอ้เราโชคดีนะทุกคนก็แต่พอเราไปอินเดียมันจะมีระดับทุกมันมีคลาส4คลาสมีจนที่สุดขอทานมีคนระดับพออยู่ได้มีปานกลางเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเราเข้าไม่ถึงเขาไม่มองเราเลยนะมหาเศรษฐีนี่เขาไม่มองเราต้องมองเขานะเออถ้ามหาเศรษฐีอินเดียเนี่ยเขาไม่มองเราเลยเขามองข้ามเราไปเลยเออเราเศรษฐีไงเขาก็ไม่มองเราหรอกเขาไม่มองเราเราสวยแค่ไหนเราหล่อแค่ไหนเขาไม่มองเราต้องไปมองว่าโอ้มันสวยมันหล่อมันรวยนะระดับมหาเศรษฐีเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่มองคนวรรณะอื่นเลยนั่นจึงว่าเราไม่รู้วัฒนธรรมของเขาว่าเขาไปถึงอย่างนั้นที่รวยก็รวยจริงๆที่สวยก็สวยจริงๆที่จนก็จนจริงๆขี้เหร่ผียังกลัวระยงสวยก็ยังเทวดาเลยเงี้ยเขาถือว่ามันเป็นเมืองวัฒนธรรมของเก่าที่สุดในโลกไม่มีเมืองไหนในโลกนี้จะมีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนไม่เกินอินเดียพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาเกิดที่นั่นตรัสรู้ที่นั่นนิพพานที่นั่นพระปัจเจกโพธิ์คนที่มีบุญบารมีมากมายระดับโลกก็เกิดที่อินเดียแล้วภาษาก็ใช้ภาษากลางสื่อกับเทวดาได้ภาษามคตภาษาบาลีซึ่งไม่มีภาษาไหนในโลกนี้มีภาษาบาลีภาษามคตท่านพุทธเจ้าจึงต้องไปเกิดในภาษานั้นอัศจรรย์นะตั้งใจได้ไปทุกคนนะรับรองได้ไปอยู่ที่นี่ได้ไปทุกคนนะถ้ามีพรสี่ประการมีบารมีเดี๋ยวบางคนเนี่ยไปแล้วนะไปที่ฐานเนี่ยกลับมาโชคดีเลยกลับมาอินเดียเขาบอกคนไปอินเดียเนี่ยถ้ากลับมา

ดีจะดีเลยถ้าไปทำดีกลับมาจะดีเลยถ้าทำไม่ดีไม่ดีเลยถ้าว่างั้นข้าราชการทุกคนที่ไปอินเดียเนี่ยกลับมาแล้วบอกถ้าดีจะดีเลยถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนสวรรค์ดินแดนที่มีเทพารักษ์รักษาเยอะที่กล่าวในพระไตรปิฎกโอ้โหเทวดามากมายอยู่เทวดาก็มากพระพุทธเจ้าลงมาแสดงธรรมนะพระอินทร์ลงมาฟังอ่ะพระพรหมลงมาฟังอ่ะเทวดาลงมาฟังธรรมเรื่องพระไตรปิฎก 84,000 ธรรมขันธ์เรื่องเทวดานี่มากมายที่พระเจ้าทรงแสดงไม่ใช่เรื่องไม่มี แต่พุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พิสูจน์ด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐาน47วัน7เดือน7ปีให้ปฏิบัติไปก็จะเจอพระพุทธเจ้าเจอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานของมีจริงหมดจะไม่ใช่ไปขอใครได้ต้องดูที่ใจเราฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นของจริงไม่หลอกไม่ลวงของแท้แต่เราเนี่ยเป็นชาวพุทธถือว่าโชคดีนะโชคดีมีบุญพุทธศาสนาเนี่ยแค่นางคนหนึ่งเนี่ยเขาทำบุญถวายข้าวกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยจิตพนางตายไปแล้วไปยังเป็นสาวพอตายปุ๊บจิตคิดถึงบุญไปเกิดเป็นนางเทพเทวดาโอ้โหรัศมีใหญ่กว้างมากทำไมสวยงามกว่าพวกเทพบุตรคนอื่นเขาบอกทำไมนางทำบุญมากจังนางก็อะไรทำบุญมากบอกเนี่ยทำบุญมากกับเทวดาพวกฉันเนี่ยทำบุญโอ้โหให้ทานสี่ทิศเลยพวกฉันเนี่ยให้ทานสี่ทิศกว่าจะตายเนี่ยฉันเป็นเศรษฐีให้ทานสี่ทิศเลยนะทำทุกอย่างเลยแต่ทำไมนางจึงมีวิมานสวยมีผิวสวยมีบริวารมากพวกฉันทำมากนี้นางต้องทำมากกว่าฉันบอกเปล่าฉันไม่ทำอย่างท่านหรอกทำอะไรฉันจิตศรัทธาพระอรหันต์ท่านออกจากสมาบัติฉันน้อมมีข้าวไม่มีอะไรมากฉันก็ใส่ด้วยใจศรัทธาจิตของฉันพอตายฉันไม่ลืมบุญอันเนี้ยฉันมาได้ตรงนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรโอ้โหบุญในศาสนาพุทธนี่ทำทันทีก็มากมายแต่ว่าใจนี่สำคัญนั่นเรียกว่าคนพูดถึงว่าโชคดีทำอะไรก็เป็นบุญหมดอย่างที่เคยเล่าไปไหมนะแค่เศรษฐีมดงามไหมแค่เอาข้าวให้หมดก็ยังไปเป็นเศรษฐีมดงามให้เป็นฐานนี่เป็นลาภหมดเป็นให้แรงให้กาให้สุนัขให้อะไรฉันถือว่าให้ทานนี่ถือว่าเป็นลาภหมดเลยเป็นมงคลหมดนะคนตนีขี้เหนียวนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเก็บไว้โง่หลงแล้วไม่ได้อะไรเลยพวกคนเก็บเงินไว้ไม่ทำบุญตายก็ลูกหลานก็สนุกฟรีไปนะฉะนั้นคนที่รู้จักทำมาหากินรู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญคนนี้ฉลาดคนนี้เกิดมาโชคดีฉลาดถือว่าฉลาดไม่ยอมเก็บเงินแล้วไม่ใช้นี่ถือว่าไม่โชคไม่ดีโชคร้ายเกิดมาเป็นตระกูลขี้เหนียวแต่ถ้าได้จะทำทานแต่ว่าจะเบียนตัวเองถึงว่าแต่ก็ถ้าเรามีศรัทธามั่นคงนะก็ทำได้ยอมทำไปเถอะแต่อย่าไปทะเลาะกันก็แล้วกันผัวเมียต้องอย่าไปทะเลาะกันทำแล้วอย่าไปเสียดายทำแล้วให้สบายใจ ทำไมพุทธเจ้านี่ ทำบุญแล้วเห็นผล กับพุทธเจ้าในภายใน7วันพระปัจเจกโพธิ์พระสารีบุตรเนี่ยทำบุญแล้วเห็นภายใน7วันเลยอัศจรรย์นะทำไมคนถึงจ้องใส่บาตรกันถ้าพระมหากัสสปะมาบิณฑบาตเนี่ยพวกชาวบ้านจะจ้องใส่บาตรถ้าทำบุญกับพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นเศรษฐีออกมาบวชเนี่ยภรรยาก็ออกบวชเองก็บอกบวชแต่ท่านจะไม่ไปบิณฑบาตกับคนรวยท่านจะไปโปรดคนจน
ขี้เน่าเข่าคอคนขอทานเนี่ยท่านไปบินท่านบอกท่านเป็นคนรวยจริงแต่สงสารคนจนไปบินทบาทนี่พอไปบินทบาทเนี่ยไอ้คนมันเป็นขี้ทูตเนี่ยนะขี้เน่าคอเนี่ยท่านก็ไปสงสารว่ามันจะได้พ้นจากวิบากนี้จะได้พ้นจากวิบากนี้ท่านก็ไปบิณฑบาตด้วยมันก็ใส่ข้าวมันก็เป็นข้าวพวกนั้นนะมันก็พวกคนแขกมันก็ต้องหยิบข้าวด้วยมือนะแต่เขาจะล้างให้เกลี้ยงก่อนไอ้คนมันเป็นเขาไม่มีช้อนไม่มีทัพพีแต่สมัยนี้ก็ต้องเอามือหยิบตอนนี้ไอ้นิ้วมันเนี่ยมันหลุดลงไปในบาตรเลยนี่เหมือนหลุดมันเก่าจัดเป็นก็หลุดลงไปท่านก็ปิดบาตรให้พรจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจให้พรนั้นก็ดีใจโอ้ขอให้โลกฉันหายเถอะขอให้ฉันอย่าได้จนอีกเลยขอให้ฉันพ้นทุกข์อะไรก็อธิษฐานเพื่อได้แต่พอไปสำเร็จคนไหนท่านไปโปรดสำเร็จโลกก็หายแล้วก็ไม่มีทุกข์ตัวนั้นพอมาถึงท่าน้ำท่านก็มานั่งพิจารณาอาหารแล้วท่านก็หยิบมานิ้ววางไว้กับฉันคนร่ำลือโอ้โหพระแต่นี้เทวดาต้องมาใส่บาตรพระอินทร์ตัวเขียวพระอินทร์นี่ตัวเขียวเพราะทำบุญกับนอกศาสนาอะไรขุดบ่อคอศาลาที่มีภรรยาต้องหลายคนน่ะแล้วก็ไปถึงบนตอนพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเทวดาที่ขึ้นไปเป็นบริวารพระอินทร์เนี่ยสว่างกับพระอินทร์พระอินทร์รู้สึกว่าทำไมกูหล่อน้อยจังก็เลยทำบุญอะไรเขาบอกว่าทำบุญตักบาตรกับพระอรหันต์เนี่ยจะหล่อขึ้นบอกใครที่ทำให้หล่อได้เร็วที่ทำบอกพระมหากัสสปะพระอินทร์ก็เลยแปลงตัวไปทำเป็นกระต๊อบอยู่เป็นกระต๊อบอยู่ก็ดอกนางสุชาดาที่บอกย้ายพระมาแล้วตัวเองก็ทำเป็นจักรย้ายพระมาแล้วมาใส่บาตรเร็วยายก็ทำเป็นปลอมตัวเป็นคนชาวป่าเพื่อปิดบังให้พระมหากัสสปะเดินผ่านมาหน้ากระต๊อบตัวเองจะได้ใส่บาตรถ้าทำเป็นคนรวยไม่ใส่เขาไปอยู่กับกระต๊อบกับคนจนแปลงตัวก็ไปดักยายก็ทำเป็นคนจนมาก็นุ่งผ้ากระลุงกระลิ่งมาก็เอาข้าวมาให้สามีพระอินทร์ใส่พอใส่เสร็จแล้วก็ข้าวมันเป็นข้าวทิพย์นี่มันก็หอมฟุ้งเลยในบาตรเอ้าทำไมมาใส่บาตรให้เรามาโปรดคนจนวันนี้ฉันไม่ได้มาโปรดคนรวยบอกว่าท่านเป็นท้าวสกะเทวราชรวยแล้วจะมาเอาทำไมบอกว่าก็ผมก็หม่อมฉันจนนะจนอะไรเป็นเทวดาจนใจมันจนเพราะชาติก่อนไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ขอให้พระพุทธเจ้าในมีรัศมีสว่างเถอะอับอายขายหน้าพวกเทวดาที่ทำกับพุทธศาสนาจนตรงเนี้ยจนรัศมีถ้าจนก็ให้พรขอให้สำเร็จสมความปรารถนาบอกแต่ฉันไม่มาโปรดคนรวยนะฉันจะให้คนจนใช้บาตรบอกก็บอกว่าจนพอทำเสร็จปุ๊บพระอินทร์ก็ดีใจกลายสมีเขียวสว่างเลยท่านนี้กลายเหล่าท่านนี้เขียวพระอินทร์นี่สวยเลยมีรัศมีอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพเนี่ยสำคัญพุทธศาสนานี่ถือว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าจบเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่งมงายคนที่ไม่เชื่อเรื่องพุทธศาสนาไม่เชื่อเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหมดเลยพุทธเจ้าไปที่ไหนนี่พวกก็เรียบหมดคนไหนที่ไม่นับถือก็นับถือหมดเลยนับถือหมดทั้งเมืองเลยมีแต่ไอ้พวกที่มิจฉาทิฏฐิจริงๆไอ้พวกที่ฉี่เปื่อยพวกนั้นน่ะไม่นับถือไอ้พวกที่แก้ผ้าบางคนก็มานับถืออย่างพระอุบาลีเงี้ยก็มานับถือเป็นชีพเลยเหมือนกันแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้านับถือเปลี่ยนแปลงเป็นชาวกเลยฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาเพราะส
ามารถที่จะแยกแยะได้ทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนโอ้โหตั้งแต่ทานศีลภาวนาพระไตรปิฎก 80,000 ทีพระธรรมขันธ์เนี่ยยิ่งศึกษาลึกซึ้งไปโอ้โหอะไรมันอัศจรรย์ขนาดนี้เราอยากจะรู้ให้หมดยังรู้ไม่หมดเลยนะโยมนะเหมือนเรานั่งสมาธิโอ้โหเราอยากจะสงบตั้งแต่ต้นจนปลายมันไม่สงบสักทีเงี้ยได้แว๊บๆบ่อมๆอยู่เรื่อยเงี้ยวิบิดไหวๆอยู่เรื่อยเงี้ยคล้ายๆว่าเราก็รู้ลึกซึ้งว่าความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราแต่เรายังได้ไม่หมดความรู้มีอยู่ในตัวเราแต่เรายังรู้ไม่หมดฉะนั้นบารมีที่เราทำเนี่ยมันจะไปรวมไปเรื่อยๆเหมือนโยมเก็บเงินของโยมไว้เนี่ยสี่ส่วนเก็บไว้ใช้สามส่วนเก็บไว้ส่วนสามส่วนแต่ไอ้ส่วนนี้ที่เก็บไว้เนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ใช้ไปตั้งสามส่วนแต่อย่าเก็บวันเดียวนะโยมเก็บไปตลอดชีวิตไอ้สามส่วนไอ้สามส่วนที่เสียไปนะไอ้หนึ่งส่วนเนี่ยมากกว่าเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่เก็บนะไอ้หนึ่งส่วนนั้นไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะไอ้สี่ส่วนใช้ไปหมดแต่ถ้าเราเก็บทุกวันใช้ไอ้สามส่วนไปเก็บไปหนึ่งส่วนแต่พอตลอดชีวิตเนี่ยไอ้หนึ่งส่วนนั้นมาใหญ่กว่าสี่ส่วนอีกใช่ไหมคิดได้เนี่ยพวกนักคิดเนี่ยนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะได้นิดๆหน่อยๆนะคิดสักสี่ส่วนคิดสักสามส่วนคิดนู่นคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงงานเรื่องการกูจะเอาไอเดียอะไรไปขายโน่นขายนี่เนี่ยเราคิดแล้วพุทโธอันนั้นหนึ่งส่วนไอคิดไปสักสามส่วนนะแล้วก็พุทโธหนึ่งส่วนไอหนึ่งส่วนเนี่ยสะสมไปจากโยมไอสามส่วนมันหายไปแต่หนึ่งส่วนเนี่ยสะสมแต่พอหนึ่งส่วนนี้มากขึ้นจะเป็นสมาธิปัญญาได้เหมือนกันอย่าไปท้อถอยอย่าคิดว่าโอ้กูนี่นั่งตั้งนานสงบนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนิดเดียวนะหนึ่งส่วนเก็บไปเถอะเดี๋ยวก็จะเป็นนิสัยปัจจัยเหมือนโยมอธิษฐานวันนี้กูจะไปอินเดียได้หรือเงี้ยตังยังมองไม่เห็นอะไรยังเยอะแยะเงี้ยแต่หารู้ไหมพอเราสะสมบารมีไปถึงวันนั้นปุ๊บไปได้บางคนให้เคยยืมก็มีนะบางคนให้เคยยืมก็มีมีคนบอกไปเนี่ยกันไหมบอกฉันไม่มีตังค์ฉันออกให้ก่อนอ้าวเดี๋ยวค่อยผ่อนกันที่หลังเอ๊ะได้ไปไงยังไงได้เนี่ยอัศจรรย์เหมือนกันนะไอ้ที่ยุให้ไปเนี่ยไม่ใช่ไปเสียเงินอยากให้ไปรู้ไปเห็นอย่างที่เราเคยไปรู้ไปเห็นมาจะได้มีกำลังใจเชื่อว่าโอ้โหพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะ 2,000 ปียังมีจริงเลยไปกลับมาได้เราไม่เถียงเลยนะไม่สงสัยเลยพอเผลอรู้มากขึ้นมาก็คนพาไปอีกแล้วบางทีคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแหมจะเสียดายนะถ้าญาติเราทุกคนได้ไปอย่างนี้ก็ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเนี่ยทั้งครอบครัวเราถ้าได้นั่งสมาธิอย่างนี้ทุกคนก็ดีเงี้ยใช่ไหมทุกคนได้นั่งสมาธิแล้วจะได้เข้าใจกันแบบว่าจะได้รู้จักจิตตัวเองจะได้ควบคุมตัวเองทุกคนได้นั่งหมดจะดีกว่านี้ทีนี้นักธุรกิจเขานั่งสมาธิกันนะโยมนะนักธุรกิจนี่เขาเอาสมาธิเป็นนำเลยโยมยิ่งมีสมาธิมากเท่าไรยิ่งทำให้เก่งเท่านั้นสมาธิทำให้เกิดกำลังใจทำให้ไม่ท้อถอยทำให้อดทนทำให้ต่อสู้ทำให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในความดีตัวเองว่าใครจะว่าเราชั่วยังไงใครจะว่าเราไม่ดีไงใครจะติถิ่นนินทาใครจะขู่ตะคอกคำหยาบใครไงแต่ฉันถือว่าฉันดีแล้วฉันก็อดทนสู้กับงานนั้นสำเร็จไม่ท้อถอยแต่ก่อนเคยเบ้าน้ำตาตื้นใครว่าแล้วก็น้ำตาไหลอยู่นี่บุ๊กสบายใจฝังเหมือนเพลงเลยฉันไม่สนใจหรอกไอ้คนด่าเนี่ยมันทุกข์มันคนเดียวไอ้คนบ่นมันบ้าไปคนเดียวเราก็สบายใจเอ๊ะวันนี้พอไม่ได้ยินเสียงด่ารู้สึกเอ๊ะวันนี้มันหายไปไหนสักขาดเลยสักอย่างนะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทดสอบใจเราซะแล้วแต่ถ้าได้ด่าทุกวันโอ้ถ้าเราเฉยได้เนี่ยเราสำเร็จอยู่ที่ไหนก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองบางคนเราพอได้ยินแต่เสียงดีเนี่ยโอ้ยชื่นใจพอได้ยินไม่ดีร้อนใจเงี้ยแล้วก็เลยไม่อยากได้ยินสิ่งไม่ดีเลยอันนั้นเรารับไม่ได้
เราต้องพยายามทำให้เป็นกลางดีก็รับได้ไม่ดีก็รับได้เอ๊สบายดีก็ต้องหัดฝึกอย่างนั้นเพราะเรามีรักเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเรามีรักเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะรักแท้ๆจึงได้ทุกข์เนี่ยใช่ไหมโยมใช่บอสพอรักตัวเดียวทำให้ทุกข์เนาะถ้ารักตัวเองไม่แต่งงานกับใครก็ไม่ทุกข์แต่ก็อยู่ไม่ได้ว้าเวอีกเดี๋ยวจะหากูไม่มีน้ำยาอีกแต่ข้างความรักก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะเรามีความรักต้องเสียสละให้คนโน้นต้องเสียสละให้คนนี้เสียสละเท่าไรมันก็ไม่พออีกไงก็ยังต้องทุกข์อีกเพราะมันไม่พอความรักมันก็เลยมาเป็นทุกข์ก็ต้องยอมให้เข้าใจธรรมชาติความจริงว่าเราก็ดีเราก็ทำใจได้ไม่ดีก็ทำใจได้ความรักก็ไม่ถูกก็ให้ทุกคนรักตัวเองบ้างสิใช่ไหมไม่ใช่เราไปห่วงเขาข้างเดียวเขาก็ต้องรักตัวเขาบ้างเขาก็ต้องช่วยตัวเขาบ้างปัญหาก็แก้ได้แก้ได้ไหมแก้ได้ทุกคนนะถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่มันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมาธิหัวใจเราเนี่ยไม่มีสมาธิจะได้อะไรเห็นไหมหัวใจเราไม่มีสมาธิจะได้อะไรสมองเราไม่มีสมาธิจะได้อะไรมันก็วุ่นวายอยู่นี่เอาสมองอะไรมาใส่ก็ไม่รู้คิดมากเดี๋ยวตีนกาขึ้นเลยแย่เลยโยมนะคิดภาวนาเนี่ยพุทโธไปนะโยมนะตีนกาลบเลยนะโยมนะอย่าบอกให้ตีนกาไม่ขึ้นนะ 7-80 ตีนกายังไม่มีเลยลองดูสิแต่มาเคยให้สองคนภาวนามาแล้วตายไปแล้วสองคนเนี่ยตีนกาไม่ขึ้นเลยอัศจรรย์นะโยมนะแต่คนพวกนี้จะไม่สงสัยอะไรพุทโธอย่างเดียวหน้าเหี่ยวๆเป็นรอยปลาเนี่ยโยมหน้าเหี่ยวๆตีนกาขึ้นเต็มหน้าเนี่ยพอภาวนา3เดือนนะหน้าเต่งเป็นสาวขึ้นมาเลยโยมตีนกาไม่ขึ้นแปลกนะใจไม่โกรธใจดีเนี่ยตีนกาไม่ขึ้นนะเอาไหมไม่ต้องไปดึงหน้าไม่ต้องไปทางหน้าอะไรภาวนาพุทโธนี่แม่ไม่แก่หรอกให้ยิ้มทั้งวันนะแม่ใจมันยิ้มทั้งวันมันก็ไม่แก่เราต้องเรามีเครื่องสำอางเมคอัพอยู่แล้วไหมอันนี้50ใจอีก50ช่วยกันได้ถ้าจะมีไอ้นี่50จะใจเราตกไปไม่เหลือเลยเงี้ยมกโป๊ไม่ขึ้นหรอกโยมเหมือนในรถมันเก่าปะยังไงก็ไม่คืนแต่ใจเราดีเนี่ยมันคืนหมดใจเราดีก็เหมือนผ้าที่เนื้อดีเนี่ยมันขาดก็ปะได้แต่ใจไม่ดีเนี่ยเหมือนผ้าเก่าๆปะไงก็ไม่อยู่แต่ก่อนอาตมาเป็นนักชุนผ้าผ้านี่ชุนใช้เองชุนเป็นชุนไอ้ตัวไหนมันเก่าชุนไงก็ไม่อยู่พอขาดก็ชุนใช้ชุนไม่ปะละอาตมาใช้ชุนชุนนุ่นทนดีอะชุนผ้าเป็นไหมไม่เป็นโอ้เนี่ยพระต้องชุนเป็นชุนผ้าไม่ยากก็โยมชุนเดี๋ยวมันก็จะเขาสมมติว่ามันขาดเป็นรูเงี้ยแล้วก็ชุนเรียกชุนใช่ไหมอย่าร้อยมาเป็นวงเดี๋ยวก็จะติดเป็นเนื้อเดียวเรียกชุนผ้าสมัยนี้ชุนมันไม่เป็นแหละไม่ต้องใช้ปะใช้ปะนี่ต้องเอาตัดมาปะใช่ไหมง่ายใช้ชุนนี่ต้องใช้ถักไปวงไปจากวงกว้างมาแคบแล้วก็สุดท้ายก็มาเต็มเรียกชุนผ้าสมัยก่อนชุนเองเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครชุนใช้กันต้องเป็นพระก็ฉุนเป็นขาไม่ดีเดินจงกรมเยอะๆนะขาไม่ดีเดินจงกรมเยอะๆแล้วก็หัดฉันมือเดียวนะแล้วขาจะดีนี่มีทหารพันเอกคนหนึ่งอะมาตัวเขียวมาเลยภรรยาพามาลูกพ่อเขาเบาหวานขึ้นช็อกเรื่อยต้องไปโรงพยาบาลเรื่อยเลยก็มาหาจะมาแล้วก็งงมึน
ดูตัวเขียวอ้วนนะไม่ใช่เขียวพระอินทร์นะเขียวแบบโลกเขียวดูเขียวเราก็คนนี่ใจมันไม่ดีอ่ะ

ตัวมันก็เขียวใจมันก็เขียวเราก็เลยบอกเอางี้ละกันเห็นมาบ่อยๆนะก็เลยบอกบทเกษียณแล้วเป็นพันเอกเอางี้โยมมาอยู่วัดมาอยู่โรงพยาบาลมาถือศีล8และโรคนี้จะเบาลงบอกไม่ได้ช็อกเลยอดข้าวไม่ได้ช็อกบอกโรคนี้จะต้องมาปฏิบัติแก้กรรมจึงจะหายเขาก็บอกมาเถอะหายเขาก็กลัวช็อกนะอยู่บ้านนะช็อกเลยเนี่ยเอางั้นต้องมาวัดจะหายวันนี้มาขอมาไหนเป็นเดือนเนี่ยพอมาปุ๊บกินข้าวมือเดียววันนี้มาบอกหลวงพ่อผมเห็นสรรพคุณเลยนะกินมือเดียวเนี่ยเบาหวานผมลดหมดเลยนะทีนี้หน้าตาผ่องใสไอ้ที่เขียวหายไปเลยโยมขอถือศีล5กลับบ้านแหละเออหายดีขึ้นบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไอ้ที่ช็อกเชิดหายบอกว่าเนี่ยมันได้2อย่างบุญช่วยบอกดีผมเพิ่งเห็นนี่เองว่าเออมาปฏิบัติถือศีล8นี่น้ำตาลลดได้ตัวนี้ขาวขึ้นมาเลยโยมเฮ็ดเรามองเห็นคนเนี่ยมีโรคก็มองเห็นไม่ต้องให้หมอดูหรอกก็ดีขึ้นขอบคุณไม่ต้องใช้ยาเลยโยมเราไปช่วยลดความดันให้พอมาภาวนาเป็นขึ้นแล้วภาวนาเป็นขึ้นทีแรกต้องให้ลูกมาด้วยให้เนาะให้พี่มาด้วยมาดูแลนะดูแลเพราะตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเดินล้มเดินอะไรทีนี้สบายเลยช่วยตัวเองได้ นี่ถึงว่าอานิสงส์การปฏิบัติอานิสงส์การลดความลดเบาหวานนะเบาหวานนี่มันอยู่คนกินกินไม่เลือกคนกินห้ามใจไม่ได้หวานขึ้นเลยพอเจอตรงนี้เอาแล้วห้ามใจไม่อยู่ใจสั่นต้องกินกินก็หวานขึ้นปื๊ดเลยก็เลยเป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยรักษาไม่หายเพราะมันอยากมันห้ามใจไม่ได้ก็เลยเบาหวานก็ไม่ยอมหายไปกินยาลดเท่าไหร่มันก็ฝืนกันเพราะอาหารเนี่ยเป็นยาหม้อใหญ่ถ้าคนอยากจะหายโรคเบาหวานต้องเชื่อหมอต้องลดหมดเลยต้องทรมานตัวเองต้องบำเพ็ญทุกกิริยาทรมานตัวเองเหมือนพุทธเจ้านะต้องไม่กินต้องอดอาตมานี่เป็นเกานะเป็นเการู้จักเกาไหมไม่ใช่เกานะเกาไปตรวจอะไรขึ้นตัวยูริกสูงมากเลยจะมาว่าเอ๊ะกลางคืนนอนมาตื่นมาปวดนิ้วหมดเราเป็นโรคถ้ามันปวดนิ้วมันหนาวหรือไงเราพ่อเราก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาตรวจเลือดมาบอกท่านเป็นยูริกสูงมากยูริกมันแปลว่าอะไรอ่ะเกาอ่ะ บอกว่ายูริกสูงบอกแล้วจะเลิกยังไงบอกหมอเขารู้ว่าจะมาเป็นคนไม่กินยาไม่ชอบกินยาโรงพยาบาลจะมาก็เลยบอกว่าทำไงหมอพยาบาลพวกอะไรก็มาอธิบายฟังต้องไม่กินยอดไม้ทุกชนิดโอ้ผักบุ้งผักกระเฉดหน่อไม้โอ้โหของชอบทั้งนั้นเลยผักกระถิ่นนี่เงี้ยกระถิ่นเนี่ยโอ้ห้ามกินยอดไม้เราก็เสร็จแล้วสิแต่แล้วห้ามของชอบมาเลยโยมเครื่องในสัตว์นี่เราไม่เท่าไรแล้วเพราะเราไม่ก็แล้วก็หนังสัตว์อะไรเงี้ย ไก่เป็ดพวกนี้ปีกก็เป็นอะไรละเราต้องรักษาตัวเราไอ้โรคพันนี้น่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดทรมานที่สุดเพื่อนคนเป็นมานะโหเราไม่อยากอยู่สภาพนี้เรารู้ว่าไอ้สภาพเนี้ยเราไม่เอาแน่เลยไอ้เกาเนี่ยเราเคยเห็นคนเป็นเกาแล้วยังขำแล้วกินมากเนี่ยไอ้พวกนี้งั้นนี้หาว่าเขาไม่อดไม่อยากไอ้เราคนกินมากมาถึงตัวเองก็โดนไม่รู้ตัวก็เราก็เมื่อว่าเขาเราก็ต้องแก้ตัวเองนี่กินเลยมองอย่างเดียวเอาครูหายไม่ได้จริงจะกินหายไม่ได้กินโอ้อดนะโยมต้องเลือกกินตะคนโคนมันผักบุ้งก็กินตะคนที่แรกโคนก็ไม่กล้ากินผักกระเฉดโคนก็ไม่กล้ากินหน่อไม้โคนก็ไม่กล้ากินอย่างนี้กล้ากินไก่ก็ไม่แตะเลยไก่ก็ไม่แตะเจนหายปกติแล้วพยาบาลบอกหลวงพ่อ
กินมั่งก็ได้กินอะไรมากินมั่งมาก็ไก่ก็ลอกหนังเอาก็แล้วกันจะไปกินหนังมันกินเนื้อมันโอ้เขาแนะวิธีดีนะเราก็เลยเล่นๆมาบ้างเหมือนกันเงี้ยไอ้หน่อไม้แล้วก็กินได้บ้างแตงกวาก็ห้ามแตงกวาก็คงชอบพวกผักในของผลสุดตมาก็เลิกทุกอย่างเลยจนหายเป็นปกติไปตรวจแล้วไม่มียูริกแล้วลดปกติเพราะเราเรื่องกินอย่างเดียวโยมแล้วตมาไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะตมาไม่ชอบยานี่หายด้วยการรักษาด้วยอาหารของตัวเองนะตอนนั้นต้องว่าบางอย่างเนี่ยโรคบางชนิดเนี่ยเราต้องรักษาตัวเองอย่าปล่อยตามปากตามใจตัวเองไม่หายหรอกไอ้โรคเบาหวานเนี่ยกินจนตะปอมเขียวอะแล้วทำไงคนโรคเบาหวานต้องตัดขาวันนั้นอาตมาไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมคนพอบอกเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านไอ้ชัยพฤกษ์ที่สมุทรปราการเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านลูกเขาดีมากอะลูกชายลูกสาวลูกภัยเนี่ยดีมากเขาได้ลูกดีเขาอยู่หมู่บ้านใหญ่แล้วบ้านเขาสร้างกันใหญ่เขารักพ่อแม่เขามากแล้วก็พ่อประมาณอายุ90กว่าแม่90กว่าแต่แม่นี่แข็งแรงแต่หูตึงพูดภาษาไทยไม่รู้ภาษาจีนรู้แต่พ่อนี่ถูกตัดขาแค่นี้เลยเขาฟังรายการวิทยุเราเนี่ยรายการชะมืดเนี่ยรายการที่เรนโบว์อุปถัมภ์เนี่ยเขาก็ฟังพ่อเขาฟังรู้เรื่องแล้วลูกชายก็ฟังพวกชายก็เป็นนักธุรกิจเป็นนักธรรมะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ใช้ได้หมดพวกนี้ก็เขาก็เลยติดต่อพระลูกศิษย์บอกว่าขอให้ไปเยี่ยมโยมนี่หน่อยแล้วมาก็ไปเขาก็ดีพอเข้าไปก็เหลือขาแค่นี้เห็นเราเขาล้อดีใจมากเลยเห็นเราเขาล้อล่าเลยเจอเราเราก็คุยธรรมะให้ฟังบอกนี่เจ็บตะกายใจไม่เจ็บเจ็บตะกายใจใช้ได้คดีใจดีไม่ใจดีไม่บอกดีสวดจนมนได้ด้วยสวดมนได้อะไรได้ด้วยเป็นคนมีสติดีมากอยู่90ปีใช้ได้เลยเป็นคนไม่เสียใจด้วยนะไม่เศร้าโศกบอกโอ้บางคนตัดขาเนี่ยโอ้โหขากูหายไปไหนทำไมต้องตัดขากูเกลียดหมอยันตายแล้วแต่นี่แกเป็นคนมีธรรมะยอมรับความจริงเสร็จแล้วนี่พอไม่กี่วันพอลุกขึ้นไม่กี่วันธรรมะพระท่านโตเสียแล้วสิ้นไปแล้วธรรมะไม่ได้ไปเขาตั้งศพเสียแล้วรับหลังมาปุ๊บดูแล้วจิตใจก็ดีอะไรกันรู้เรื่องหมดไม่อยู่ในสภาพที่เป็นป่วยอะไรมากเลยเพียงแต่ตัดขาเท่านั้นเองพอได้เจอเราหน่อยก็ทีแรกเขาก็บอกว่าที่ไปพ่อเขาเป็นมากเราไปดูเอ๊ะคุยกันก็รู้เรื่องสติอะไรก็ดีแต่ไปนี่เขาเรียกเราต้องคิดเลยว่าโรคพวกนี้ต้องรักษาเองบางอย่างต้องเข้มแข็งถ้าใครเป็นโรคเบาหวานนะโหต้องตัดนะโยมนะนี่เป็นกันหลายคนเหมือนเนี่ยผู้นวดอ้วนเนี่ยกระป๋อมดำหรือยังสะปอมดำนี่เป็นมากนะคนเป็นเบาหวานดูที่สะปอมดำตรวจตัวเองก็ได้โยมขอสะปอมนี่จากสะปอมไหมโอ้ตายเลยฉันมาจากบ้านนอกเราตะตุ่มตะตุ่มรู้จักไหมตะตุ่มนี่ตะตุ่มนี่ตะตุ่มนี่ตะตุ่มนี่ถ้าตะตุ่มเขียวเนี่ยเป็นเบาหวานนี่ถ้าเขียวนะเนี่ยเขียวบื้อแล้วเบาหวานลงแล้วถ้าไม่มีก็แสดงยังไม่เป็นเรียกตะปอมคนทุกฝ่ายเรียกตะปอมตะตุ่มเนี่ยกินพวกเนี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยเป็นโรคต้มยำเนี่ยต้มยำเป็นเครื่องครบเพราะงั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ต้มยำกุ้งอย่าไปกินนะมันฝังหัวอะไรเนี่ยหัวตะกั่วต้องเอาตะกั่วออกก่อนจะเอาตัดหัวออกก่อนเอาละเอวังไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยนะมันน่าเอาไปตัดคอทิ้งจังไม่เอาลายยิงไม่ลงโทษนะ

0: เมืองนอกนี่ติดคุกด้วยแล้วก็ยึดใบอนุญาตหมดเลยคนนี้หมดทางหากินเลยแขกไปขายของที่อังกฤษนะขนมปังนะขนมปังอ่ะก็ที่จริงขนมปังบ้านเราก็ขายกันได้เลยนะเขาไปตรวจเขาจะมีการตรวจอะไรพวกแพทย์เขาจะตรวจตำร้านไปเจอคนแจ้งว่ามีซื้อไปกินมีเชื้อราหน่อยเดียวปิดร้านเลยจะลงโทษหนักเลยแขกหมดไม่ได้เลยของรานิดเดียวก็โดนนี่ของเรานะกินกันไปเถอะไม่มีอะไรว่ากันเลยอ่ะสลึงเดียวโยมคนเรียกคนรวยนี่รวยสลึงเดียวขาดสลึงหนึ่งไม่รวยหรอก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: าธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน SBBTV โดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุออนไลน์วัดสังฆทาน www.วัดสังฆทาน.com รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข024961164 024961164หรืออาคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตาอุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลฟ์อัดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตาอุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: ครับขอบพระคุณครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังรายการธรรมะสว่างใจของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานวันนี้ก็เป็นวันพระหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำ
0: หลวงพ่อสนองกต
1: ก็เป็นอุปสมบทที่1
0: คุณหมอท่านอาจารย์พบกับญาติ
1: อุปสมบทที่1นะก็เอาฤดูหนาวแล้วตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยแถววัดเนี่ยตอนนี้ขนาดเนี้ยอุณหภูมิ23องศาตอนเช้าก็อยู่ประมาณ20-21อากาศก็เริ่มเย็น

วันนี้พระก็ลงอุโบสถกันทบทวนสิกขาบทมาพบปะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็มาสนทนากันในหมู่คณะประชุมกันอยู่เรื่องนี้เพื่อความสามัคคีเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยใครบกพร่องผิดพลาดอะไรก็แจ้งบอกกล่าวกันขาดตกขาดเหลืออะไรก็บอกกล่าวช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันในสังฆะสังคมของสงฆ์อยู่กันด้วยความสามัคคีด้วยความเอื้อเฟื้อเวลาเราประชุมกันเราก็จะบอกกล่าวกันมีอะไรให้ช่วยเหลือใครขาดตกบกพร่องอะไรก็แก้ไขกันก็เพื่อความสามัคคีแล้วก็เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย วันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องอนิจจังอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆบางทีเราก็ใช้กันผิดๆบางคนพอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็บอกอนิจจังไม่เที่ยงมันเหมือนกับเราใช้อนิจจังเป็นกล่องไปกล่องเหมือนเรายอมรับกลายเป็นลัทธิโบราณลัทธิเหมือนรอคอยเหมือนอ้อนวอนบนบานอะไรไปมันกลายเป็นว่าอะไรๆไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้แน่ก็เลยไม่ทำอะไรก็ปล่อยมักเลยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกไม่เที่ยงมันจะเป็นอย่างนั้นคนได้ยินแบบนี้บ่อยๆแต่จริงกลายว่าอันนี้จางความไม่เที่ยงเนี่ยมันทำให้เราในด้านจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทมันก็มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันก็ต้องทำให้เราวันเวลามันก็ผ่านไปมันไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาทำให้เราเกิดความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงานก็ดีในการทำความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้ไม่ปล่อยวันคืนให้ล่วงไปเปล่าในด้านธรรมะเนี่ยในด้านความจริงของธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าเป็นเช่นก็มันไม่เที่ยงครับมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่คงตัวแล้วมันไม่คงทนเนี่ยมันมีความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปทำให้เราเนี่ยพอเห็นอันนี้จะลักษณะแห่งความจริงเพราะความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นประโยชน์ไม่คงทนและไม่มีใครบงการมันครับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าไม่ตายตัวมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วพอเราใช้คำว่าอนิจจังเนี่ยมันก็ต้องให้ครบเนี่ยความมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยมันถึงไม่เที่ยงเพราะไม่มีใครบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเป็นอัตตาเนี่ยอัตตาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราที่ใจเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนขาแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นอัตตาเราก็สั่งได้เอาให้มันเดินโดยสมมุติโดยเราเข้าใจว่ามันเป็นของเราแล้วมีตัวเจตนาเนี่ยตัวจิตที่ตั้งเจตนาว่าจะเดินมันก็ก้าวขาเดินได้เพราะเหตุปัจจัยมันครบเนี่ยเส้นประสาทอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวเจตจำนงเจตนาเนี่ยแต่พอถ้าเกิดเส้นเอ็นขาดหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอัตตาสั่งให้มันเดินมันก็ไม่เดินนะเพราะมันเหตุปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์มันขาดไปมันผุพังไปแบบนี้ถ้าเป็นอัตตาถ้ามีตัวตนจริงต้องสั่งได้แต่นี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัตตาสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัย
เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อัตตาก็ไม่เป็นอัตตาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องสั่งได้ต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ทีนี้เราใช้อันนี้จังเนี่ยคนเราพอเราเรียนหลักธรรมธรรมะแล้วเนี่ยบอกแล้วหนึ่งเพื่อไม่ให้เราประมาทให้เราดำเนินชีวิตอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงไปกุศลธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นบาปอกุศลอะไรเราก็ไม่ประมาทก็เพียรละเพียรปล่อยขัดเกลาให้มันน้อยลงหมดไปความจริงโดยธรรมชาติมันก็มีแบบนี้อยู่แล้วพอเรามาเรียนธรรมะเราก็มาศึกษาใช้ปัญญาใช้ความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาสาวหาเหตุหาปัจจัยมันเนี่ยพวกเราก็ต้องเนี่ยก็ต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้อย่างวันเนี้ยมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้หลายที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่ามาในพระไตรปิฎกมี88ครั้งไม่ใช่น้อยเลยในพระสูตรนึงเนี่ยในคาถาหนึ่งพระสูตรหนึ่งเนี่ยอาจจะในพระสูตรเนี่ยอาจจะมาเนี่ยอาจจะมา7บ้าง6บ้างเนี่ยแต่ก็รวมกันอยู่ในนั้นมี7 8พระสูตรถึง12พระสูตรก็อาจจะพูดซ้ำๆกันอย่างเงี้ยจนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านศึกษาพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามาในพระไตรปิฎกเนี่ย88ครั้งเป็นคาถาที่ว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยพอว่าเนี่ยพระองค์ตัดพระสูตรเนี่ยพูดตัดอย่างนี้อย่างนี้เธอปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็จะสรุปว่าวุฒิเจวะปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยพึงมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวแต่ไม่มีความเสื่อมเลยโนปริหานิเนี่ยไม่มีทางเสื่อมเลยพึงหวังแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเนี่ยวุฒิเจวะปาติกังขาเนี่ยจะไม่มีทางเสื่อมเลยโนปริหานิคือพระองค์ตรัสในหลักของการปฏิบัติเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเธอทำอย่างนี้ข้อนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแล้วก็หวังได้เลยว่าจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมเลยถ้าเรามองอย่างนี้พระองค์ตรัสอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงทำไมเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมนี่ของหลักของการปฏิบัติคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็คือมันไม่คงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันมาเข้ากับการดำเนินชีวิตของเราที่มันพอมันไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเสื่อมแต่ถ้ามันดีกับเราก็เจริญแสดงว่ามันไม่นิ่งมันแปรเปลี่ยนได้อาจจะเจริญแล้วจะเจริญอีกก็ยังได้เสื่อมแล้วเสื่อมอีกก็ได้เพราะมันไม่คงที่ไงมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดตามเหตุตามปัจจัยเนี้ยพอเราทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องดีงามมันก็เจริญก็ไม่ได้ขัดกันกับคำว่าที่พระองค์ตรัสเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะเขาว่าอนิจจังเนี่ยหรือว่าตายรักเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเช่นเดียวกับกฎของปฏิจจสมุปบาทหรือรุ่นพระอัตถกถาท่านเรียกปัจจัยการเนี่ยคือการกระทำที่มีปัจจัยซึ่งกันและกันปัจจัยการอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาพระเจ้าพระองค์ก็ตรัสเองถึงเราจะอุบัติเกิดขึ้นไม่หรือตัดหรือไม่ก็ตามธรรมเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่แล้วเราเพียงแต่มาเปิดมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รู้เนี่ยก็คือเนี่ยกฎธรรมชาตินี่แหละเนี่ยปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการแล้วก็ไตรลักษณ์ทีนี้เรามาศึกษาเรื่องอนิจจังเนี่ยแล้วก็ใช้ธรรมะเหล่านี้เราไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่เข้าไปรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันเกิดขึ้นว่าหาเนี่ยก็เรียกว่าหาเหตุหาปัจจัยทำความรู้ใช้ปัญญาเข้าไปรู้แต่พอลงมือทำเนี่ยก็
ลงมือทำก็คือการปฏิบัติก็คือองค์มรรคอย่างตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ประกาศศาสนายังไม่ได้เทศนาสอนใครเนี่ยพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่คนต้นโพเนี่ยพระองค์ก็ปาลกทำที่เราตัดสรู้ที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทวนกลับก็คือนิพพานก็คือปัจจัยการแล้วก็ปัจจัยไขก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละทั้งมีอวิชชาปัจจัยสังขาราเนี่ยสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็เป็นปัจจัยอย่างเงี้ยซึ่งกันสายเกิดนี่ก็เกิดตั้งแต่อวิชชาจนทุกขบวนทุกเกิดขึ้นแล้วก็สายดับที่เรียกว่านิพพานในปาลกครั้งแรกในพระทัยของพระองค์ที่พระองค์มาบอกกล่าวภายหลังเนี่ยพระองค์ตัดเราตัดจะรู้เรื่องนี้แหละปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานแล้วก็มรรควิธีมักคาในการดำเนินในการประพฤติปฏิบัติที่เรียกมักมีองค์แปดนี่แหละได้ครั้งหนึ่งเนี่ยที่พระองค์ปาลกว่าทำที่เราตัดสรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานเนี่ยยากที่ชาวบ้านเนี่ยที่ยังบริโภคกามจะเข้าใจการประกาศของเราอาจจะเสียเวลาหรือเสียกำลังไปเปล่าทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาจนพระองค์มาใช้พระมหากรุณาธิคุณพินิจพิจารณาแล้วคนที่ยังมีทุลีเบาบางยังมีอยู่พระองค์จึงประกาศพระศาสนาและมาแสดงพระองค์ทรงประกาศนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะเปลี่ยนมาแสดงในรูปของอริยสัจสี่ซึ่งเคยได้คุยได้พูดกันบ้างแล้วแต่ในที่นี้จะชี้โยงเห็นว่าธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วก็นี่แหละกระบวนการที่ทำให้เราเกิดทุกข์นะแล้วก็ไตรลักษณ์วันนี้พูดอย่างจี้ลงไปที่อยากจะคุยเรื่องอนิจจังนี่พอรู้ธรรมชาติเหล่านี้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราก็เอาความรู้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างว่าอนิจจังเนี่ยเราเรียนเรื่องอนิจจลักษณะเนี่ยลักษณะของความไม่เที่ยงเราก็รู้ว่ามันก็ดีแล้วถ้าเราเห็นจริงทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยจึงมาเข้ากับข้อปฏิบัติที่ลงท้ายด้วยวุฒิเจวะปฏิกังขาโนปริหานิเนี่ยนะพึงหวังแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีทางเสื่อมก็คือการให้ทำให้เรากระตุ้นให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอนิจจังเนี่ยจึงเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราจะหาประโยชน์ก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นธรรมธรรมจำปรารถนาของธรรมทั้งปวงตัดสินกันด้วยปัญญา เพราะว่าเหมือนร่างกายเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติถึงที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วใช่ไหมอันปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นนายกอมีรูปมีนามมีกายกับใจแล้วเราก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันไม่เที่ยงยังไงเราเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าเด็กๆ เป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงเพราะว่าไม่เที่ยงเราก็ต้องหาใช้ปัญญาหาประโยชน์กับเนี่ยธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามธรรมดาแบบนี้ไม่ให้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั้นใช้ปัญญาความรู้สึกมันก็จะมากับอวิชชาเพราะไม่รู้เนี่ยในความรู้สึกอะไรชอบใจไม่ชอบใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจคนคนนั้นแต่ทีนี้เราไปข้องเกี่ยวด้วยปัญญาเนี่ยเรามาเรียนธรรมะให้เห็นความไม่เที่ยงตามที่มันเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือพระองค์ตรัสว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าข้าสาวกตอบก็เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขและเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะในเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะ

ควรหรือยึดมั่นว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะนั่นคือธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมดาเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามนุษย์มีอวิชชาความไม่รู้พอไม่รู้ก็เกิดตัณหาอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจคนนั้นต้องการนี่แหละทุกข์มันเลยเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสถ้าพูดกันเป็นบุคลาธิฐานกระแสคนเนี่ยที่มีตัณหาที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็มีความอยากมีความปรารถนาเรื่องมีอัตตามีตัวตนนั่นแหละอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่กระแสธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเนี่ยเรียกว่ากระแสธรรมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เป็นตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยขัดกันฮะพอขัดกันขัดแย้งกันมันก็บีบคั้นกันต่อสู้กันกระแสธรรมมันก็ต้องชนะเพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยกระแสคนก็แพ้เพราะคนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการพอแพ้ก็เป็นทุกข์ก็บีบคั้นตัวเองทุกข์โดยธรรมชาติก็ตายมาเป็นทุกข์ในใจคนวันนี้เรามาเรียนมาศึกษาธรรมะมาใช้คำว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิธรรมที่พระองค์ทรงแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติตั้งแต่มรรคอันมีองค์8หรือสรุปย่อคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพื่อฝึกเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเจริญขึ้นไม่มีทางเสื่อมจิตใจเนี่ยพัฒนาได้หมดร่างกายมันก็เป็นเรื่องของโลกเราเคยคุยเรื่องขันธ์5อยู่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปครับร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเราสามารถฝึกสามารถพัฒนาขึ้นยกให้มันสูงขึ้นให้มันห่างไกลจากอบายเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องบีบคั้นกิเลสทั้งหลายที่พาเราไปเป็นทุกข์ชักจูงเราไปในทางผิดศีลผิดธรรมเราจึงมาโยงกับสติปัฏฐานเราจะเห็นอะไรตามที่มันเป็นเนี่ยต้องสติต้องคอยจับคอยระลึกนึกได้อยู่เสมอไม่เห็นแล้วก็ติดใจชอบใจครับเพราะเรามีสติระลึกได้อยู่เห็นตามที่มันเป็นเหมือนตามองดูเนี่ยเห็นรูปรู้ว่ารูปนั้นมีสีสันรูปร่างลักษณะยังไงเป็นหญิงเป็นชายพร้อมกับความรู้ที่เราเห็นที่เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณเห็นว่ารูปนั้นเป็นอะไรแล้วมันจะมีความรู้สึกตามมาด้วยในความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเด่นขึ้นมาเลยเห็นอะไรสบายสบายแล้วก็เป็นสุขอะไรไม่สบายก็เป็นทุกข์มันจะเกิดเวทนาแบบนี้อยู่เสมอแต่ทีเนี้ยมันเวทนาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะว่าพอเห็นอะไรสบายเป็นสุขมันก็ชอบเนี่ยไอ้ตัวชอบภาษาพระก็เรียกยินดีชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดจิตกระเพื่อมนะเนี่ยพอติดใจขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดการกระทำขึ้นมาเขาเรียกอุปทานยึดมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวเองต้องการก็มีไอ้ตัวเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงอย่าลืมว่าเจตนาหังกรรมมังวัฏฐามิที่พระองค์ตรัสเนี่ยเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละตัวกรรมก็เกิดการกระทำก็เกิดเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างเป็นบุญบ้างบาปบ้างแล้วก็ก่อภพสร้างชาติเนี่ยเกิดทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นพอเราใช้หลักอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันถึงทำให้เราเกิดว่าเออก็ดีแล้วเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะได้ทำให้มันเป็นไปตามมรรคนะทำให้เราเจริญขึ้นถ้ามันนิ่งมันคงที่ถ้ามีอัตตาเนี่ยมีตัวมันสั่งการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้มันก็ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วเพราะสิ่งข้างในมันจะไปตามเหตุตามปัจจัยคราวนี้เราก็มาหาเรื่องใช้ปัญญาสืบสาวเราดูเหตุปัจจัยให้ครบถ้วนเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันว่ามันมีเหตุอเนกมากมายมีผลอนันต์ด้วยอย่างครูบาอาจารย์ให้ยกตัวอย่างปลูกเอาเม็ดมะม่วงเป็นเหตุต้นมะม่วงเป็นผลเนี่ยเหตุผลไอ้ตัวเหตุตัวผลเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยทั้งปวงนะเม็ดมะม่วงจะเป็นต้นมะม่วงไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยร่วมก็คือ

ินปุ๋ยน้ำอากาศอะไรต่างๆท่านจึงเรียกว่าเหตุอเนกผลนั้นผลก็ไม่ใช่ได้แค่ต้นมะม่วงอย่างเดียวได้สิ่งทั้งหลายตามมาอีกมากมายเพราะเราข้องเกี่ยวกับโลกเรื่องชีวิตเนี่ยอย่าปองใจแค่เหตุเดียวผลเดียวเราก็ต้องเนี่ยแหละเรามาใช้ปัญญามาศึกษามาสืบสาวการคิดก็คิดแบบโยนิโสนมัสิการคิดให้เป็นระบบคิดให้มันต่อเนื่องคิดให้มันจบไม่คิดไปเรื่อยแบบฟุ้งไปอย่างเงี้ยคิดไม่มีหลักมีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่เขาว่ากันอย่างกรณีอย่างเงี้ยคิดแบบหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอ๋อเพราะมีอวิชชานะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมาเลยปรุงแต่งเพราะไม่รู้

ก็เพราะมีอวิชชานะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมาเลยปรุงแต่งเพราะไม่รู้มาเลยปรุงคิดจะเอาอย่างไรเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นกลางกลางว่าของมันทำให้เกิดวิญญาณความเข้าไปรู้ในเรื่องราวต่างๆไปยึดเกิดวิญญาณเกิดรูปนามเนี่ยพระองค์ไล่ไปจนรู้แล้วว่าอ้อกระบวนการแห่งทุกข์ของมีอวิชชานี่เองพระองค์สรุปให้สั้นๆเลยเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยไล่อย่างเนี้ยเหมือนเราเหตุการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้เราก็รู้นะใช้ปัญญาเนี่ยปัญหาก็รู้แล้วปัญหาก็คือต้องแก้นะต้องหาคำตอบปัญหาก็คือทุกข์นี่แหละเพราะว่ามันตันเนี่ยมันมีปัญหามันไปมันก้าวไม่ได้มันตันมันก็บีบคั้นมันก็อึดอัดก็คือทุกข์นั่นเองทุกในอริยสัจพระองค์จึงให้ปัญญาใช้ปัญญาปัญญายะสัมมากัตติใช้ปัญญาเข้าไปข้องเกี่ยวไม่ใช่จิตไม่ใช่ความรู้สึกของจิตแต่ใช้จิตที่มีปัญญาปัญญาประกอบกับจิตเข้าไปข้องเกี่ยวกับทุกข์จึงจัดการสาวหาเหตุหาปัจจัยให้ได้มากที่สุดอย่างกรณีคนที่ชอบพูดแล้วทำดีไม่เห็นได้ดีเห็นคนทำชั่วได้ดีมีสมไปเนี่ยมันก็มีสองนัยยะเนี่ยแหละทำดีเราทำดีครบสมบูรณ์หรือไม่ครบเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยมันครบบริบูรณ์หรือไม่ถึงจะได้ผลแบบนั้นแล้วผลที่เราหวังว่าต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันเกินกับเหตุที่เราสร้างการกระทำของเรามากน้อยแค่ไหนเราถึงหวังผลได้ขนาดนั้นเหมือนเราค้าขายเนี่ยว่าทำไมไม่ได้กำไรขาดทุนเหตุเป็นยังไงเราซื้อของมาขายอาจจะได้ของไม่ดีหรือของตอนนั้นตลาดก็ไม่ต้องการหรือเกิดเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะแล้วก็สาวหาไปเรื่อยๆแล้วก็พลิกแปลงหายังไงที่ลูกค้าต้องการหรือทำเลการค้าขายหรือการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ต้องนี่แหละคิดให้เป็นระบบภาษาพระเรียกโยนิโสนมัสสิการอันนี้เป็นปัจจัยภายในของแต่ละคนเพื่อสร้างปัญญาสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆแต่อย่างนั้นก็ตามบางทีมันเหตุปัจจัยมันเกินวิสัยที่เราจะวิเคราะห์วินิจพิจารณาเกิดเหตุการณ์อะไรภายนอกมันเลวร้ายเนี่ยเราก็เหตุปัจจัยเราอาจจะไม่มีปัญญาเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลได้หมดแล้วก็รู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เหมือนทำใจยอมรับมันเหนือวิสัยเหนือการค่าเหนือการเหนือปัญญาของเราแหละที่จะวิเคราะห์วินิจพิจารณาแต่ก็ไม่ได้ทำใจให้ผูกพันใจเศร้าหมองไปด้วยก็เหมือนกับใช้ปัญญาเนี่ยแหละปัญญามันยอมรับมันก็ได้หมดทั้งเจริญทั้งเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราฉลาดในความเป็นอยู่ก็ไม่ใช้ใจเนี่ยเป็นทุกข์กับเรื่องราวในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเหนือวิสัยเราเนี่ยเหนือปัญญาสติปัญญาความสามารถเราก็ยอมรับทำใจยอมรับได้วางเป็นจิตมันก็ไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่เล่าร้อนกับวิกฤตการเรื่องราวต่างๆในภายนอกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเกิดวิกฤตการเกิดปัญหาขึ้นมากมายในโลกทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างก็ไม่มีผลบางอย่างจัดการได้แก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้สรุปง่ายคือแก้ที่ใจตัวเองให้พวกเราชาวพุทธนะช่วยกันศึกษาหลักธรรมคำสอนชีวิตที่เหลืออยู่จะมีความสุขเลยคนเราปล่อยได้วางเป็นเบาๆนะถึงมาเรียนเรื่องขันธ์ห้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยทำยังไงให้ดูเห็นมันตามที่มันเป็นแล้วก็การดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับอิสระนะจะเสพบริโภคกามก็ไม่อึดอัดไม่เดือดร้อนเราอยู่ในโลกก็ยังบริโภคกามเราก็ทำไปด้วยสติ

0: ัญญามีศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจเอาไว้ประทานคอยหนุนลดละไอความตณีความโลภภาวนาหมั่นภาวนาเอาไว้มีสติภาวนาคือทำสตินี่แหละคนเราจะมีสติบ่อยๆมีมากขึ้นมีพลังมันจะมีพลังพลังละพลังปล่อยวางคนเราที่บกพร่องผิดพลาดทำเรื่องราวอะไรที่มันพิสดารวิปริตเนี่ยเพราะขาดสติสติมันมาไม่ทันพอเราฝึกสติมากๆเข้ามันก็ขนปัญญามาทันสติเนี่ยจริงๆบางทีเหมือนกับเราเหมือนตัวรู้นะให้ญาติโยมสังเกตดูพอเรามีสติปุ๊บเหมือนเรามีตัวรู้เกิดขึ้นบางทีอะไรเข้าใจว่าสติเป็นตัวรู้จริงๆไม่ใช่สติมันเครื่องระลึกแปลตามศัพท์เป็นเครื่องระลึกนึกไปแหละทีนี้เรามีผลงานจากปัญญาทำงานเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วในสัญญาขันในสัญญาความจำที่หมายรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่พอสติระลึกเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาเรียกใช้สัญญาเนี่ยมันตัวเก็บข้อมูลสติเรียกใช้มันก็เลยเหมือนสติรู้สติมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตมันอยู่ในฝ่ายของเจตสิกอยู่ในสังขารขันธ์มันไม่รู้หรอกในตัวมันจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนเราเรียนขับรถใช่ไหมรู้ขับรถสติมีสติฝึกขับรถแล้วก็ต้องใช้สติดูไว้ครูเขาสอนยังไงขับยังไงเกียร์มือคลัตช์เคลื่อนอะไรเลี้ยวยังไงมันก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในความจำในสัญญาพอเราขับรถเองสติมันก็เหมือนกับรู้พึ่งขึ้นมาเขาก็เรียกตัวนี้ว่าสัมปชัญญะบางทีเราเรียกสติสัมปชัญญะบางทีก็เรียกสติปัญญาเพราะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาสติก็เลยเหมือนตัวรู้ไปด้วยแล้วมันก็เรียกข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเรากระทบอะไรเรื่องราวอะไรปุ๊บมีสติระลึกได้เหมือนโกรธเนี่ยจะไปด่าเขาแล้วจะไปทุบตีเขาเนี่ยสติระลึกได้เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยข้อมูลเรามีข้อมูลแหละโกรธเขาเนี่ยเราบาปมากกว่าไปทุบตีเขาเนี่ยพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ถูกลงโทษลงทันเนี่ยเสียค่าปรับเสียเงินเสียทองเสียเวลาพอสติมันระลึกได้เหมือนก็มีข้อมูลแหละมันยับยั้งเป็นตัวบางทีท่านก็เปรียบเหมือนได้ประตูเมืองคนจะเข้าคนจะออกก็เหมือนเป็นคอยคัดกรองใครให้เข้าใครให้ออกเหมือนสติเป็นตัวนายประตูจับเอาไว้ใครจะเข้ามาเนี่ยรู้ว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีลักษณะอะไรมีพิรุธมีหน้าตาอย่างนี้เราก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้ามันมีแบบลึกลับขึ้นมาเหมือนกับอะไรที่มันเหนือวิสัยเราก็อันเนี้ยต้องใช้ปัญญาจริงๆอ่ะต้องมาสอบถามต้องมาดูรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยปัญญาก็ทำงานได้อีกแต่ตัวแรกเลยปัญญาก็มากับสัมปชัญญะเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนที่ถืออาวุธบ้างคุมผ้าหรือทำอะไรมีพิรุธอย่างเงี้ยพอเรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วสติมันเรียกใช้ได้เลยเรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยเรียกใช้เลยมันมีรูปภาพเลยคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยไม่ให้เข้ามานะใจใครจะออกเราไม่ให้ออกเรามีตัวกั้นไว้จะเข้าจะออกมันในเนี่ยมันอยู่เป็นประตูให้จิตใจเราเนี่ยเพราะนั้นเราจะมีการเจริญสตินะการพัฒนาการทำความเพียรของพระเนี่ยมีการเจริญสติสวดมนต์ก็มีสติอยู่กับบทสวดพลานาพุทธคุณธรรมคุณหรือสาธยายพระสูตรต่างๆก็เป็นการทำเจริญสติอยู่กับปัจจุบันถึงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำสติอยู่กับปัจจุบันสติถึงเป็นนำเป็นธรรมเขาเรียกว่าเป็นธรรมจำปักของธรรมทั้งปวงสติเหมือนเป็นตัวเรียกใช้ วันนี้ก็พูดเรื่องอนิจจลักษณะลักษณะของอนิจจังใช้ให้เป็นนะญาติโยมไม่ใช่แค่เป็นเครื่องปลอบประโลมใจมันไม่เที่ยงปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่เอาพอมันไม่เที่ยงเราก็ต้องนึกถึงคำที่พระองค์ตรัสวุจิเจวะปาติกังขามิเนี่ยมันไม่เที่ยงก็ดีแหละเราจะทำให้มันดีขึ้นเพราะมันคงที่อยู่แล้วมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วก็แปรเปลี่ยนมันให้เป็นดีขึ้นมีประโยชน์เนี่ยใช้อนิจจังเป็นอย่างน้อยก็ให้มันเกิดความไม่ประมาทในสิ่งใดไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันจะมีความเป็นไปแปรเปลี่ยนไปก็เกิดความไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงเลยไปไม่ประมาทในเวลาวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วก็พิจารณาโอ้สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับเป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันก็เป็นมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาประโยชน์หาประโยชน์กับสิ่งนี้ด้วยปัญญาได้ปัญญาหาประโยชน์แล้วก็หาความจริงทุกเรื่องราวพระองค์สอนให้เราฉลาดครับอาจารย์ครับผมว่าเกิดมาเรื่องอนิจจลักษณะอาจารย์ตรงนั้นมีอะไรหรือยังครับ
1: ครับมีคำถามครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมสุภชัยอาลัย ขอไปการนมัสการพระคุณเจ้าขอโอกาสท่านอธิบายเรื่องการแยกรูปนามคืออะไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วหรือยังครับ
0: อันนี้ถ้าเราก็รู้ได้เฉพาะตนนะเรารู้แล้วเนี่ยชัดเจนเลยแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้ที่เห็นคือรูปไอ้ที่รู้เข้าไปรู้คือนามก็แยกรูปนามได้ทั้งวันจนเป็นนิสัยสติตามเท่าทันหมดอันนี้เราจะมากน้อยแค่ไหนเพราะในการเห็นรูปนามเนี่ยก็เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาจนไปเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าได้ชัดเจนเนี่ยเราจะรู้ได้ตอนที่เราเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นถ้ารูปนามจะว่าไปแล้วก็คือขันธ์ห้านั่นแหละขันธ์ห้าเป็นไปเพื่ออะไรก็เป็นไปเพื่อไตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเนี่ยธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเป็นนามมีกายกับใจพูดง่ายๆชาวบ้านมันก็จะเป็นไปตามธรรมดาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเข้าถึงตรงนี้เราก็รู้เองว่าอ๋อแยกรูปนามได้เด็ดขาดหลวงปู่ท่านสอนไอ้ที่เห็นนั่นนะเป็นรูปไอ้ที่เข้าไปรู้ว่ารูปอะไรเนี่ยเป็นนามแยกนามเห็นแบบนี้อยู่ตลอดมีสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เห็นอาการที่มันเบื้องต้นเลยเห็นมันเกิดดับพอเราเห็นเกิดดับได้เร็วได้ชัดเจนเนี่ยเห็นเกิดพอเข้าไปตัวรู้ดูที่จิตแล้วกำหนดตรงไหนกำหนดที่รูปที่เห็นหรือว่าจิตที่เข้าไปเห็นคือสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยกำหนดรูปก็รู้นามรู้รูปนามรู้นามรูปเห็นไอ้นามเนี่ยเห็นรูปสภาวะนามเนี่ยไอตัวนามเนี่ยท่านรวมหมดทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณเป็นฝ่ายนามมี4รูปก็มี1คือร่างกายรูปที่มองเห็นนั่นแหละนามมีมองไม่เห็นแต่รู้ได้รู้ได้ด้วยจิตจิตมันกลางกับวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หรือตัวจิตเนี่ยมันเป็นแกนเป็นกลางมันประกอบกับสิ่งที่มาประกอบนะมันถึงจะเห็นมันถึงจะรู้เขาเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตพระวิธรรมที่เรียนเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานโยมถามว่าจะรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วเนี่ยถ้าตามคำพีเป็นลำดับเนี่ยพอเราเห็นรูปนามเนี่ยเห็นรูปนามมันเกิดดับนะพอมันเกิดดับมากๆเนี่ยมันได้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นขั้นของเขามันจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันไม่ควรที่ไปยึดเนี่ยไม่ควรจะเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวจนเห็นอนัตตาชัดมันก็ใช้ปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ได้อ่านได้เรียนได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็อาจจะตอบได้โยมประมาณนี้หรือท่านอาจารย์มีอะไรบอกโยมบ้างครับตรงนี
1: ้ครับครับที่โยมบอกว่าแยกรูปนามคืออะไรแยกรูปและนามคืออะไรก็คือแยกรูปกับนามก็ตามที่โยมถามแหละคือแยกระหว่างรูปรูปก็คือรูปขันธ์นั่นเองที่พระองค์ตรัสว่ามีขันธ์ 5นามก็คือนามขันธ์แค่นามขันธ์มี4งั้นนี่คือขันธ์ 5งั้นแยกรูปนามก็คือให้แยกออกมารูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะอันนี้แหละที่โยมถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแยกได้แล้วหรือยังเพราะโยมอาจจะศึกษาไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์กล่าวหรือว่าได้ศึกษาจากธรรมของพุทธเจ้าโดยตรงเลยไปอ่านมาในพระไตรปิฎกก็ได้หรือว่าอ่านในเอกสารหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือว่าในเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์เราก็มีหมดเข้าไปดูบางทีดูแบบนี้มันอาจจะเห็นเป็นไตรกรรมไตรกรรมธรรมไตรกรรมสิ่งที่เราได้อ่านหรือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มันประกอบกันเนี่ยครับบางทีเราอาจจะเห็นตามความจริงแบบนั้นก็ได้เป็นแบบนั้นก็เห็นว่าโอ้ใช่นะเราศึกษาไปจนรู้ว่าโอ้ไอ้รูปเนี่ยนะมันเป็นเมื่อกี้ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นนิจังความไม่เที่ยงมันแปรปรวนไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงจะเกิดอ่ะจนตายอ่ะมันเกิดที่ไหนเกิดในท้องนี่คือความแปรปรวนไม่เที่ยงนะอยู่ในท้องอ้าว9เดือนมันออกมาจากนอกท้องเห็นไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงจากในท้องมานอกท้องก็มาเป็นทารกมาเป็นเด็กเล็กเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนแก่แล้วมันก็ตายด้วยในที่สุดมันก็ต้องตายอันนี้ความไม่เที่ยงแปรปรวนเราก็จะเห็นในเรื่องของรูปเรื่องของนามพอเข้าไปดูนามล่ะไอ้นามทั้ง4ตัวก็แยกรูปแยกนามแล้วแยกออกมาก็ต้องเห็นว่าไอ้ใจเนี่ยมันเป็นนามขันธ์นามขันธ์มันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างก็ต้องเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังก็4นามขันธ์4ตัวก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานแบบไหนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อธิบายไปนะส่วนหนึ่งแล้วก็คือมีเรื่องของวิญญาณเข้าไปรู้สังขารเข้าไปปรุงแต่งสัญญาความจำได้ใหม่รู้ที่มาประกอบกันเนี่ยครับไปสังขารที่ปรุงแต่งแล้วก็มีเรื่องของเวทนาด้วยก็สามตัวนี้ก็เป็นเจตสิกที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะมันก็มีการทำงานของมันและการทำงานก็มันก็มีการทำงานแบบเป็นไตรลักษณ์อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมันไม่เที่ยงถ้าทำงานจิตรู้อะไรรู้แล้วมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยรู้แล้วมันก็ทำให้มีการทำงานของเจตสิกไอเวทนาสัญญาสังขารทำงานมันก็ทำเป็นเวทนาทำให้เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนั่นแล้วก็ไปทำงานไปที่ปัญหาสุขก็อยากได้ทุกข์ก็ไม่อยากได้ในตัณหาก็ทำงานเรื่อยไปเป็นอุปทานการสนองตัณหาอยากให้ได้มาซึ่งความต้องการอยากให้สำเร็จในความที่ไม่อยากได้ก็ไปทำนั่นแหละกลายเป็นภพขึ้นมาอีกมีอุปทานแล้วก็มีภพนั้นมีภพขึ้นมาก็ทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วก็กลายเป็นภพอย่างมีภพแล้วก็มีชาติอีกทีนี้เกิดมีชาติก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นนี่แหละกระบวนการที่จิตมันทำงานกระบวนการที่นามขันธ์ทำงานขันธ์ทั้ง4นามขันธ์ทั้ง4ทำงานโดยอาศัยกายด้วยนี่คือขันธ์5ทำงานมันก็ทำให้เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเหมือนเดิมประมาณทุกกายทุกใจนะเพราะนี่เป็นเรื่องของการแยกรูปแยกนามที่เราจะรู้ได้แบบนี้พอรู้แบบนี้ก็มาพิสูจน์จริงไหมจริงเรากายเราเป็นอย่างนั้นไหมก็ตามที่รู้นั่นแหละแล้วก็ประกอบกับเรื่องประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นไปจนถึงตายด้วยมันก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของรูปเป็นอย่างนั้นไหมเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปรวนอย่างนั้นเดี๋ยวเจ็บไข้ไม่สบายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นั่นในเรื่องของกายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจก็ตามที่กล่าวก็ปรุงแต่งมาทำงานแบบใจรักอีกตามที่กล่าวนั้นแล้วก็ ผมแต่งไปผมแต่งมาทำให้เกิดภพเกิดชาติแต่จริงๆไอ้ที่ใจมันเป็นทุกข์ก็เพราะมันตามปัญหาที่แหละอยากได้ไม่อยากได้แล้วสมความปรารถนาไม่สมความปรารถนาอะไรเงี้ยก็เกิดสุขเกิดก็กลายเป็นภพขึ้นมานั่นแหละทั้งนี้เรื่องของสิ่งที่เราจะต้องแยกออกมาให้รู้ก่อนว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงกายแล้วก็ใจโทษใจก็คือนามการเป็นยังไงที่ก็แยกรูปแยกนามตามเขาเรียกว่าตามธรรมมูจ้านั่นแหละที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็อาจจะเห็นจำนั้นก็อาจจะแยกได้ในเขาเรียกว่าแยกได้ในสิ่งที่เป็นในเรื่องของความรู้แต่ถ้าบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันแยกได้ก็เนี่ยรู้อย่างแรกก็คือรู้แบบรู้ด้วยปัญญาแล้วถ้ามันไม่สงสัยแล้วมันแยกได้อย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าเราแยกได้ในความรู้นั่นเองในปัญญานั่นแหละก็จริงๆมันคือปัญญาเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าอยากจะให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันแยกได้จริงไหมไม่จริงอันนี้ต้องปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละกรรมฐานขั้นที่หนึ่งนั่นเองกรรมฐานขั้นที่หนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละมันจะต้องเดินไปในองค์ฌานวิตกวิจารวิจิตสุเอกตานั่นเพราะการปฏิบัติไปนี่แหละก็เดี๋ยวมันจะเห็นเองถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติไปตามองค์ฌานได้ก็ต้องทำไปตามกรรมฐานนั่นแหละเพราะนั้นมีขั้นตอนของกรรมฐานก็ในองค์ฌานก็เริ่มต้นจากวิตกวิจารโยมก็ต้องทำกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นให้มันพร้อมปฏิบัติไปนะก็คือจิตไม่ออกนอกกายไม่เป็นนิวรณ์ห้าเลยนั้นนิวรณ์ห้าก็จะเห็นในเรื่องของกายเป็นทุกข์ด้วยเห็นจิตเป็นทุกข์ด้วยก็จะเห็นแบบนั้นแต่ถ้าฝ่าฟันไปให้ได้เดินไปตามองค์ฌานไปถึงปิติก็เห็นทุกข์ดับได้ทุกกายทุกใจดับได้ในที่สุดสุขก็เกิดให้เห็นอีกสุขก็มีอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอีกดับไปด้วยเอกตาเป็นองค์ฌานที่ห้าก็ทำไปอย่างนี้จิตเป็นสมาธิถ้ายังไม่ยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยบางทีจิตที่เป็นสมาธิก็ตัวสมาธินั่นแหละที่จะทำให้เห็นว่ามันกายกับใจมันแยกกันได้เพราะอาจจะเห็นตรงนี้แหละถ้าทำได้เราก็จะไปเห็นเองบางทีพอออกจากการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นเจริญปัญญาก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่กายจับบางทีเราออกจากกรรมฐานด้วยการปฏิบัติเนี่ยด้วยการปฏิบัติส่วนรวมก็ได้ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มนะแล้วก็เวลาเขาให้ออกจากกรรมฐานก็เปลี่ยนท่านั่งพับเพียบก็ได้ก็จับขามันไม่ใช่ขาไม่มีความรู้สึกเป็นขามันเป็นท่อนไม้สักอย่างแบบนี้แหละอันนี้จะเห็นได้นะถ้าปฏิบัติเข้าไปอันนี้ก็ต้องบางคนก็ต้องใช้เวลาเยอะๆด้วยใช้เวลาอาจจะเป็นหลายชั่วโมงก็ได้บางคนก็ไม่นานเพราะมีอาจจะมีของเก่ามีภพที่เคยทำมาวันอันนี้จะเห็นได้เหมือนกันเห็นว่ากายกับจิตมันแยกกันจิตมันแยกกันเพราะจิตมันไม่ทะลุกายจากกรรมฐานที่ปฏิบัตินั่นแหละตามที่กล่าวว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันแยกกายแยกจิตก็ได้นะก็มีตัวอย่างเครื่องพระพุทธภิกขุเวลาท่านมีครั้งหนึ่งไปผ่าตัดเนี่ยท่านบอกหมอว่าไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ฉีดยาชาเพราะท่านบอกว่าผ่าได้ก็ผ่าเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำไมไม่ต้องฉีดยาสลบฉีดยาชาผ่าตัดได้ก็นี่แหละก็เป็นเรื่องของการที่ท่านได้แยกกิจแยกธาตุทำให้สามารถแยกพอแยกกายออกมาแล้วมันตามที่กล่าวมันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ผ่าตัดได้แล้วก็แบบนี้แหละก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่ามันแยกได้ไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยเพราะก็มีอยู่สองทางเนี่ยที่เราจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ด้วยการเรียนรู้หรือว่าด้วยการประพฤติปฏิบัตินะแล้วมันจะศรัทธาได้นะทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าศรัทธาได้ก็ทีนี้ก็จะเชื่อว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันมันแยกกันก็ได้ถ้าแบบนี้ก็รู้เห็นได้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็โยมต้องลองทำดูครับท่านพระอาจารย์ครับก็เห็นว่าในช่วงเวลาแรกของรายการก็คงหมดเวลาครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาพบกันในช่วงที่สองเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบูมบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุ

0: หรือท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วันสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วันสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่สองครับ
1: ขอบพระคุณครับมาคุยกันต่อนะเมื่อต้นชั่วโมงได้คุยได้พูดกันเรื่องของอนิจจังให้ใช้ให้เป็นแล้วก็จะไม่มีทางจะไม่มีความเสื่อมจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเราใช้อนิจจังให้เป็นนะญาติโยมให้ได้ความไม่ประมาทในด้านการเดินชีวิตจะได้ไม่ปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปเปล่าที่พระองค์กล่าวอะไรอโมคังวิตสังวินสังกะอีลาอเปนะโอหุเกวลาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ละวันที่ผ่านไปอย่าให้ล่วงไปเปล่าจะมากจะน้อยแค่ใดไปเปล่าเนี่ยพอเราเห็นอนิจจังความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เราจะได้ไม่ประมาทจะได้ขนขวายมีกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นนะครับเพราะมันไม่เที่ยงแล้วก็ได้เห็นความจริงไม่ได้ก่อมตัวเองว่าโอ้ยอะไรมันก็ไม่เที่ยงแน่เลยแล้วก็ปล่อยเงี้ยหนีไม่ใช่เห็นไม่เที่ยงก็เห็นความจริงพอมันแปรเปลี่ยนได้เนี่ยเราก็ทำให้มันเจริญขึ้นได้เราจะได้พอเห็นความไม่เที่ยงมากๆเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์ของมันในตัวอันนี้จังเนี่ยไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงทนคงสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็คือไม่คงตัวไม่ตายตัวไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวไม่เป็นตัวตนอะไรเพราะสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยย่อมมีไม่ได้สิ่งที่จะมีได้ก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าก็คือเขาขัดแย้งกันนะในกรณีเนี้ยสิ่งที่มีอัตตาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาเนี่ยโยมเข้าใจนะคำเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะสามารถที่จะบังคับบัญชานะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องไม่เป็นตามเหตุตามปัจจัยฮะมันก็ต้องบังคับบัญชาได้มันมีตัวตนนี่มีอัตตามีตัวตนเนี่ยต้องบังคับบัญชาบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันจึงไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาดังนั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาท่านบอกว่าควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราพระองค์ถามควรหรือแต่โดยสมมุติเนี่ยเราก็แล้วเอ้ยมีตัวชั้นขาชั้นแขนชั้นเนี่ยโดยสมมุติมันหยัดกันแต่โดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่กล่าวได้ไว้แล้วพอเราเห็นอันนี้จะลักษณะชัดๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับทุกข์แล้วเพราะมันไม่คงที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ครับแล้วเราก็รู้อยู่ไม่มีใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ถ้ามันยอมรับได้นะมันยอมรับได้อ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้เราไปข้องเกี่ยวกับมันเราก็ข้องเกี่ยวด้วยความรู้ด้วยปัญญาอย่างที่โยมถามแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรูปนามเนี่ยเราก็จะมาต้องมาแยกเรื่องขันธ์5เรามาเรียนเรื่องขันธ์5เป็นยังไงเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยแล้วก็ถอดเมื่อเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องออกมาถอดออกมาเป็นชิ้นเนี่ยชิ้นๆแล้วเป็นส่วนๆแล้วก็มาศึกษาวิเคราะห์รูปมีหน้าที่อะไรประกอบไปด้วยอะไร

0: ในเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณทำหน้าที่ยังไงแล้วมันเป็นไปเพื่ออะไรแล้วเอาขันธ์มาตั้งมาแยกแยะออกเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้แค่ความรู้ว่าออกขันธ์เป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้แยกส่วนออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่ก็ต้องโยงไว้สุดเนี่ยแหละตายละนะขันห้ามันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องโยงเข้ามาขันห้ามันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปก็อยู่ในกฎธรรมดาของธรรมชาติที่มีความเป็นไปเนี่ยเราใคร่ควรเนี่ยพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเท่ากับเราแยกรูปแยกนามให้เห็นตามที่มันเป็นพอเรามาทำสมถะมาทำสมาธิอย่างพี่ท่านอาจารย์ชัยชนะท่านบอกเอาละเราจะแยกดูด้วยว่าที่ท่านบอกนะพระองค์บอกว่าทุกกายไม่ทุกใจเนี่ยเหมือนลักษณะการแยกเนี่ยเรานั่งนานๆมันปวดถ้าเราใจเรายอมรับได้เนี่ยมันเหมือนกับกายก็ไม่ได้บีบคั้นเนี่ยทุกกายแต่ไม่บีบคั้นเรื่องจิตใจใจเป็นอิสระด้วยอารมณ์ของสมถะจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมีอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิกายมันก็เบาจิตเบากายก็เบาจิตมันไม่ดิ้นแต่แล้วถ้าเราเนี่ยทุกขเวทนาเหมือนเราโดนมีแผลเนี่ยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้เป็นยังไงใจเราเป็นยังไงแล้วก็พิสูจน์กับตัวเองได้แยกได้ไหมกายกับจิตกายกับใจรูปกับนามทุกกายนะแต่เราไม่ทุกใจเนี่ยใช้ได้เลยเหมือนเรานั่งเนี่ยนั่งเราปวดมากเนี่ยพอจิตมันยอมรับจิตเป็นอิสระตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็อยู่เหนือกายเห็นกายมันก็เป็นธรรมดาร่างกายนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยพอจิตมันยอมรับมันก็กายมันก็เบากายว่ากายมันก็ยังทุกข์มันก็ปวดก็อย่างนั้นแหละแต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นใจไม่กระสับกระส่ายนั่นแหละโยมก็ดูว่ามีชั้นแยกได้แล้วมันในขั้นฝึกฝนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นพักๆเราก็พิจารณามันจนถึงเห็นมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงนี่คือขั้นตอนการพัฒนาในการฝึกฝนถ้าโดยลงรายละเอียดกันทำกันจริงจังๆเนี่ยก็จะเริ่มสติปัฏฐานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนกายเคลื่อนไปจิตรู้จิตตามสติระลึกได้อยู่เสมอเนี่ยในสติปัฏฐานถ้าเอากันแบบจริงๆเลยเอาจริงๆจังๆทำความเพียรเนี่ยอย่างพระเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยเอาเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆให้เห็นเลยแยกกันขาดเลยแล้วมันน้อมเข้าสู่ใจรักก็คือให้จิตมันถอนอุปทานนะครับมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้ได้จริงๆก็เกิดการฉลาดคืนเบื่อหน่ายไม่อยากกลับมาเป็นแบบนี้อีกครับอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเรโนส 2F บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะขอหลักในการฝึกสติเตรียมตัวที่จะละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรณ์และมีหลักในการเดินทางไปในโลกหน้าอย่างไม่มีนิวรณ์ครับ
0: โยมรู้เรื่องโยมอ่านโยมเขียนมาเนี่ยแหละสตินิวรณ์พวกนี้แสดงว่าโยมก็มีความเข้าใจแล้วในการทำพิธีปฏิบัติหลักการง่ายๆคือให้จิตอยู่กับกายกายอะไรที่ดีที่สุดก็คือลมเข้าลมออกพระองค์ก็ตัดเองว่าลมก็คือเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายเป็นกองแห่งรูปเหมือนกันให้จิตอยู่กับกายทำให้ติดให้อยู่กับลมเข้าลมออกเห็นมันเข้ามันออกชัดเจนหลักพอมันอยู่กับลมเข้าลมออกเนี่ยนิวรณ์มันก็ไม่มาแล้วแหละ อย่างไม่มีนิวรณ์ไอ้นิวรณ์5ตัวที่พระอาจารย์ชัยชนะท่านก็บอกแล้วเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยพอมีวิตกวิจารอยู่กับลมเข้าลมออกคอจิตระลึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้สังเกตนะมันจะมีปิติมีสุขไหมเนี่ยถ้าจิตมันเป็นหนึ่งจริงๆตั้งมั่นเนี่ยมันต้องมีปิติมีสุขอยู่ในอารมณ์นั้นนี่ไอตัวร้าย5ตัวนิวรณ์5ดับไอตัวดี5ตัวเกิดสังเกตดูและการพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะละสังขารนะในขั้นนี้เราก็รู้แล้วว่าหลักของเขาก็คือเนี่ยแหละเจริญสติอยู่กับลมใช่ไหมแต่ในขั้นปกติเนี่ยเราก็ต้องนี่แหละศึกษาพระสูตรรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรควรไหมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันถึงจะอิสระจริงๆไม่งั้นมันก็ห่วงหาอาวรณ์อยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่นะอยากคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างยิ่งมีเวทนาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคร้ายเนี่ย มันมีเวทนามากๆจิตมันก็ดิ้นนะถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยมีขันติมีความอดทนเนี่ยจิตมันดิ้นมันก็ไปลงนิวรณ์เนี่ยทำให้เจริญสติให้มันเข้มข้นให้มันระลึกนึกได้เลยพอเกิดอะไรปุ๊บมาดูลมเลยเนี่ยเกิดแอคซิเดนต์เกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยมีลมมีคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องระลึกดูลมเข้าลมออกจับลมเลยพระองค์ก็ตัดกับพระราหุลนะเรื่องดูอากาศอนาปานสติเนี่ยนั่นแหละให้เห็นอาการลมเข้าเกิดลมออกดับเกิดดับอยู่ตรงนั้นได้ประโยชน์ถ้าโยมถามแบบนี้ฮะเป็นการฝึกสติเตรียมตัวละสังขารได้ทุกเมื่อและอย่าทิ้งลมให้เป็นวิหารเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอการแนะนำโยมประมาณนี้ถ้าอาจารย์อะไรมีเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับครับกะที่โยมถามว่าละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรณ์เพราะฉะนั้นโยมก็ต้องรู้วิธีการตามที่ท่านพระอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรู้วิธีการว่ามันทำยังไงถึงจะไม่อาวรณ์ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเมื่อไหร่เพราะเวลาที่จะไปถ้าไม่อาวรณ์ก็คือต้องตามที่โยมบอกว่าไม่มีนิวรณ์ห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือหนทางที่จริงๆโยมถามมาโยมรู้แล้วเพราะถ้าไม่ให้อาวรณ์ก็คือไม่มีนิวรณ์ห้านั่นเองเพราะมีนิวรณ์ห้าเนี่ยมันทำยังไงโยมก็ต้องเข้าไปรู้แต่นี้ก็คิดว่าโยมรู้แล้วแหละพอรู้ก็คือนั่นก็คือกรรมฐานนั่นเองนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราดูลมหายใจนั่นแหละเพราะเวลาที่เราจะจากไปเนี่ยเราจะไปจากโลกนี้ก็ต้องนั่นแหละก็คือถ้าไม่มีนิวรณ์ก็คือต้องทำกรรมฐานก็อย่างพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่านก็ทำอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติไปในกรรมฐานในสมถะพระองค์ก็ไปรูปฌาน1 2 3 4ขึ้นไปที่อรูปฌาน1 2 3 4กลับลงมาก็กลับลงมาที่รูปฌานใหม่ก็ทำอยู่อย่างเงี้ยจนพระองค์ปรินิพพานไปด้วยกรรมฐานนั่นเองวันนี้เองที่โยมถามว่าโดยที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยไปจากโลกหน้าไปที่โลกหน้าโดยไม่มีนิวรณ์ก็นี่แหละโยมเพราะฉะนั้นไม่อวรก็นี่แหละก็ต้องทำอย่างนี้แหละทำให้ไม่มีนิวรณ์ห้านี่แหละก็ด้วยกรรมฐานนี่แหละวันนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็กล่าวไว้นะตามหลักนั่นเองก็คือหลักนี้แหละก็คือหลักการปฏิบัติให้มีกรรมฐานอยู่เสมอนั่นเองนะเพราะนี่แหละเราก็ต้องทำนะจำตามธรรมของพระองค์ทำตามที่พระองค์ได้ทำตัวอย่างให้เราได้ดูแล้วนั่นแหละครับท่านพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมไก่พิมพิวัฒน์บอกว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติได้ไหมเจ้าคะ
0: ก็ต้องคำว่าสมาธิโยมก็รู้แล้วสมาธิก็คือสมถะนะครับส มาธิภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนานี่ชื่อเดียวกันที่สุดของสมาธิก็คือรูปฌานอรูปฌานถือเรียกว่าสมาบัติ8อาจจะได้ปัญญาอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งและได้คุณวิเศษต่างๆก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงสมาธิเป็นการเข้าถึงอารมณ์ของสมาบัติ8นะรูปฌานอรูปฌานหรืออภิญญาต่างๆคำว่าวิมุตติเป็นชื่อของผลของปัญญาที่เราวิชาวิมุตติเรามีวิชาเนี่ยเรามีความรู้จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเพราะมีความหมายคนละอย่างกันถือว่าเป็นวิมุตติได้หรือไม่ได้นะมีถูกไม่ใช่สมาธิก็เป็นเรื่องของจิตส่วนวิมุตติเป็นเรื่องของปัญญาก็ต้องแยกกันถ้าเราเข้าสมาธิถือว่าเป็นวิมุตติเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นบาตรเป็นฐานเพื่อให้เข้าถึงวิมุตติได้ถ้าอย่างนี้ได้เขียนถ้าถามอย่างนี้ได้ถามอย่างนี้ว่าการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานให้เข้าถึงวิมุตติได้ไหมคะได้ไหมอย่างนี้ได้แต่ถ้าโยมถามว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติถือเป็นวิมุตติได้ไหมไม่ได้ก็ต้องดูเพราะมันเป็นของเรื่องของจิตกับเรื่องของปัญญาจิตก็เรื่องสมาธิปัญญาก็เรื่องความรู้เข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตจึงหลุดพ้นไม่เอาวิมุตติหลุดพ้นสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่สมาธินี้ยังมีกิเลสยังอยู่ในขั้นสังคตะยังปรุงแต่งอยู่แต่วิมุตติเนี่ยอสังคตะแล้วเป็นวิสังขารหมดแล้วหมดทุกข์หมดกรรมแล้วหรือท่านอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
1: ้ครับจริงๆก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือถ้าวิมุตติต้องเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสมาธินั่นมันเป็นเรื่องของสมถะที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นก็มันเป็นพื้นฐานนั่นแหละก็พระอาจารย์กล่าวให้หมดแล้วมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญานั่นเองมันถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะเข้าไปเจริญปัญญาไม่ได้เพราะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของกันและกันเพราะสมาธิต้องมีสมาธิก่อนจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่ว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มันล้ำลึกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติแล้วมันถึงจะรู้เห็นจริงพอรู้เห็นแล้วมันถึงจะเห็นอย่างนั้นพออย่างนั้นพอเรายกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะก็ไปจะอาศัยทำต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติมานะฮะก็จะไปเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความจริงก็จะรู้น่าจะรู้ในเรื่องของที่เราจะพิจารณาไปนะในเรื่องต่างๆที่โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นอันนี้การทุกข์อนัตตาไตรลักษณ์นั่นแหละนี่ที่พระองค์ทรงให้พิจารณาให้มันหลุดพ้นเนี่ยวันการหลุดพ้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยดังนั้นวิมุตตินี่แหละโยมมันจะหลุดพ้นได้ก็จะต้องเป็นเรื่องของปัญญาครับท่านประธานครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมพีลาดากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวจนครบพรรษาจะได้บุญเท่ากันไหมคะ
0: อันนี้น่าจะโยมใช่ไหมโยมถามแต่พระเนี่ยในอริยวินัยเนี่ยท่านก็ให้ทำสังฆกรรมนะร่วมกันการอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจจริงจริงใจเลยว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นว่าจะทำอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนอธิษฐานให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิษฐานแล้วทำอธิษฐานแล้วทำเหมือนพระเนี่ยอธิษฐานจำพรรษาเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยอธิษฐานจะสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่อ้อนวอนแล้วโยมคิดว่าจะทำเนี่ยความคิดนี่คือความตั้งใจนะครับตั้งใจมั่นจนครบพรรษา ก็เท่ากันเพราะโยมไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรนี่ครับเราจะคิดว่าจะทำอย่างเดียวระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวให้โยมได้บุญเหมือนกันอยู่ที่เราอยากทำเพราะการอธิษฐานด้วยวาจาเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำให้มั่นใจขึ้นนั่นแหละการเปล่งวาจาออกมาต่อหน้าพระสงฆ์หรือหมู่คณะนะฮะทำให้เรามีความมั่นใจเข้มข้นขึ้นก็เป็นรูปธรรมส่วนในนามธรรมจิตมันก็ต้องปักใจเนี่ยต้องตั้งใจว่าเราจะอยู่จำพรรษาหรือโยมไม่ได้บอกว่าโยมเป็นโยมอาจจะเอาพรรษานี้ใช่ไหมทำความเพียรถือศีลแปดให้ครบพรรษาเราก็ทำเลยตั้งใจมั่นใจเราทำได้จิตจะนงตรงใจแล้วเนี่ยเจตนาเป็นกรรมดีแล้วได้บุญเท่ากันนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมธนชัยลอดขาบอกว่าขอนมัสการสอบถามครับในสถานการณ์โควิดที่มีคนตายมากเราพิจารณาว่าเป็นการว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกก็จะทุกข์อีกตัวเราก็เหมือนกันแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาที่ถูกต้องไหมครับ
0: ครับก็เอาปรากฏการณ์มาทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความจริงลักษณะแบบนี้ไม่ว่าปรากฏการณ์เหตุการณ์อะไรก็ตามมันไม่เฉพาะโควิดเนี่ยพอเรามีผลกระทบต่อเราแล้วเราก็ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มาที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้เราไม่ประมาทและได้พิจารณาหาความจริงว่าเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ก็คิดอย่างนี้ก็ใช่ว่าใช้ปัญญาก็ถูกคราวนี้มันจะอยู่แค่ขั้นปรุงแต่งบางทีเราก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นพักๆแต่พอเห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยโยมจะยิ่งพอบอกว่าถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีกโยมเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเกิดอีกทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมของตัวเองว่าเราประมาทอยู่ไหมแล้วปล่อยชีวิตสิ่งก็ยังไม่มีทานก็ยังไม่ทำยังเพลิดเพลินอยู่กับครอบครัวหน้าที่การงานสนุกสนานลื่นเลงอยู่จะต้องดูพฤติกรรมของตัวเองถ้าปัญญามันเกิดจริงๆเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงเกิดเป็นทุกข์จะต้องขนขวายแล้วทีนี้ก็ไม่อยากเกิดอีกเนี่ยทำยังไงเราก็ต้องศึกษาแล้วต้องรู้พุทธเจ้าท่านบอกยังไงทำยังไงถึงจะไม่เกิดอีกเพราะพระองค์เป้าหมายเลยก็คือที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อออกจากทุกข์ออกจากการไม่เกิดอีกนะไม่มาเกิดอีกเราก็เรียนเลยทีนี้อ๋อพระองค์ให้มรรคมีองค์แปดไว้สรุปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเรามีศรัทธาศีลสุตตะจักขะปัญญามากไหมเนี่ยเอามาวัดกันวัดผลศรัทธาเรามากไหมศีลเราบอดีไหมปกติดีไหมศึกษาไหมมีสุตตะคอยเรียนคอยศึกษาหาความรู้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละฝึกฝนตัวเองมีการเสียสละมีการแบ่งปัญญารอบรู้มากขึ้นเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้เนี่ยดูเช็คพฤติกรรมของตัวเองได้ครับแล้วตอบด้วยตัวเองว่าถูกหรือไม่แต่การเห็นอย่างนี้แล้วมีฟิ้งขึ้นมาเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราไปงานศพปุ๊บอ๋ออีกหน่อยฉันก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเหมือนกับเรากล่อมกล่าวจิตใจเราอย่างนี้อยู่เสมอเหมือนมรณานุสติเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีฮะมรณานุสตินึกถึงความตายพระองค์ก็ยังให้นึกถึงอยู่บ่อยๆพอเรานึกบ่อยๆปุ๊บมันจะเกิดความไม่ประมาทนะฮะเฮ้ยอีกหน่อยเราก็จะตายเหมือนเขาแล้วเนี่ยก็เลยอะไรที่ยังไม่ก ทำให้เสร็จก็ทำให้มันเสร็จซะเนี่ยก็เกิดการกระทำเกิดความขยันขึ้นเช็คกับตัวเองเลยเนี่ยอันนี้เกิดปัญญา

จริงๆแล้วส่งผลในทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยได้ประโยชน์นะโยมนะเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปัญญาในระดับหนึ่งที่โยมถามเนี่ยก็ถูกต้องได้อยู่แต่ก็ให้ส่งผลให้มันชัดเจนขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเห็นทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นมันจริงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงเหมือนภาษาลิบุตรท่านบอกเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เนี่ยการไม่เกิดเนี่ยคือความสุขในปฐมเทศนาพระองค์ก็ตัดเลยเนี่ยชาติเป็นทุกขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์เกิดอะไรเราไม่เป็นทุกข์คิดอย่างนั้นเราอ่านหนังสือเราก็อ่านเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ทีเนี้ยพออ่านแล้วเราทำเข้าใจแล้วแบบนี้แล้วก็เราต้องเข้า

0: ทำเข้าใจแล้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เราต้องเข้าไปลึกเข้าไปในหัวใจจริงๆไม่อยู่แค่สัญญาแล้วทีนี้มันอยู่ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยปัญญาจริงๆก็คือทำพฤติกรรมการกระทำให้เราให้เห็นทุกจริงๆให้เห็นทุกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงมันเกิดดับยังไงก็คือก็ลงมาที่การปฏิบัติมรรคนั่นเองศีลสมาธิปัญญานะโยมโยมเห็นอย่างนี้ดีแล้วก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งโดยสัญญาความจำแต่มันก็เอื้ออำนวยให้เกิดปัญญาความรู้ได้นะโยมนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับหนึ่งครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเบญจวรรณบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคนสติไม่ดีวงเล็บคนบ้าเวลาตายไปแล้วจิตจะยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะเขาก็รับผลแห่งกรรมนั้นคนสติฟั่นเฟือนเขาก็มีโลกของเขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าในขณะที่เขาตายเนี่ยโลกของเขาเป็นยังไงขณะที่จิตของเขาตกอยู่ในอารมณ์อะไรก็จะมาใช้กรรมในชาตินี้ไม่แน่ก็อาจจะหมดกรรมเกิดชาติใหม่ก็อาจจะปกติก็ได้หรืออาจเกิดชาติใหม่อาจจะเป็นที่แบบนั้นหรืออาจจะลงตกนรกอะไรไปใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็เขามีวิบากกรรมนั้นคนที่เป็นบ้าเนี่ยสติไม่มีนะจิตก็เลื่อนลอยเราก็เป็นบ้าเป็นพวกพักเหมือนกันนะคนปกตินี่แหละพูดคุยกันแบบนี้บางทีเราก็บ้าเป็นคนบ้าเนี่ยขาดสติทำอะไรพูดคำหยาบบ้างส่อเสียดอินทาให้ร้ายบ้างมันก็ตกไปอยู่อารมณ์ของความโลภและขโมยของเขาก็ได้นะเป็นเปรตเนี่ยแย่งชิงเขาเบียดเบียนเขาโทสะความโกรธเป็นสัตว์ไร้ฌานเนี่ยทุบตีกันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยก็บ้าเราก็บ้าอยู่มันก็บ้าบ้าเรื่องนั้นบ้าเรื่องนี้แล้วบ้าบ้ายศบ้าตำแหน่งบ้าใครเอาเยินยอสรรเสริญเนี่ยมันก็บ้าหมดแหละแต่คนที่ว่าเป็นที่โยมเขียนมาได้เป็นคนเขาเรียกจิตเภทคนบ้าอย่างเงี้ยเพราะจิตเภทใช่ไหมก็จะมีความคุ้มคิดอยู่ในเรื่องราวอะไรที่เขาติดอยู่อย่างคนจิตเภทอย่างคนซึมเศร้านี่ก็อ่อนๆนะครับบกคุ้มคิดจับจดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้หวาดระแวงจิตมันตกลงเนี่ยเวลาตายไปแล้วจิตดวงนั้นเนี่ยอาจจะหมดครอบหมดกรรมเขาเนี่ยขึ้นอยู่วิบากกรรมเขาที่เขาทำมากน้อยแค่ไหนหรือท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคำถาม
1: ครับก็เหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยว่าไอ้คนที่จิตไม่ดีสติไม่ดีคนบ้าบางทีเราก็เห็นว่าบางทีมันก็บ้าเหมือนกับเด็กเลยเกิดมามันก็อารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปธรรมดาเห็นตั้งแต่เด็กเลยก็มีหรือบางคนบางทีไม่ได้บ้าเอาตอนเด็กแต่มาบ้าเอาตอนสักระยะหนึ่งโตขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาคิดมากคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้จนกลายเป็นบ้าก็มีแล้วก็บางคนก็บ้าแล้วก็หายก็ได้ไปรักษาหายบางคนบ้ารักษาไม่หายอีกแล้วก็บางทีก็การที่โยมถามตายไปแล้วยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วเพราะอันนี้แหละโยมมันเป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมมันการทำให้เป็นไปเพราะฉะนั้นมันจะหายไม่หายเนี่ยมันอยู่ที่กรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่โยมถามว่ามันจะหายบ้างไหมถ้าเชื่อเรื่องวิบากเรื่องกรรมอาตมาก็ว่าเราละเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาใช้กรรมมันคือเรารู้หรือไม่รู้แต่ว่าตัวเองสติไม่ดีเนี่ยแต่ว่าในลึกๆเนี่ยมันจะมีตัวระลึกรู้อยู่สัมมาสติเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยบ้านมันน่าจะมีเรื่องสติระลึกรู้อยู่นะเพราะมันอาจจะรู้การทำงานของขันธ์ห้าเองก็ได้ว่ามันทำงานไม่ปกติแต่มันฝืนไม่ได้เพราะมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมตามที่กล่าวแล้วด้วย

0: กรรมเนี่ยมันต้องเป็นไปก็มันเข้าข่ายในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนเดิมเพราะมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่แหละบางทีมันอาจจะมีสติที่ระลึกรู้ก็ได้แต่ถ้าคนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะรู้ตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านี่ที่เขาบอกมันฆ่าตัวเองได้เนี่ยมันฆ่าได้จริงๆเพราะถ้าเห็นอารมณ์แล้วนะแต่อันเนี้ยเหมือนกับสติระลึกรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรารู้นะตอนที่เราโรคเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เพราะฉะนั้นตอนที่ไอ้คนบ้าเนี่ยอาตมาก็ว่ามันน่าจะมีสติระลึกรู้อยู่ของมันเพราะมันเป็นแบบนั้นแต่มันฝืนไม่ได้พอฝืนไม่ได้นั่นแหละคือถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็คือต้องรู้ด้วยว่านี่คือกรรมที่มันต้องเป็นไปนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้กลับมากลับไปนิดเพราะมันอาจจะเป็นข้อคิดได้มันเวลาที่มันตายไปแล้วจะปกติหรือไม่ก็คิดว่าน่าจะรู้พอตายไปแล้วก็อย่างชาติหนึ่งที่เราตายเราก็จะรู้ว่าเราสิ้นกรรมในชาตินี้ก็คือบทวิบากบทกรรมในชาตินี้เพราะไอ้ตอนที่ตายมันน่าจะรู้แล้วรู้ว่าอ๋อที่เป็นไปในชีวิตทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่มันเป็นวิบากกรรมที่ทำมาแล้วต้องมาชดใช้ก็น่าจะรู้แบบนี้เพราะเวลาที่ถึงเวลาจริงๆเราอาจจะรู้ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่บ้าก็อาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะรู้เรื่องต่างๆก็อุปมาอุปไมยกันแล้วก็มันก็เหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาอยากรู้เนี่ยบางทีมันพอเราตายจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะสามารถไปรู้แบบนั้นก็ได้ว่าที่ต้องเป็นไปเนี่ยเพราะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ตอนที่เราจะตายก็เรายังไม่เคยตายก็พูดไม่ถูกก็คิดว่าไปอย่างนี้อย่างนั้นประกอบกับธรรมของพระองค์นั่นแหละที่ดูแล้วมันจะเป็นไปได้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามข้อสุดท้ายครับถามมาอยากโยมวันนิยาอกอารีบอกว่าดิฉันรับภาระครอบครัวไว้หนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ขอคำแนะนำครับ
1: คิดว่าสร้างบารมีนะโยมกับครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องคิดว่าเราทำเพื่อสร้างบารมีแล้วกันจะได้ไม่ท้อแท้จะไม่ได้เหนื่อยเหมือนเรามีเป้าหมายเรามีฉันทะเนี่ยจะเจริญอิทธิบาท4นะมีเป็นกำลังมีฉันทะมีความยินดีพอใจและพลิกใจพลิกอารมณ์เราว่าเราได้ช่วยเหลือและได้ดูแลจริงๆเนี่ยที่ผู้มีอำนาจก็ดีเนี่ยพระราชามหากษัตริย์นี่ท่านดูพระลกนิกรดูแลประชาชนของพระองค์เนี่ยอยากให้เขาอยู่เย็นอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ท่านทำถึงแค่เหนื่อยถึงจะต้องใช้ความคิดนะฮะในการพัฒนาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่คนที่ท่านดูแลนะมีความสุขมีกินมีใช้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนั่นแหละก็มีความสุขยอมคิดถึงตรงนั้นอยากให้คนที่ครอบครัวเนี่ยคนที่เราต้องดูแลเนี่ยให้เขามีความสุขจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรจิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันก็เหนื่อยครับไม่ว่าหน้าที่เนาะทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยปรับเปลี่ยนไปก็มีนิวรณ์พวกนี้มาเล่ามาลุมแล้วทำให้เราเบื่อท้อถอยหดหู่ซึมเซ็งๆเบื่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพลิกมันดูว่าการที่กระทำเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการเสียสละนะเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญกุศลหรือยิ่งครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาระอยู่แล้วเราอาจจะไปมองคนอื่นเขาไม่มาช่วยเขาไม่แบ่งเบาเราเลยเขามีแต่หาประโยชน์กับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นยิ่งเสียสละยิ่งให้ยิ่งได้คิดอย่างนั้นให้มีกำลังอิทธิบาท 4เนี่ยมีฉันทะยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำและให้มันเกิดวิริยะเกิดความเพียรการก้าวไปไม่ย่นย่ออาถรรพ์มุ่งมั่นเนี่ยความเพียร ถือว่าเราสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจก็ไม่ต้องวอกแวกไม่ตกเป็นธาตุนิวรณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นปัจจุบันนั่นแหละทำหน้าที่การงานทำสิ่งที่เราเดี๋ยวที่เราทำไปอย่าจะปล่อยจิตมันฟุ้งไปคิดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำอยู่แบบนี้สร้างนั่นแหละถึงเรียกว่าสร้างบารมีแล้วก็วิมังสาก็คอยเนี่ยคอยทดลองถูกต้องตรวจสอบลองแก้ไขทำอย่างนี้มันเกินเลยไปไหมเราดูแลเนี่ยเราบอกว่าการรับภาระเชื่อดูแลแล้วอาจจะเนี่ยใช้ปัญญาวิมังสานี่คือตึกตองทดลองตรวจสอบอะไรที่มันเกินไปอะไรที่มันน้อยไปทำให้มันพอดีคอยตึกตองดูจิตใจเรารู้สึกมันโกรธแล้วนะเนี่ยคอยดูประคับประคองไอ้ตัววิมังสาเนี่ยคอยประคับประคองคอยตึกตองตรวจสอบแก้ไขก็ทำอยู่แบบนี้งานทางโลกทางธรรมเช่นกันฮะวันนี้ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะฮะเข้ามาท้าทายอย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่มาท้าทายเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นนะจะอดมื้อกินมื้ออาจจะนอนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนักใช่ไหมเขาว่าหนักและนานนะก็เป็นกำลังใจให้เป็นความดีแล้วนะหน้าที่ที่เป็นภาระใช่ไหมหน้าที่ที่เป็นเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานแต่หน้าที่ที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องทำใจเราเป็นก็เป็นทำก็ทำหน้าที่ทำต้องทำทำใจเราให้เย็นไม่ท้อแท้ให้มีกำลังเป็นกำลังใจให้นะโยมนะทุกคนต้องเจอเนี่ยถือว่าเราสร้างบารมีแล้วกันนะสร้างบารมีเป็นภาวะเป็นปัจจัยเกิดทุกภพทุกชาติก็มีคนคอยสนับสนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยโอ้บางทีค้าขายอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้อะไรจะขายไม่ได้ก็ขายได้อะไรไม่มีจะอดก็ไม่อดเดี๋ยวจะมีคนนั้นคนนี้มาหยิบมาช่วยมีคนมาคอยให้กำลังใจเนี่ยบุญที่เขาทำมาก็เป็นกำลังใจให้โยมนะถ้าอาจารย์ให้อะไรก่อนหมดเวลาสักนิดหนึ่งให้กำลังใจโยมหน่อยคร
0: ับ ครับถ้าตามที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมบอกมีภาระหนักมากนานหนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ขอคำแนะนำก็ถ้าโยมคิดว่าเป็นภาระเนี่ยนี่แหละคือความทุกข์ที่มันเกิดแหละแต่ถ้าคิดว่าเป็นกุศลอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเรามีโอกาสแล้วโยมเรารับภาระของครอบครัวการที่เรียกว่ารับภาระของครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้แล้วท่านทำไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นใครที่จะทำได้ให้โยมทำโยมทำแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่เคยทำไว้นั่นถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เพราะนั้นเป็นทางกุศลตามที่ท่านประชากาเลยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อทำกุศลนั่นเองแล้วบาปเป็นบุญเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสดีเลยแล้วทำเพื่อครอบครัวก็บอกแล้วก็น่าจะทำต่อจากพ่อแม่นั่นแหละเพราะนั้นถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณด้วยแล้วถ้าพ่อแม่ทำว่ายังไงลูกทุกคนมีความสุขสบายยังไงแล้วก็ไปทำต่อนั่นแหละก็ทำให้ทุกคนมีความสุขสบายแบบนั้นนี่เป็นการทำกุศลต่อเนื่องอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้โยมท้อแท้ก็เป็นนิวรณ์ห้าเป็นกิเลสตัณหาที่เข้ามาตัดกุศลเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเรากำลังทำกุศลทำให้คนอื่นเขาสุขสบายตามที่ท่านประธานกล่าวในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนเลยคำว่าครอบครัวแล้วมันก็นี่เป็นกุศลแล้วล่ะโยมเป็นกุศลที่จะเรียกว่ามากก็ถือว่าพูดได้ด้วยนะก็อันนี้ขอให้โยมอย่าท้อแท้ตามที่โยมพระอย่าท้อแท้นะก็ทำไปเพื่อเป็นอริยทรัพย์นี่คือกุศลที่เราพึงกระทำนะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอยู่ในหลายเรื่องเป็นเรื่องของบารมีก็ใช่เพราะเราต้องทำเพื่อความสุขที่เราจะมีได้ในทั้งชาตินี้และชาติต่อไปด้วยครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้ว สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางแขวงเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ก็ขออนุโมทนาทุกคำถามนะก็ขอบุญกุศลที่พวกเราเจ้าหน้าที่คณะจัดทำบุญกุศลนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
0: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดการงานของญาติโยมก็มีโอกาสที่จะได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นที่เราเคยได้ทำกันมาการที่ญาติโยมได้มาฝึกใจตัวเองเพื่อให้เคยหรือให้คุ้นกับศีลทานภาวนาซึ่งเป็นการหัดเป็นการฝึกไม่ต่างอะไรกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ให้ชำนิชำนาญจะเป็นการฝึกวิธีใดก็ดีการฝึกกีฬาหรือฝึกการงานมันก็เป็นการจำ เป็นการเริ่มต้นจากยากไปหาง่ายหรือว่าจากง่ายไปหายากเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ยากแต่ที่ยากนั้นโดยมากเพราะไม่รู้หรือว่ารู้แต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งสิ่งใดก็สุแรแต่ถ้าเราว่ายากแต่เราไม่ศึกษาเลยไม่ฝึกเลยมันก็ยากอยู่อย่างนั้นเองแต่ถ้าสิ่งใดถ้าเราเข้าไปคุกคลีไปศึกษาไปเปิดไปค้นดูมันก็กลายเป็นของง่ายไปของยากก็กลายเป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายขึ้นไม่ต่างอะไรกับของหนักซึ่งคนไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยไปหยิบยกอะไรมันก็หนักแต่ออกกำลังกายทุกวันทุกวันของหนักก็เป็นของเบาหรือว่าคนรู้จักแบ่งเบาภาระเช่นของมันหนักเป็นร้อยกิโลนี่เราแบกคนเดียวไม่ไหวแต่บางคนยกไปทุกวันทุกวันสามารถจะแบกได้แบกไปได้ตั้ง 400-500 กิโลอย่างที่พวกแบกข้าวสารไปตั้งจากกรุงเทพไปจนถึงภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความเพียรฝึกอยู่บ่อยๆมันก็มีกำลังแล้วก็มีสัจจะจริงก็สามารถจะแบกความหนักนี้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางความเพียรของทางโลกเขาก็ทำได้อันนั้นแบกหนักทั้งกายด้วยแต่ถ้าแบกถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาเนี่ยมันไม่แบกอย่างนั้นเลยศีลทานภาวนาเนี่ยไม่หนักกายไม่หนักใจเลยมันจะทำคนเราเนี่ยให้มีการเบากายเบาใจธรรมะนี่เป็นเครื่องปลดทุกข์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับเรากรรมฐานหรือการรักษาศีลทำกรรมฐานเนี่ยบางคนก็นึกว่ายากเราจะทำยังไงเราจะมาหลับตาอย่างไรเราจะมาภาวนาอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไม่สงบเดี๋ยวเราก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวเราก็ไปหลับเห็นตาเห็นโน่นเห็นนี่ก็เกิดความกลัวเดี๋ยวก็เกิดจะเสียสติเป็นบ้าเป็นบออะไรแบบนั้นหรือว่าจิตคุมไม่อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับใจเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้ามาปฏิบัติจริงๆไปคุยกับคนไม่รู้คนไม่รู้มันก็บอกอย่างนั้นเองบอกจะไปเชียวจะไปนั่งกรรมฐานเชียวนั่งไปแล้วสติไม่ดีนั่งไปแล้วจะเห็นโน่นเห็นนี่ไอ้คนที่บอกนั้นก็ไม่เคยนั่งสักทีไม่เคยฝึกไม่เคยเข้าวัดสักทีเราก็เลยเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยเชื่อเลยเชื่อก็เลยไม่กล้าเข้ามาปฏิบัติกลัวไปตามที่เขาบอกเราไม่ต่างกับอะไรที่เราเคยหลอกพ่อแม่เราหลอกให้กลัวผีมาแต่เด็กแต่น้อย
ผีมาแล้วอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นเด็กที่กลัวมาจนติดเป็นนิสัยมันก็เลยเป็นการผีหลอกใจเราทุกวันพอมีมืดขึ้นมาเราก็หลอกตัวเองนึกอยู่ในเงามืดว่ามันจะมาในรูปนั้นรูปนี้เราก็กลัวไม่กล้าเข้าในมุมมืดไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะถูกหลอกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกลายเป็นคนเป็นเด็กที่หวาดกลัวทั้งๆที่ยังไม่เคยเห็นผีเลยเกิดมาก็กลัวอยู่นั่นเองไอ้คนที่หลอกก็ไม่เคยเห็นสักทีก็หลอกให้ลูกหลานกลัวต่อกันเรื่อยๆมาไม่รู้จักหมดจากสิ้นความกลัวกันแต่ว่ากรรมฐานนี้พุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราเลยพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกเราเลยบอกของจริงให้เราแท้ๆเลยแต่เราไม่สนใจเรื่องของจริงเราไม่กล้าทำของจริงให้เกิดขึ้นเราก็เลยกลายเป็นคนหลอกตัวเองแล้วก็ถูกคนอื่นหลอกเรื่อยมาคนเกลียดธรรมะคนชังธรรมะก็ถูกเขาหลอกนั่นเองเขาว่าธรรมะไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเขาว่าพระไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเลยมองพระไม่ดีเลยสักองค์เดียวคนเคยไปบวชตามวัดไปบวชแล้วไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติไปอยู่วัดในเมืองไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติพระก็ไม่ได้กรรมฐานพระก็เหมือนชาวบ้านนั่นเองทำอะไรอะไรได้เหมือนชาวบ้านก็เลยตนเองไปบวช ด้วยศรัทธาอยากจะเอาบุญเคยไปเห็นพระทำไม่ดีก็เลยนึกว่าพระประเทศไทยนี้ไม่ดีทั้งหมดศึกออกมาเลยมาบอกกับพี่ชายพี่ชายก็เลยกูก็ไม่บวชเหมือนกันพระไม่ดีไม่บวชแหละคือไปบวชไม่ได้ทำกรรมฐานไปบวชไม่ได้รักษาศีลไปบวชอยู่ที่วัดไม่ได้ภาวนาก็เลยเหมาว่าพระทั่วประเทศนี้เหมือนกันหมดเลยนับถือคนเดียวคือพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาสอนเราซะแล้วก็เลยเป็นนั้นว่าชาตินี้เราคงไม่เข้าวัดเลยถ้าไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าแล้วนี่หมดแหละตนเองก็เลยเป็นคนใจมองอะไรไม่ออกเลยมองไกลไม่ได้พระที่ดีๆมีเยอะเลยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปหาเลยมองภาพพจน์พระเสียหมดก็เลยไม่สนใจกรรมฐานก็เลยไม่เชื่อตอนนี้มันมีญาติพี่น้องมาตักบาตรทำบุญตอนเช้าก็ถวายข้าวพระตักบาตรเอาข้าวไปไว้ที่ศาลพระภูมิขำทำไมจึงมีคนโง่อยู่อีกในเมืองไทยนี้สองคนผัวเมียก็เข้าใจกันไอ้เมียก็ว่าอาญาติถังกระภัยเนี่ยโง่ไปใส่ทำไมบาตรให้คนขี้เกียจไปใส่บาตรให้คนขี้เกียจก็คิดผิดๆอยู่เรื่อยเลยไม่พอใจมาปัสสาวะรถศาลพระภูมิซะอีกตัวผู้ชายปัสสาวะรถมันซะเลยไม่เห็นทำอะไรได้เลยคนเห็นผิดแต่ไปเที่ยวกินเหล้าเมาละเมายาไปคบคนไม่ดีเอาลูกชาวบ้านเขามาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเยอะแยะหมดไม่เสียดายแต่มาใส่บาตรพระเพียงวันละทัพพีเสียดายเขาเรียกว่าคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคนเห็นผิดอนาคตเป็นยังไงคนเมื่อดูถูกธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะแล้วไม่ยินดีในการให้ทานรักษาศีลและรังเกียจคนให้ทานรักษาศีลเรียกไม่คบคนสัตบุรุษแล้วก็ชอบคบคนไม่ดีคนไหนผิดศีลผิดธรรมไปจบสอพอไม่เอาศีลเอาธรรมเรากลับไปรักเขาไปชอบใจเขาไปช่วยอุปถัมภ์คำจุนคนพวกนั้นมันถูกใจเราแต่ไปเห็นคนเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรทำบุญกับไม่ชอบใจกับเครียดแค้นจริงทางอย่างล้นเหลือเลยผลที่สุดกรรมมันนั้นให้ผล
เมื่อมันเจอคนไม่ดีแล้วก็เจอคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่รักเราจริงจะมาเป็นบ่าวก็ไม่มีบ่าวดีไม่รักเรามามีสามีสามีก็ไม่รักเราจริงมามีภรรยาภรรยาไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงมามีเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็ไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงหวังผลประโยชน์ในตัวเราผลที่สุดเราก็ผิดหวังเมื่อคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันก็ไม่มีที่พึ่งเลยคราวนี้บั้นปลายชีวิตกลุ้มมากๆเลยทำไงเบื่อชีวิตอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาปืนมายิงตัวตายมันสิ้นเรื่องไปสักทีก็เลยตายตายแล้วคราวนี้ทำไงไอ้ลูกก็เป็นทุกข์ไอ้สามีก็เป็นทุกข์พี่น้องก็เป็นทุกข์วุ่นวายกันไปหมดคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไอ้สามีก็จะต้องตายตามอีกเพราะไม่กลัวบาปแบบนี้นี่เนี่ยคนดูถูกธรรมะมีอยู่มากเลยสมัยนี้มองเห็นพระนี่เหมือนกับตัวอะไรตัวขี้เกียจตัวมารสังคมเมืองไทยเราอยู่ได้พระนี่เองประเทศอื่นนะมีโรงเรียนเยอะเลยทั่วโลกมีโรงเรียนเยอะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลทั่วถึงหมดเจริญที่สุดมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนเขาสร้างโรงเรียนให้มากที่สุดเขาสร้างโรงพยาบาลให้มากที่สุดแต่เขาไม่มีวัดเขาทำลายวัดหมดเขาไม่เอาศาสนาอะไรไปไว้เลยไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์ไม่ว่าอิสลามเขาไม่เอาทั้งหมดเขาเอาความเจริญวัตถุคือสร้างโรงเรียนกับโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดคนก็ได้รับความสะดวกทางวัตถุมากแต่คนไม่มีที่พึ่งทางใจก็คนเห็นผิดอย่างที่ว่านะไปไหนไม่รอดก็เลยฆ่าตัวตายกินยาตายกันมากเลยแล้วก็เกิดความวุ่นวายจริงดีจริงเด่นลบลาข้าวฝันกันทุกวันนี้ประเทศที่เจริญอย่างนั้นกลับเดือดร้อนกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างพวกเราพวกเราโรงพยาบาลไม่พอโรงเรียนยังไม่พอการศึกษายังไม่ทั่วถึงแต่วัดมีมากคนไม่มีทางออกทางอื่นก็ไปวัดโบราณเราถือวัดเป็นที่พึ่งทางใจตลอดมาทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งที่รักษาทางจิตทางใจก็มาวัดหมดคนไทยเราเลยมีทางออกไม่ค่อยลบลาฆ่าฟันเท่าไหร่ไม่ค่อยเบียดเบียนกันไม่ค่อยฆ่าตัวตายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตหลอนมีน้อยกว่าปริมาณยังน้อยกว่าทั่วโลกกว่าประเทศที่เจริญด้วยการพัฒนาวัตถุอาตมาคิดอย่างนี้โยมบางคนอาตมามาอยู่สังฆทานคนที่คิดตรงกันข้ามกับเรามีที่ไม่ยอมสร้างวัดจะสร้างโรงเรียนก็โรงพยาบาลมาขอที่วัดสังฆทาน30ไร่จะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดไม่มีถึง30ไร่นะมีแค่10กว่าไร่สร้างโรงเรียนก็ต้องให้พระเข้าป่าเท่านั้นเองอาตมาคิดว่าคนไทยเราที่อยู่ได้นี่เพราะมีวัดมากคือจะทุ่มเทสร้างวัดไปเท่าไรแต่ผลมันสะท้อนมากลับให้คนนั้นเจริญทางด้านจิตใจไม่คิดสั้นไม่เห็นกับตัวเป็นสังคมที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้สูงมากเลยทำให้คนไทยนี่มีเมตตาเผื่อแผ่กันไม่ค่อยเป็นคนใจลายไส้ระกำแต่พอเราไปมองทั่วโลกไปแล้วเขามีโรงเรียนโรงพยาบาลมากแต่เขาไม่มีวัดเขากลับเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันเองด้วยแล้วก็ทำลายตัวเองกันมากเลยเรายังอยากได้อย่างนั้นอยู่หรือโยมเรายังจะเดินตามวัตถุอย่างนั้นมากๆอยู่หรือเขาเดือดร้อนกันแล้วนะทุกวันนี้ที่เขาไม่มีวัดทำบุญกันเขาเจริญหมดแล้ววัตถุเราก็กลับมาคิดใหม่ดีกว่าคิดว่าเราดีแล้วทุกวันนี้เราพอแล้วถืออะไรมันจะขาดแต่ว่าเราไม่ขาดน้ำใจไม่ขาดศีลธรรมพวกเราก็เจริญทางด้านจิตใจกันไว้ก่อนเจริญด้านจิตใจให้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น
อย่าไปคิดเจริญตามวัตถุที่โลกเขากำลังเจริญกันเลยเขากำลังเบียดเบียนกันมากเลยโยมรู้ดีอ่านหนังสือพิมพ์ดูท

ทัศน์ข่าวรอบโลกทุกวันนั่นเป็นเครื่องสอนใจโยมว่าเขาเจริญทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีศาสนานะเขาไม่มีวัดของเราถ้าขอให้มีวัดเต็มประเทศอย่างเราสิโยมคนของเขาจะมีที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจอย่างสูงสุดเลยเขาจะไม่คิดอะไรสั้นๆเลยสถิติของคนต่างประเทศบางประเทศเนี่ยที่อาตมาเคยถามพวกฝรั่งเขาบอกฆ่าตัวตายมากเลยอันดับโลกก็มีเขาบอกโดยมากจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดประเทศที่มันพัฒนาที่สุดแล้วเขาว่างั้นมันไม่รู้จะไปยังไงศีลธรรมไม่มีมันก็เลยเบื่อชีวิตไอ้นู่นก็ลองแล้วไอ้นี่ก็ลองแล้วก็ยังไม่เจอความสุขสงบทักทิ้งมาขึ้นเครื่องบินไปรอบโลกกลับมาแล้วก็ยังวุ่นวายลองหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็วุ่นวายเลยเบื่อชีวิตก็เลยยิงตัวตายเลยแต่ยังคนไทยไม่คิดหรอกโอ้โหฉันจะรีบตายทำไมแล้วยังไม่ได้ทำความดีเลยยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้รักษาศีลสักข้อเดียวยังไม่ได้เข้าวัดถ้าตายฉันตกนรกกลัวตกนรกจะต้องรีบทำบุญยังไม่ได้นั่งเห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยนี่ยังเพิ่งเข้าวัดไม่อยากตายหรอกอยากจะทำบุญกุศลก่อนที่จะตายคนพุทธคิดอย่างนี้โยมเลยไม่คิดสั้นเลยคิดยาวเลยคนนี้คิดสร้างความดีซะก่อนที่จะตายถ้าตายเดี๋ยวนี้ยังไม่อยากตายไม่ใช่อะไรหรอกกลัวจะไม่ได้สร้างความดีนี่พุทธศาสนาสอนให้คนมีปัญญาเอาตัวเองรอดไม่คิดสั้นถือจะเป็นหนี้เป็นสินก็คนเรามีหนี้มีสินก็ยังดีคนไม่มีเงินถือเป็นหนี้เป็นสินฉันก็ยังรวยก็ไม่คิดสั้นที่จะตัดช่องน้อยเฉพาะตัวต่อสู้หรือว่าเป็นกำไรชีวิตอะไรๆมาก็เอาธรรมะเข้ามาแก้หมดเลยคนนี้ไม่กลัวต่อชีวิตต้องต่อสู้มันไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีกำลังใจนะให้มีความเพียรให้เป็นคนพยายามสร้างกุศลความดีให้เป็นคนไม่ท้อถอยต่อชีวิตให้เป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักข่มใจตัวเองเมื่อเราเข้าถึงพุทธศาสนานี่เราจึงเป็นเอกนะจึงเป็นหนึ่งในโลกได้อาตมาคิดอย่างนี้นะโยมนะว่าพวกเราเจริญทางด้านจิตใจจะช่วยได้เลยช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แล้วก็ช่วยหมู่คณะให้ดีได้ขอให้เราพัฒนาทางด้านจิตใจเราให้สูงส่งกันแล้วกันอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดนะคนพวกนั้นเขาไปเอาคนอื่นมาคิดนะคนที่มองศาสนาตรงกันข้ามเนี่ยเขาไปเอาความคิดของคนอื่นมาคิดตัวเขาเองนะเขาก็ต้องเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลมาเนี่ยแต่พอเรามาเรียนรู้วิทยาการก้าวหน้าเรากลับกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไปเลยกลับมองศาสนาเป็นตรงกันข้ามไปเลยไปเอาความคิดคนอื่นมาใช้นะเราก็เลยคิดจะทำลายวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของเราหมดเลยอันนี้เราก็คิดกันใหม่คิดว่าเรายังไม่ตายหรอกเราจะต้องรีบทำความดีซะก่อนตายตายเราจะได้ไปที่ดีที่ชอบเพราะบุญกุศลไม่มีแน่นอนทำแล้วจะได้แก่เราแน่นอนเราต้องรีบเตรียมทำไว้ให้พอ

สมาธินี่นะสมาธินี่เป็นการเปิดตำราอ่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านใจตัวเองเขาจะสอนให้เรารู้เองว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนสมาธินี่เขาจะเปิดปัญญาให้เรารู้เองเห็นเองให้เดินทางถูกต้องเองถ้าเราทำไปแล้วเราจะเชื่อมั่นเลยในชาตินี้ที่เรามาฝึกมาหัดเนี่ยมันก็เคยไปเองนะวันแรกเนี่ยมันยังแข็งอยู่เหมือนไม้เนี่ยดัดจะให้มันตรงก็ต้องเข้าไปหลายๆวันดัดไปโน้มไปดัดไปโน้มไปไม่ใช่ดัดโป๊ะเดียวให้แข็งหรือให้ตรงเลยเขาต้องค่อยๆเพียรดัดจนตรงอาศัยทำบ่อยๆสมาธิเนี่ยมันยังปวดยังเมื่อยมันยังหงุดหงิดมันยังวางใจไม่เป็นอุเบกขาเราต้องทำทุกวันโยมทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นปัจจัยทำจนว่าเลิกทำไม่ได้แล้วชาตินี้เราต้องสงบถ้าไม่สงบคงไม่พบความสุขแน่นอนชาตินี้ต้องหาความสงบให้กับตัวเองทิ้งความสงบแล้วเราคงไม่พบความสุขแน่ชีวิตเราจะผิดหวังจากความสงบไม่ได้เมื่อเรารักทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันก็เรียกว่าฝึกดีขึ้นเราก็เริ่มกลายเป็นคนรู้จักใจเจ้าของรู้จักเปลี่ยนทิศทางของอารมณ์อารมณ์วู่วามอารมณ์ตึงเครียดอารมณ์ร้ายมันก็ค่อยๆหมดไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ที่ไหนไม่สงบสุขพอภาวนาเข้าไปมันก็เย็นลงสงบลงเหมือนกระจกใสมองเห็นตัวเองนั่นเองไอ้น้ำใจที่คุณมัวเศร้าหมองมันก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่น้ำใจที่ผ่องใสไม่ต่างกับไอ้น้ำที่มันนอนลงไปในน้ำขุ่นๆที่มันปล่อยไว้นานๆแล้วนอนตะกอนมันก็เหลือแต่เพื่องบนใสมองเห็นชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นการที่เรามาฝึกการเข้าวัดเนี่ยเราต้องศึกษาใจของเราให้มากเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะได้มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่เราจะเอาไว้ใช้อย่ามีทุกข์ก็ทุกข์นิดเดียวเวลามีสุขก็สุขอย่างมากที่ว่าไม่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะอะไรเพราะว่าเราสนใจทางนี้ขยันในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ไปไหนเสียเลยบุญกุศลนี้เป็นของเราแน่นอนนี่ของจริงที่พุทธเจ้าก็บอกไว้ให้เราแต่พวกเรายังไม่กล้าทำหรือบางคนก็ยังกลัวว่าเป็นของไม่จริงของจริงให้เราแล้วเรายังไปกลัวว่าไม่จริงไอ้ของที่ไม่จริงก็บอกให้เราเป็นนึกว่ามันจริงถูกเขาหลอกมาตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ยังไปว่าจริงไม่เคยเห็นผีเลยยังกลัวผีอยู่นั่นเองเขาบอกว่าทำกรรมฐานไม่ดีไอ้คนบอกก็ไม่เคยทำไอ้เราก็ไปกลัวกรรมฐานลองทำซะก่อนทำสัก7วัน7เดือน7ปีถ้ามันไม่ดีก็เอาคืนให้พุทธเจ้าไปบุญไม่เอาแล้วจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะทำแล้วมันไม่เห็นผลแต่ถ้าเรายังไม่ทำแล้วเราจะไปบอกว่าไม่ดีไม่ได้เราต้องทำให้เห็นผลก่อนทำพิสูจน์ด้วยที่ตัวเราก่อนแล้วเราจะได้เชื่อมั่นว่าอะไรมันดีไม่ดีมันผิดหรือมันถูกก็เข้าใจว่าโยมที่มาที่นี่ก็เป็นคนเห็นถูกคงไม่มาลองทำบุญแล้วนะคงไม่ใช่ว่าลองมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่มาลองนั่งกรรมฐานสักครั้งไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่ใช่มาลองทำแล้วได้เลยมันกินข้าวแล้วเนี่ยทานข้าวกินข้าวไม่ใช่ลองกินใครก็รู้มันอิ่มกินเข้าไปแล้วมันต้องอิ่มศีลสมาธินี่ก็ไม่ต้องไปลองทำไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนข้าวเหมือนกันมันเห็นผลกับตัวเองไม่ต้องไปลองหรอกคนไหนมาลองบุญลองกุศลก็เรียกว่าเป็นคนใจเบาไม่มั่นใจไม่มีเหตุผล
ไม่ได้ใช้สติปัญญาของตัวเองให้ถูกต้องเลยบุญเป็นเครื่องทดลองไปแต่บาปไม่ลองแล้วเอาจริงๆเลยแต่บุญไม่เอาไม่เอาจริงๆกลับมาลองทำครั้งเดียวไม่สงบเลยเลิกเลยไปถูกคนอื่นยุหมดเลยคันนี้เราต้องตั้งใจว่าบุญเราจะเปลี่ยนทิศทางด้วยการทำจริงๆตั้งใจเพียรให้ได้แต่บาปเนี่ยเราจะไม่ทำจริงเราลองแล้วก็เลิกกันเหมือนคนลองสูบบุหรี่ดูสักหน่อยนึงมันจะเมาไหมมันจะมันไหมมันจะอร่อยไหมพอสูบแล้วไม่เห็นดีอะไรเลยมีแต่ฝันเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นฝันกินเหล้าเข้าไปกินเป็นน้ำออกมาก็เป็นน้ำไม่มีเนื้อไม่อิ่มไม่อร่อยเลยลองแล้วไม่ดีเลิกกันทิ้งชีวิตนี้ปฏิญาณเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ลองเล่นการพนันก็ไม่เห็นดีเลยมันไม่จะเป็นอาชีพที่สุจริตมันไม่ร่ำไม่รวยก็เลิกมันเลยอันนี้เรียกว่าลองบาปลองได้ทุกคนโยมแต่ว่าลองแล้วไม่ติดลองเพียงให้รู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกมันเลยแต่บุญอย่าไปลองอย่างนั้นนะโยมเป็นลองนั่งสมาธิหลับตาสักนิดนึงมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรโดมใจเราไปลองผิดมาเสียพอแล้วใจเราปล่อยให้มันหลงผิดมาจะจนคุ้นเคยมันจะจนจับไม่ติดแหละจะมาลองสงบสักนิดเดียวมันยังสงบไม่ได้หรอกเราต้องเอาจริงๆพยายามเพียรภาวนาของเราเรื่อยๆไปพอเราเห็นจิตใจของเราเป็นบุญกุศลคันนี้เอาละขยันทำละพอจิตสงบแล้วคันนี้มั่นใจเลยโอ้บุญอยู่ที่ใจเรานี่เองเป็นอย่างนั้นนะโยมคนนั้นลองก็ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องลองอย่างเดียวบุญกุศลนี่ลงมือปฏิบัติเลยมั่นใจในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเราเป็นผู้ตรัสรู้จริงท่านไม่ได้ร้องเลยท่านมุ่งมั่นเอาจริงๆอย่างจังเลยท่านก็มาสอนเราด้วยสัจจะจริงเลยศีลเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆถ้าใครรักษาศีลได้เป็นคนที่น่าเคารพเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวหรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็น่าเคารพหมดเพราะเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนไม่เลาะแหละเลวไหลเป็นคนที่น่าศรัทธาน่าเชื่อถือเพราะดูแล้วศีลนั่นแหละเป็นตัวประกาศไตรนิยบัติเป็นตัวประกาศให้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนซื่อตรงแต่คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้ถ้าคบคนไม่มีศีลนี่เรายังไว้ใจไม่ได้คนไหนมีศีลนั่นแหละคบได้คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้เพราะเขาสามารถจะหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นได้ทุกเวลาและสมาธินี่บุคคลใดทำเขาจิตใจเขาเป็นคนมีเมตตาเป็นคนรู้จักสงบระงับไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เราอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ต้องกลัวอะไรสบายใจได้มาอยู่กับคนมีสมาธิเราน่ากลัวอยู่สำหรับคนไม่มีสมาธิอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเดี๋ยวเอาโน่นมาเดี๋ยวนี่มาเปลี่ยนแปลงอารมณ์อยู่ตลอดวันเนี่ยไอ้อย่างนี้เราน่ากลัวคนไม่มีสมาธิสิ้นเป็นนั่งใกล้แล้วน่ากลัวแต่ถ้าเราไม่อยู่กับคนมีสมาธินี่มันสบายใจเขาควบคุมตัวเองเขาสอนตัวเองเขาเป็นคนดีที่แก้ไขตัวเองตักเตือนติเตียนตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีสมาธิคนที่ตัวเองก็เตือนตัวเองไม่ได้เข้าใจตัวเองถูกตัวเองดีอยู่เรื่อยคนอื่นก็เตือนไม่ได้มีทิฏฐิเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยเราไปนั่งใกล้เราก็ลำบากใจตลอดวันเลยเอาล่องเอาลอยไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะคนมีศีลมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นผู้นำจึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพถ้ามีอันนี้แล้วไม่พลาดจากความดีเลยจะเป็นหลักของชีวิตของเราได้หรือจะเป็นพ่อคนแม่คนก็นำได้เอาละวันนี้ก็พอกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมประพฤติธรรม
ด้วยศรัทธาเริ่มใสนี้ก็จงพยายามใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ร่วงไปนี้เราก็นึกว่าเราได้สร้างความดีให้เกิดตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเลยเราก็นึกว่าเราใช้ชีวิตให้เปล่าประโยชน์ไปเสียวันหนึ่งแหละแต่ถ้าวันไหนเราได้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำบุญกุศลก็ถือว่าวันนั้นวันคืนล่วงไปวันนั้นถือว่าไม่ล่วงไปเปล่าเรานำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สุขที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนานี้ไว้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลกับตนเองได้ธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้รู้เรื่องนะคนที่ไม่เข้าวัดเขาคิดอย่างที่อาตมาบอกอะเรื่องจริงนะเนี่ยโยมแต่อาตมาไม่บอกว่าใครแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยฆ่าตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายแล้ววันสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าก็มีแบบเนี้ยเข้าใจพุทธเจ้าในเห็นผิดเข้าใจตัวเองเห็นถูกก็ต่อต้านพุทธเจ้ามาตลอดชีวิตเลยพอตอนสุดท้ายเนี่ยพอพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนี่ยคนมาเชื่อพุทธเจ้าหมดเลยตัวเองเลยโดดน้ำตายเลยเอาหม้อทองเอาหม้อดินผูกคอแล้วก็โดดน้ำตายคือตัวเองไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพอญาติพี่น้องไม่ร่วมด้วยเท่านั้นเนี่ยตนเองก็ตายตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ดีคนเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเนี่ยต้องรีบถอนกันนะคนไหนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ากลัวถ้าเราไปคบแล้วเราจะพาเราเสียคนด้วยนะเขาไม่คบหรอกพุทธเจ้าท่านไม่ให้คบเขาบอกว่าห่างลิงห่างสุนัขเนี่ยห่างวาห่างศอกห่างคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนะห่างคนผ่านท่านบอกให้ห่างไกลรอยโยธพันโยธท่านบอกว่าเข้าใกล้แล้วพาเราไปนรกแต่ถ้าห่างสุนัขห่างลิงเนี่ยมันกัดเราเจ็บก็ไม่เป็นไรรักษาแผลหายง่ายแต่ถ้าเราเข้าใกล้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยมันพาเราไม่สร้างความดีเลยมันก็เลยเป็นนั้นว่าชีวิตนี้เราคงผิดหวังเหลือเกิดมาคบใครก็ต้องดูนะไปคบคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี่เราคบได้ไม่นานคนที่ดูถูกศีลธรรมเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าตัวเองนะบอกต้องฆ่าตัวเองถึง500ชาติตรงนั้นคนที่เกิดมาฆ่าตัวเองนี่นะเมื่อชาติก่อนเขาไม่เคยเชื่อพระไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงมาชาตินี้เขาจึงต้องฆ่าตัวเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็ต้องมาฆ่าตัวเองไม่ให้ใครฆ่าโยมไม่ตายเองหรอกกินยาตายผูกคอตายที่ฆ่าตัวเองตายในพวกไม่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกดูถูกในการให้ทานเห็นว่าทานไม่ดีเป็นคนงมงายคนเข้าวัดเข้าวานี่แอนตี้ที่สุดเลยแอนตี้คนเข้าวัดว่าไงนะนั่งงุบงับเลยนั่งพักผ่อนจิตมั้งนั่งพักผ่อนแต่ไม่เอาสมาธินั่งปล่อยจิตมันก็งุบงับไปสินั่งปล่อยจิตเพลินๆมันก็งุบงับถ้านั่งควบคุมจิตมันก็ไม่งุบงับถ้าคุมจิตมันแจ๋ๆอยู่คุมจิตได้มันก็ไม่งุบงับถ้าปล่อยจิตมันก็งุบงับทีนี้นั่งดูจิตมันก็ไม่
นั่งดูจิตนั่งภาวนามันไม่งุบงับหรอกโดยมากนั่งมันเพลินนึกว่าสงบแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปแต่มันสับไม่รู้ตัวแต่อาการของเราหาว่าสงบแต่ว่าดูข้างนอกแล้วมันงุบงับมันยังไม่พ้นนิวรณ์มันก็เป็นเพลินนั่งก็ต้องทิ้งภาวนาไม่ได้ถ้าทิ้งภาวนามันก็สับโดยมากพวกนี้นั่งนานๆแล้วก็จะปล่อยตัวเลยนั่งงุบงับซะเคยแต่ถ้าไม่ทิ้งภาวนาไม่สับหรอกโดยมากคนที่ภาวนาอยู่เรื่อยๆในนั่งจะไม่งุบงับใช่ไหมโยมโดยมากก็เพลินได้แล้วปล่อยมันเรื่อยไปก็นั่งให้มันเกิดปัญญาสินั่งแล้วโง่ก็ไม่ได้สิกรรมฐานพุทธเจ้าในนั่งแล้วฉลาดนะพุทธะไป

ฉลาดพุทโธแปลว่าฉลาดนั่งเมื่อไรก็ฉลาดเมื่อนั้นเนี่ยนั่งแล้วฉลาดนะธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกพอทำถูกต้องและฉลาดทุกคนเลยจะไม่โง่เลยนะแค่เชื่อเรื่องกรรมนี่ก็ฉลาดนะคนเราเนี่ยรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วบุญบาปมีจริงเชื่อเหตุเชื่อผลนี่ก็ฉลาดแหละมีเหตุมีผลเลยคนแค่เชื่อกรรมนี่ฉลาดเลยนะทำดีก็ต้องได้ดีที่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วที่ไม่ใช่พระเจ้ามาประทานให้นี่จะไปวิงวอนใครมาช่วยได้ต้องช่วยตัวเองเป็นเหตุผลเลยซึ่งไม่มีศาสนาไหนสอนเลยฉลาดทันทีถ้ารู้แค่นี้แล้วใครจะมาถามเรา

0: ถ้ารู้แค่นี้แล้วใครจะมาถามเลยไงก็ตอบไม่ผิดใครจะซักฟอกไงก็ไม่ผิดทางแต่ถ้าเราไม่เชื่อกรรมนะเชื่อว่าทำอะไรคือคนอื่นทำให้เราหรือวิงวอนสิ่งอื่นแล้วเราจะบันดาลให้เราเนี่ยถ้าเชื่ออย่างนั้นเราไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่ฉลาดเลยเชื่อการกระทำเนี่ยให้ผลกับตัวเองทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยอยู่ที่ความที่การปฏิบัติพุทธะสอนให้คนฉลาดสอนไม่ให้คนโง่งมงายแหละคนไม่รู้เรื่องใจตัวเองก็รู้เรื่องของคนอื่นเห็นนั่งก็นั่งกรรมฐานโง่นะโยมหลับตายังไม่เห็นอะไรลืมหลับลืมตายังไม่เห็นอะไรหลับตาจะเห็นดิยิ่งหลับตายิ่งเห็นดีกว่าคนลืมตาอีกเป็นอย่างนั้นนะโยมนะบางอาจารย์บอกลืมตายังไม่เห็นหลับตาจะไปเห็นอะไรโง่ตายดิหลับตาเนี่ยฉลาดโยมลืมตาเนี่ยมันไม่เห็นความโกรธตัวเองหรอกมันไม่เห็นความโกรธความโลภมันไม่เห็นใจตัวเองพอหลับตาแล้วเห็นใจตัวเองวันนี้เราโกรธกี่ครั้งเมื่อวานเราโกรธกี่ครั้งเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่ดีพอรู้ใจตัวเองคราวนี้ฉลาดเลยข้างหลังก็ไม่ก็แก้ใจตัวเองได้หลับตานี่ทำให้ฉลาดนะโยมนะไม่ใช่โง่นะยิ่งหลับยิ่งฉลาดแต่ไม่ใช่หลับเพราะวันยังค่ำนะโยมนะเวลาเดินเราก็ต้องลืมแต่ว่าหลับภายนอกแต่ภายในตื่นไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรเลย
1: การฝึกจิตที่จะให้เกิดความสงบทางใจเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องใจของเราคือเราไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ใจคนอื่นคนเราจะสุขทุกข์มันเรื่องของใจเราจะสงบไม่สงบมันก็เรื่องของใจเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปถามใครเพราะเราก็รู้อยู่กับใจตัวเองว่าเรามีใจเป็นอย่างไรใจนี่เป็นนายกายเป็นเบาอยู่แล้วเราก็ฝึกนายนี่ให้คิดดีให้มีความสุขสงบคือเมื่อนายดีจะแล้วเบาก็ดีกายก็สบายถ้านายเดือดร้อนเบาก็เดือดร้อนพาให้กายเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยใจเป็นสุขเมื่อนายเป็นสุขแล้วกายก็เป็นสุขถ้าใจเป็นทุกข์แล้วกายก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์ทนไม่ไหวเพราะทุกข์ใจคนเราถึงจะทุกข์อย่างใดก็ทนได้แต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยบางคนทนไม่ไหวกลั้นไม่อยู่หรือก็ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาไอ้ที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเพราะไม่สามารถจะทนไหวทางใจคือสงบไม่ได้ทำใจไม่ได้อดทนไม่พอก็เลยใช้กายนะให้ทำทุกอย่างใจมันคิดอะไรมันก็ใช้กายอยากด่าอยากว่าเขาใจมันโกรธมันก็ใช้กายนะให้ทำวาจาก็กล่าวมาออกมาเป็นเสียงออกมาเป็นรูปแต่ใจดีใจมีศีลมีธรรมมีเมตตาก็อยากชมอยากเชยอยากสรรเสริญพูดจาแต่สิ่งที่ดีมันก็มาจากใจใจอยากนั่งสมาธิใจชอบสงบใจชอบให้ทานรักษาศีลใจเป็นกุศลมันก็พากายมาทำความดีพามานั่งถึงจะปวดเมื่อยไงก็ทนไหวทนง่วงทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนก็หายทนไปจนกว่ามันจะดีขึ้นพอใจดีซะแล้วกายก็ผ่านไปได้มันมีการแสดงออกมาจากใจดวงเดิมจากใจที่คิดนึกแต่นั่นเรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่เราศึกษาไม่ได้รู้ไม่ได้พอเราศึกษาได้รู้ได้มันก็ควบคุมได้ไอ้ที่ว่าไปนรกไปสวรรค์ไม่ใช่กายมันไป

0: ายแล้วกายไม่ได้ไปไหนเลยไม่ว่าหญิงไม่ชายตายแล้วกายมันก็อยู่กับที่กายมันก็อยู่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปกายมันไม่ไปแต่ใจมันไปเรานั่งอยู่นี่เราก็เห็นใจตัวเองว่ามันไปไหนบ้างไปเราจำอะไรไว้ได้ล่ะอดีตเรามีอะไรเราก็คิดไปถึงหมดคิดไปเรื่องเก่าๆเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานถึงการงานอดีตอะไรมีก็เอามาคิดนึกก็เรียกว่าใจมันไปใจมันไปสู่อดีตภายนอกบ้างอนาคตเดี๋ยวก็คิดไปจะไปทำโน่นไปทำนี่อีกมันก็เลิกพอละอดีตได้มันก็ไปอนาคตใจมันก็ไปอีกไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปที่อื่นอันนี้จิตดวงเดียวจิตเป็นนายเที่ยวพาไปโน่นพาไปนี่แต่ถ้าคิดมากๆอยู่ไม่ได้นะคิดมากๆแล้วก็กายก็ไปตามวาจาก็กล่าวตามอิทธิพลของใจเรานี่สำคัญอิทธิพลของจิตเนี่ยสำคัญเราต้องให้มันลดน้อยลงในการคิดนึกทางไม่ดีให้เป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนามันสงบพอสงบมันก็ไม่ใช้กายให้วุ่นวายไม่ใช้กายให้เดือดร้อนกายมันเป็นธาตุอยู่แล้วถ้าใจมันบงการยังไงมันทำหมดทุกอย่างอันนี้จึงว่าเราก็เลยมารู้จิตของเรารู้ควบคุมตัวที่นายนี่เองเอาสติมาเป็นตัวควบคุมเอาสมาธิเป็นผู้กำกับไม่ให้มันแสดงออกเอาปัญญามาเป็นเครื่องตัดไอ้สิ่งที่ไม่สงบออกไปพอเราเข้าถึงแล้วมันก็เลยทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีก็สบายคราวนี้มันไม่ใช้ไปไหนใช้ให้จำศีลภาวนาอยู่อย่างไม่เล่าร้อนนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของความคิดกายก็ต้องลำบากอยู่อีกนานต้องถูกใช้ไปในทำผิดอีกนานถ้าเรามาภาวนาแล้วเราก็เห็นใจของเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะที่พุทธเจ้าหยุดยั้งชั่งจิตได้ก็ท่านก็สอนเรื่องจิตทั้งหมดแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปดูไปเห็นได้ใจของตัวเองเพราะมันอยู่ลึกมันอยู่ละเอียดมันมองยากต้องจำศีลต้องภาวนาต้องทำสติให้ติดต่อกันทุกลมหายใจเข้าออกภาวนามั่งไม่ภาวนามั่งมันเอาไม่อยู่ก็ควบคุมจิตไม่ได้ไม่เห็นก็ละไม่ได้สงบไม่ได้แต่ถ้าเราทำติดต่อกันมันก็ปรากฏบุญก็ปรากฏบาปก็ปรากฏสุขทุกข์ก็ปรากฏที่จิตของเราเรื่องปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสอนใจเราเมื่อเรารู้อย่างนี้มันก็แก้ไขได้สิแก้ไขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็จะไม่ตามมาทับถมให้ใจเราเศร้าหมองอีกต่อไปจะไม่ให้ใจเราเร่าร้อนอีกต่อไปมันจะร้อนมันจะเศร้าหมองมันก็ภาวนาไว้มีสติรู้ทันความคิดรู้ทันความปรุงแต่งก็หยุดอยู่แค่นั้นเองเหมือนไฟมันจะไหม้แล้วเราก็ดับซิมันก็ไม่ไหม้เกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นทุกที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกที่ใจก็ต้องดับที่ใจไม่ใช่โกรธที่ใจแต่ไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีโกรธที่ใจก็ต้องว่าใจไม่ดีมันไม่ใช่คนอื่นมันของตัวเองเราก็ว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะไปโต้ตอบใครก็กลายเป็นคนวางเฉยแต่เราไม่เคยเห็นใจเราเราก็อยากจะไปว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะใจมันโกรธมันขุ่นเคืองมันไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็เลยกลายเป็นคนตกอยู่ในท่าของความโกรธตกอยู่ในท่าของอารมณ์ถูกนายใช้อยู่ตลอดวันคนนี้ก็ตกอยู่เป็นกายก็เลยเป็นเบาถูกนายที่ใจลายใช้โกรธใช้โลภใช้หลงใช้ทำให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันเราไม่ได้ฝึกเดี๋ยวนี้เมื่อเรารู้แล้วนี้เราก็ต้องพยายามละฝึกนายให้ดีเอานายมาอบรมเอาศีลมาอบรมเอาสมาธิมาอบรมเอาปัญญามาพิจารณา เมื่ออบรมนายดีๆแล้วลูกน้องก็พลอยสบายหมดทุกคนเลยเพราะนายมีเมตตาไม่ใช่ให้เดือดร้อนอีกแล้วใช้เข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมก็กลายเป็นคนดับทุกข์ตัวเองเหมือนคนที่รู้จักวิธีดับไฟนั่นเองหรือว่าไอ้พวกรถดับเพลิงนะดับได้แต่บ้านคนอื่นบ้านตัวเองดับไม่ได้ก็หมดท่าท่านเองบ้านคนอื่นไหม้ระดับได้บ้านตัวเองไหม้ระดับไม่ได้ใจตนเองโกรธระดับไม่ได้มันก็ทุกข์คนเดียวไหม้อยู่ที่บ้านเรานี่เองเพราะว่าเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเขาบอกว่ามันเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุใจมันร้อนเนี่ยเราก็ดับที่ใจร้อนนั่นแหละไม่ปล่อยมันร้อนมากร้อนตลอดวันไม่ได้เขาบอกไม่ขีดหัวเดียวเนี่ยไหม้ทั้งตลาดได้ไหม้ทั้งเมืองได้เขาบอกถ้าไม่ขีดหัวเดียวดับตรงไม่ขีดเท่านั้นแหละมันก็ไม่ไหม้แต่มันมีอิทธิพลมากเลยความโกรธความพยาบาทเนี่ยความคิดที่ปล่อยให้มันลืมตัวเนี่ยมันจะคิดนานเหมือนกับไฟกองน้อยๆแต่เราเชื้อมาใส่มากๆมันก็ลุกท่วมเหมือนกันความโกรธนี่พาคนไปนรกความโลภก็พาคนไปนรกความหลงก็พาคนไปนรกพาให้คนทำผิดได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ขัดเกลาไม่ภาวนาก็เคยตัวมันก็ทำดีได้ยากการฝึกจิตนี่เราต้องฉลาดกับเขาฉลาดอยู่เรื่อยแต่เราก็จะได้บุญกุศลนำมาให้เกิดความสุขสงบทางใจเราบ่อยๆเราก็ต้องขยันไปรอวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วภาวนาก็ไม่ทันต้องภาวนาตั้งแต่ยังขาแข้งไม่ปวดตั้งแต่กำลังใจดีเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยภาวนาไว้จนเข้าสมาธิเป็นรู้จักสมาธิได้นั่นจริงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีถ้าสงบไม่ได้มันก็อ่อนแอเรื่อยไปอะไรมากระทบก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละก็บอกคนอายุมากๆนะมันกลับมาเป็นเด็กใหม่เด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่ใจดีนะเด็กๆเนี่ยมันงอแงน่าดูกว่าจะเลี้ยงให้โตได้เนี่ยมันอ้อนแล้วอ้อนอีกตั้งแต่คลอดมาเลยมันก็ร้องเรื่อยมานั่นน่ะมันมีความโกรธของมันมากใครบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยจิตประพัดสอนจิตดวงเดิมจิตไม่เศร้าหมองแต่กิเลสมันโคจรมาจึงทำให้จิตเศร้าหมองไม่ใช่หรอกมันมีกิเลสมันตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละแต่ว่ามันแสดงออกไม่ได้เองจิตมันใจมันเศร้าหมองมาตลอดคนเราเนี่ยนอกจากจะมาอบรมด้วยศีลสมาธิเนี่ยใจจึงจะผ่องใสเหมือนกับน้ำเนี่ยมันยังขุ่นอยู่ถ้าเราไม่มาแกว่งมาต้มมากรองแสดงมันยังใสไม่ได้เอามากลั่นแล้วจึงจะเป็นน้ำสะอาดมันยังมีเชื้อแร่ธาตุอยู่พอมากลั่นมากรองแล้วจึงจะเป็นน้ำเบาน้ำใสใจคนเราเนี่ยมันสร้างสมกิเลสบาปกรรมเอาไว้ต้องนับชาติไม่ถ้วนมันมีเชื้ออกุศลละมูลมีโลภเป็นเหตุมีโกรธเป็นเหตุมีหลงเป็นเหตุมีความรักชังอยู่ในใจตลอดมาถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยเอาที่ว่าพอมีสติมีสมาธิแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละคือจิตที่ถูกขัดเกลาถูกปัญญาเข้ามาควบคุมก็เลยทำให้ประพัดสอนขึ้นมาพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่ดังเดิมอีกพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่กับกิเลสดวงเดิมไปโลภไปโกรธดวงเดิมพอได้สติได้สมาธิมันก็กลับมาประพัดสอนได้สติอยู่พักหนึ่งถูกศีลถูกสมาธิจึงหักขัดเกลาจึงจะเป็นจิตว่างได้จึงจะเป็นจิตประพัดสอนได้ถ้าไม่มีศีลสมาธินี่จิตมันก็กลับไปเป็นดวงเดิมนั่นคืออาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเดิมพอมากระทบแล้วมันก็ขุ่นขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่ามันตะกอนนอนก้นที่ยังไม่ได้ขุดได้กล่าวออกแต่จิตที่ถูกศีลสมาธิควบคุมมากๆก็ฝึกให้เกิดขึ้นโดยพลังสมาธิพลังฌานพลังปัญญาเนี่ยเกิดญาณเกิดปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดขัดเกลากลายเป็นจิตดวงใหม่ดวงประพัดสอนที่เข้าถึงศีลสมาธิจึงเป็นพุทธะขึ้นมา จิตพุทธะนี่ต้องสร้างขึ้นมานะจึงจะเกิดต้องสร้างด้วยศีลสมาธิจึงจะเกิดดวงเดิมมันเป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นพุทธะหรอกไม่เป็นอริยะหรอกต้องสร้างขึ้นมาด้วยศีลสมาธิจึงจะเป็นจิตพุทธะต้องพุทโธแล้วจึงจะเป็นถึงว่าสร้างด้วยพุทลมเข้าโธลมออกบ่อยๆจิตพุทธะจึงจะเกิดแต่ถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็โกรธมันก็โลภมันก็หลงนะจิตดวงแท้คือเศร้าหมองขุ่นมัวเราร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ห่วงรักจังอยู่นั่นคือจิตดวงเดิมที่มันมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยออกมาจากท้องแม่ก็ร้องโกรธอาการร้องของเด็กนั่นคือความโกรธคือความไม่พอใจเพราะผิวมันบางมันเจ็บโน่นปวดนี่พอหิวพอร้อนเด็กก็จะร้องเกิดความโกรธทันทีบางคนร้องจนหน้าเขียวเลยถ้าเราไปรู้ภาวะจิตของเด็กจะรู้เลยว่านั่นแหละคือจิตที่มันยังหมักหมมอยู่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาเลยพอโตแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนี่นะมาฝึกกรรมฐานเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์เดิมได้ถ้าไม่ฝึกกรรมฐานนะไม่มาศึกษาศีลสมาธิก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็พอกพูนต่อไปอีกมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความรักจังมากก็สร้างสมกิเลสเหตุปัจจัยนี้ให้มากขึ้นไปอีกกับทุกข์มากขึ้นอีกโกรธมากกว่าชั่วชาตินี้อีกชาตินี้ยังโกรธอยู่ไปชาติหน้าก็โกรธมากกันอีกไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้พอเข้าใจไหมอย่าไปนึกว่ากิเลสเราไม่มีนะมันมีเราต้องขัดเกลาจิตดวงเดิมนั้นไม่ดีจิตดวงเดิมไม่ดีต้องเอาศีลสมาธิเข้าไปจิตจึงจะดีเอาหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเอาศีลสมาธิภาวนาเข้าไปจึงจะเปลี่ยนจิตใจดวงเดิมให้เป็นดวงใสดวงบริสุทธิ์ได้จึงจะพ้นจากบาปจากทุกข์ทั้งปวงได้อาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจตัวเองดีขึ้นถ้าเราไม่เอาศีลสมาธิไม่เอาธรรมะแล้วมันดีไม่ได้บางคนเข้าใจว่าจิตดวงเดิมนั่นดีไม่ดีจิตดวงเดิมต้องอาศัยศีลสมาธิดวงเดิมยังไม่เป็นพุทธะยังไม่เป็นอริยะต้องสร้างขึ้นมาจึงจะเป็นสร้างด้วยศีลสมาธิต้องมีมรรคคือรู้ใจตัวเองคือรู้ใจเห็นใจสุขทุกข์พยายามภาวนาของเราไปสร้างพุทธะให้มากขึ้นพุทธะตรัสรู้ก็คือพุทโธนี่แหละทำสติให้มากขึ้นพอสติมากขึ้นก็กันบาปได้ความโกรธเคยมีก็ดับไปความโลภเคยมีก็เบาบางไปไม่หลงไม่ลืมตัวก็มีสตินั่นแหละจิตเป็นพระพัฒน์สอนทีนี้เราก็ต้องนึกว่าเราต้องสร้างนายที่ดีอบรมนายให้มีศีลสมาธิบ่าวไพร่บริวารต่างๆก็ตามไปเองเพราะนายดีแล้วลูกน้องก็ต้องดีใจดีแล้วกายก็ดีคนที่มาเกิดมามีรูปสมบัติก็เพราะอาศัยชาติก่อนเป็นคนใจดีมีศีลมีธรรมมาชาตินี้จึงมีรูปสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่เกิดจากคุณธรรมของศีลธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าเป็นคนที่ศรัทธาในศีลทานภาวนาเชื่อของการทำความดีผู้นี้จึงมาเกิดในรูปสมบัติมีทรัพย์มียศมีบริวารปรารถนาสุขก็ได้สุขปรารถนาทุกข์ก็พ้นทุกข์เพราะใส่สร้างกุศลความดีไว้มากมีเชื่อมีความศรัทธาทางนี้ภาวนานี่เป็นการเปลี่ยนใจตัวเองฝึกใจตัวเองให้สูงส่งขึ้นกว่าเดิมไม่อยู่ในฐานะเก่าเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนเรือนใหม่เปลี่ยนเครื่องประดับใหม่เอาศีลธรรมมาประดับจิตใจมันก็เลยกลายเป็นคนใจดีอะไรแล้วมันก็ของเก่ามันก็หมดไปอะไรเอวัง
1: ที่ท่านรับ

0: ฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาพะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิริสิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพ

0: ัพย์ด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าไห้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาอันแหนกข้อผ้าไหมนี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้มู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปค่ะเลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าเริ่มจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะฉัน
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและ

0: ประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
3: เขารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมๆจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บปอนหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัว

วออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพกนักปฏิบัติได้ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้
ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่พระไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะ

เกิดก็นักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

พราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธนี่เป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดก็พวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติกันแค่นี้โถมไปบรรลุธรรมทมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนนอนนอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤต
จะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายนะ

เราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติ

จึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

นักปฏิบัติเวลายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดพยายามสำรวมอินทรีย์สังวรให้มากเราเป็นผู้มีศีลแล้วศีลท่านแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธิท่านแปลว่าการรักษาใจมั่นความรอบรู้ในกองสังขารท่านเรียกว่าปัญญาคนเราถ้าขาดอินทรีย์สังวรเสียแล้วพระอริยเจ้าพระอริยมรรคพระอริยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

พระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสืออาจาริยปูชา

อย่าไปไขว่คว้าอะไรให้มันมากมายนักให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีชั่วเกิดที่จิตสวรรค์นิพพานเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่อื่นจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เราจะไม่ต้องประนมมือก็ได้เหนื่อยนี่ก็เป็นวันหนึ่งประกันสร้างอกสร้างใจฟังธรรมไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคำมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้นอะไรมันเป็นธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะพูดง่ายๆว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีมันมีธรรมทั้งนั้นเรียกว่าธรรมมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนนี่ก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมร่างกายก็เป็นธรรมกายวาจาทั้งหมดเป็นธรรมดังนั้นมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่ที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่หมวดเป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวกดีนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีโคนแต่มันมีลำต้นแล้วก็มีนี่กิ่งก้านสาขาเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเรียกว่าต้นไม้จะมีแต่โคนไม่มีลำต้นมันก็เป็นไม่ได้จะมีลำต้นกิ่งงาสาขาไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้รวมเป็นลำต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโคนนะมีลำต้นนะมีกิ่งก้านต้นไม้ทั้งต้นนั้นถึงแม้จะมีทั้งสามอย่างก็จริงแต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่โคนมันนี่เป็นหลักไอ้จริงมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโคนเป็นอยู่เนี่ยอาศัยโคนมันเป็นอยู่มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นนี่มันมีกายมันมีวาจาแปลว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบมาบ่นทุกข์นะแหมจิตมันเป็นทุกข์อาตมาที่มาอยู่ในวัดหลวงประโพงเนี่ยนับหลายร้อยลายมากราบหลวงพ่ออีฉันเป็นทุกข์ใจเนี่ยสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกัน

แต่ความเป็นจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะก็เพราะมันไม่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกข์แล้วมันก็ไปสบายคือจะไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างนั้นมันทุกข์เราก็อยากจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่างเราพวกเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์เพราะว่าทุกข์เท่านั้นแหละนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญนี่มันเกิดมาจากเหตุของมันคือกิเลสทั้งหลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันประจำอยู่ในใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครวันนี้โยมก็ถามอาตมาได้ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องอยู่ในนี้หรอกมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้และอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันในทุกข์เดี๋ยวนี้เหมือนมะนาวแต่ผลมะนาวแล้วนั่นเนี่ยเอามันทิ้งไว้ตรงโน้นเนี่ยมันเปรี้ยวไหมเนื้อมะขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยมันเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวเราเอามาแตะลิ้นในเดียวมันเปรี้ยวกันเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมันเป็นใจอย่างนั้นจ้ะนี่ปัจจุบันนะทำเป็นนี้ไม่ใช่แบบความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมะขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องไอ้สิ่งที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้นะเอาเข้ามาแตะริ้นแล้วก็มันเปรี้ยวเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่สัมผัสถูกต้องก็เกิดความไม่ชอบเกิดกิเลสเดี๋ยวนี้นะกิเลสก็ไม่ใช่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราหรอกนะมันเกิดเดี๋ยวนี้นะมีฉะนั้นไปปัจจุบันธรรมมาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เกินเป็นสิ่งที่สำคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการมาทำทานทำบุญสุนทานวันนี้ก็คือมาบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ว่าให้รู้จักพระพุทธศาสนาถ้าเราบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเอาบุญกันอย่างเดียวนั้นบางทีมันก็จะไม่ถึงพุทธศาสนาเอาบุญอย่างเดียวนั้นเราที่ชักชวนกันว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลกันเราต้องฉีกมันออกแยกมันออกบุญมันเป็นยังไงกุศลมันเป็นยังไงบุญคือทำเอาบุญนั่นก็เรียกว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่พ้นทุกข์นะไม่พ้นทุกข์ท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญก็คือหามารวมไว้แบกไว้แบกไว้มันหนักไม่รู้จักทิ้งมันก็ทับเราตายนั่นแหละถ้ามันมีปัญญาแล้วก็ทิ้งมันออกแค่มันหนักอย่างนั้นมันก็เบานี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศลทำบุญกุศลเช่นนี้ก็เดี๋ยวบำรุงพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ท่านประทานไว้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าดักของท่านนะท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะดูดิเราดูเถอะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านอยู่นี่ก็ท่านกันหมดทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้ามั้ยอย่างนั้นนี่ใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะเราถึงฟังธรรมกันฟังธรรมเอาความฉลาดแล้วก็เอาความสุขแล้วก็พิจารณารู้จักความสุขนั้นรู้จักใช้ความสุขนั้นให้เกิดประโยชน์เราทำไปเพื่อการปล่อยวางคือเอาอย่างเดียวมันทุกข์ไม่มีปัญญาเห็นไหมเห็นคนจนไหมจนมันก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนจนเห็นคนรวยทุกข์

เห็นคนรวยก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนรวยเห็นเด็กมันทุกข์ไหมเห็นมันทุกข์แบบเด็กเห็นพ่อแม่ของเด็กทุกข์ไหมทุกข์มันทุกข์แบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงชี้ให้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกข์ออกจากวัฏสงสารนี่สังสารวัฏอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายแล้วมันผูกเรานะเราไปผูกมันบางทีก็ฉันคนทุกข์ไม่ได้หรอกได้ที่แต่เราไม่ทำมันแต่เราไม่ทำมันต้องมาพิจารณาต้องเรียนธรรมะจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นนะยองลองดูเถอะทำทั้งหลายมันเกิดต่อเหตุนะเมื่อไรโยมเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นเองเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนั่นที่มันเกิดมาก่อนทุกข์มันจะลำบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรแบบคิดไอ้คนนั้นก็ดูถูกเราคนนั้นก็นินทาเราคนนั้นก็อิจฉาเราน้ำตามันก็ค่อยๆซึมออกมานะพี่ชายก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้คิดไปก็น้อยใจน้ำตามันก็ซึมออกมาขนาดมันทำโทษจนให้น้ำตามันไหลออกยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวหรือเดินไปคนเดียวเนี่ยนึกถึงอารมณ์ที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาจ้ะอย่างเงี้ยอะไรนั่นมันเกิดมาจากไหนไม่ได้มันยิ้มเองมันเนี่ยนี่มันยิ้มเองมันหรือเปล่านั่นธรรมมันเกิดเพราะเหตุอยู่แล้วมันเป็นแดนเกิดมันเกิดจากเหตุทั้งหลายนั้นไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆมันเกิดมาเฉยๆอย่างนั้นพระองค์จึงจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราซ้ำซักซากให้เราก็ไปเห็นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาลอยๆสิ่งทั้งปวงในโลกนี่นะมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้มนุษย์ทั้งหลายทุกยากลำบากนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมันอย่างก้อนหินก้อนนั้นมันตั้งอยู่นั่นน่ะมันก็ยังไม่หนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมาทุกมันก็ไม่หนักเมื่อมันไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้มันไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างก็เหมือนกันเห็นนั่นถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้วไม่มีหน้าจะทุกเหตุมันไม่มีเหตุจะเกิดทุกมันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นไอ้เรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอ่ะถึงมันจนมันก็ทุกข์ถึงมันรวยมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ถ้าคนไม่รู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์แต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกข์แต่ว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกรู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ถึงถ้าเรารู้ถึงมันซะแล้วเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์อย่างเราเห็นตนเช่นนี้เป็นต้นตนคือตนเราที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นก็เรียกว่าเห็นตนกันแล้วนะคือว่าเราเห็นตนนี่เห็นอยู่นี่ขาฉันนี่นี่แขนฉันนี่นี่เพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตนไอ้ความจริงที่ว่าเห็นตนนั้นไม่ใช่อย่างนี้ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนนั้นไม่ใช่ตนนะเห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมว่าเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของเจ้าของนั้นนะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นเราไม่แบกมันเห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูพิษงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเรียกว่าคนรู้จักงูนะไอ้คนเห็นตนนั่นคนนั้นอันนี้คนนี้ไม่ใช่คนเห็นตนก็เพราะว่าตนนั่นเนี่ยมันไม่มีจะอะไรมาเห็นมันเนี่ยมันไม่มีตนนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีตนเนี่ยมันฟังยากเหลือเกินนะมันฟังยาก
ไอ้ความเห็นมันกลับกันอย่างนี้น่ะมันฟังยากดูก็ยากเช่นว่าคนบ้าคนบ้ากับพระอรหันต์นี่แยกกันไม่ออกมันเหมือนกันอย่างนั้นนะดูที่เพราะมันสูงที่สุดกับมันต่ำที่สุดนี่นะไอ้สูงที่สุดกับต่ำที่สุดน่ะจ้ะมันจะอยู่ต่ำก็ช่างมันเถอะมันอยู่ที่สุดใช่ไหมมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอ่ะสองอย่างนี้มารวมกันแยกกันไม่ออกกันแล้วนะนี่นะเหมือนบ้ากับพระอรหันต์นี่เหมือนกันเยอะแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันนะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วท่านเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มในใจของท่านเท่านั้นแหละยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องไอ้พระอรหันต์เจ้าท่านยิ้มรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างนั้นจังว่ามันสูงที่สุดกับที่ว่ามันต่ำที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแห่งในปัจจุบันนี้แหละยังมีอยู่ไปกราบบ้าบ้าบอๆอยู่นั่นแหละก็ไม่ไปเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแล้วมันเป็นมาจากครั้งพุทธกาลโน้นมันวินมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราท่านจึงให้สอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลไม้ทุกอย่างอย่างแท้จริงว่าระมุดมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงมาให้รู้จักรู้จักผลไม้รู้จักทั้งหมดเมื่อเรารู้จักมาแล้วก็เอาผลไม้ทั้งหลายมารวมกันในตะกร้าอันเดียวกันท่านนั่งไงให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมเพราะเราจำได้แน่นอนเลยจะไปที่ว่าไอ้รังศาสตร์มันเป็นลำไยแล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปแต่คนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยนะดูจะว่าลำไยเป็นมังคุดหรือจะลำไยเป็นรังศาสตร์เราก็รู้จักนะแต่ไม่ทวงแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบกับว่าโลกสมมติเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คำสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเขาถึงจิตของพระองค์แล้วเนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นมันเป็นของปลอมทั้งนั้นเนี่ยไอ้คำสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเขาไปถึงจิตของผู้ตุชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันอย่างนั้นมันถึงบ้าคนในอย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่ไอ้คำสอนของท่านมันไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคนบุตรลูกหลานจึงพิจารณามันยากมันพิจารณาลำบากเกินอย่างเรามาทำบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหมทำบุญพระฉันบอกเป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยสบายใจโรคติดต่อกันบุญฉันก็ไปทำอยู่เรื่อยไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่เจ็บมันปวดมันคนในอย่างกันแล้วจะทำบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขเนี่ยไอ้สุนัขกลายไปเป็นแมวยังไงมันคนในอย่างกันมันคนในอย่างกันไอ้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งไอ้พระพุทธเจ้าจังหวะมันเป็นไปอย่างนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญมาให้มันเก็บมันไข้มาให้มันอะไรต่ออะไรหลายอย่างมันคนในเรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ไหวใจมันให้เราผ่านมันหนีไปซะอย่างนี้เราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญสุนทานเดี๋ยวนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบามันเทาทุกข์ให้มันค่อยๆหมดไปมันเทาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลธรรมด้วยถ้าไม่เอากุศลธรรมก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวเหมือนเนื้อกับปลาที่มันสดๆเอาทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าเท่านั้นแหละนะอาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อหรือปลานั้นมีอายุไปนานนะหรือเอาเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นเสียอย่างนั้น
ปัญญานี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาปาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคำนี้ยันกันเลยยันกัน 100% เท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้นไอ้ความอยากเนี่ยไม่มีจบไม่มีจบตัณหาคือความอยากนี่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำก็ทำเธออย่าให้มันเป็นตัณหาการกินก็กินเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาการดูก็ดูไปเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตัณหาคือทำโดยการปล่อยวางมันแค่นั่นก็อยู่ตรงนั้นแหละให้คิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไปทำไมช้อนเอาไปตักแกงซดกับไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไหมแต่เอาช้อนตอนในปากอยู่จนไม่ทานช้อนหรอกทานแกงทานแล้วก็เก็บช้อนนั่นมาอีกถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทำไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่คุณกินช้อนสิเขาจะมาว่าแล้วว่าก็ช่างเขาแต่ความจริงเรารู้จักมาช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้เขาจะว่าเราเอาช้อนไปซดแกงเท่าไรไม่ทานช้อนเท่าไรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจนนี่เรามีอยู่ในการปล่อยวันแล้วก็ใช้ช้อนของเราเรื่อยๆไปฮะนึกขันตักน้ำแล้วเนี่ยโอ่งน้ำอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งขันตักน้ำอย่างสามอย่างทีก็ตัวเราเนี่ยแต่พอเราจงไหนเราจะต้องดื่มน้ำดื่มน้ำก็ต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันเนี่ยแต่เราก็เก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหวไอ้ขันนี่เราทานมันไม่ได้หรอกไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำแล้วก็เก็บไว้มีคนคนหนึ่งมาว่าให้เราอีกไอ้เก็บขันนี่ไว้บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจะอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคำที่ว่าตัวเองอ่ะคือมิใช่ตัวนั่นแหละถ้าไปอาศัยตัวเองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะไม่อาศัยตัวอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติซ้อนกันสมมุติมันซ้อนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนี่ยถ้าว่าเรียกว่าตนตนเพื่อให้มันเป็นภาษาเฉยในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้ามารู้ธรรมะให้มันจบจะแล้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุทุกข์เกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นคนละอย่างละอย่างยังไม่ได้เกี่ยวพันกันแต่เราจับเอามาเกี่ยวพันกันใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่ไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่ยุ่งกับเรามันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นแหละนะไอ้ตัวก้อนหินก้อนนั้นมันไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมากับไปยกมันก็หนักเอาทีมันหนักไปมันหนักเดี๋ยวนี้หนักไปเรายกมันเนี่ยแต่ก่อนมันหนักไว้ไม่มีหนักอ่ะไม่มียังไม่เกิดมันไม่เกิดหนักเหมือนก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นหนักตรงที่ว่าเราต้องการมันไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราเนี่ยไม่ใช่มันยุ่งกับเราเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันฝ่ายเดียวเท่านั้นน่ะมันฝ่ายเดียวเท่านั้นอย่างเราใช้ถ้วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดน่ะใครเป็นทุกข์ถ้วยด้วยเราเป็นทุกข์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเฉยถ้าไม่แตกมันก็เฉยเฉยอยู่นี่นะนี่มันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมคนในอย่างกันแต่เรามันถ้วยเรามันแตกเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพันธะแยกบอกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเรามันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นโยมมีจานมากๆมีถ้วยมากๆเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นนะแต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บให้ดีกลัวมันจะแตกสอนลูกต้องสอนอย่างนั้นอย่าไปสอน

ช่างมันจะรูปมันจะแตกมันก็ช่างมันเธอไม่ใช่ของเราหรอกไม่มีถ้วยใส่แจงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนต้องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจำเป็นจะต้องสอนอย่างนั้นจะต้องสอนอย่างนั้นแล้วพูดระวังนะลูกนะเก็บมันให้ดีแล้วมันจะแตกแล้วเนี่ยดุมันอยู่เรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพี้ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องว่าอะไรมันแต่ว่ามันเก็บๆไปเรื่อยๆมันระวังไว้อย่างนั้นไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปคือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำมุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระถ้วยไม่มีนะไม่ว่าหมดแตกหมดไม่มีใครล้างมันหรอกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ฟังธรรมะแต่เข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ที่เกลียดค้านต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนขยันเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าขยันพูดขยันกระทำก็ทำด้วยการปล่อยวางด้วยการปล่อยวางทำในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าไอ้ทำงานมันก็สบายทำโน่นทำนี่มันก็สบายที่มันเป็นสมาชีวะมันก็สบายถึงแม้มันหนักหน่อยมันก็สบายเพราะโทษตรงนั้นไม่มีอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องอะไรหรอกดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันหนึ่งมันเกิดยังไงบ้างไหมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราตามดูมันได้ไหมนะเนี่ยมันเกิดความคิดอย่างหลายๆอย่างนะนี่แต่ว่ายังไงก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไอ้ตัวมานะที่เราไปยึดเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปยึดมันไอ้ทิฏฐินี่ท่านแปลว่าความเห็นถ้าทิฏฐิไม่ฟังใครมันก็เป็นมานะเท่านั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงท่านเอาปล่อยวางถ้ามนุษย์เรามาคิดดูไอ้ปล่อยวางเราจะเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลำบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างพระพุทธองค์ท่านสอนว่าอย่างคนเรานี่บ่ถ้าหากว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเนื้อตายไม่ได้เกิดเสียใจซะแล้วตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอ้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าให้มาเกิดนั่นแหละมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดเนี่ยกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรเลยวุ่นขึ้นมาเลยนี่เราไม่คิดด้วยที่เราทุกข์ทุกวันนี่เพราะเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกข์เกิดขึ้นมานี่ชาติทุกข์ชราที่ทุกข์ปัญญาที่ทุกข์เพราะความเกิดมาถ้าหากว่าคนเราบางคนนะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะผุดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแง่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันให้เกิดนะมันเป็นไปอย่างนั้นทีนี้ไอ้ความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมาจะเกิดมาแล้วไม่ให้เราเป็นโรคเป็นภัยให้ได้อยู่สบายอายุก็ให้ยืนมันคิดไปแต่อย่างนั้นเหตุพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเหตุตายคือเหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นเนี่ยคือสมัครใจแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุที่เรายังไม่มีมาในมือเราเดี๋ยวนี้ว่าเราแสวงหาได้มาเป็นต้นประเดี๋ยวนี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่ที่มันมีเนี่ยยังกระโถนไม่เนี่ยมีถ้าซื้อมาใหม่ๆก็จะแตกแล้วเนี่ยมันแตกถ้าตอนนี้มันกระโถนแตกแล้วนะแต่เราเห็นว่ากระโถนนี้ไม่แตกนี่ความเห็นต่างกันนะไอ้คนหนึ่งใช้กระโถนไม่แตกคนหนึ่งใช้กระโถนแตกไปด้วยกันเอาสิมันดูดมือลงวันหนึ่งสักกระโถนนี้มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้ที่ผู้ว่ามันแตกมาแล้วไอ้ผู้ที่ยังไม่แตกเพิ่งแตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้ตอนนั้นเนี่ยอย่างนั้นเห็นก่อนจ้ะเมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นเองแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะมันอดไม่ได้ถ้าจะเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมล่ะมีอะไรบ้างไหมมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอะไรสารพัดอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่เห็นโทษมันทำไมที่เห็นโทษมันนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณามันเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นะไอ้พุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะ
เทศไปก็ขัดกันไปด้วยขัดใจอย่างกระจายไม่เกิดอย่างนี้แหละคือมันไม่ให้เกิดมานะถ้ามันมีแล้วมันเป็นเหตุคำสอนของท่านที่ที่สุดของท่านมานะความยึดไว้นะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่เลิศกว่าเขาเห็นว่าเสมอกับเขานี่ก็ยังไม่ถูกอีกแหละเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเหลวกว่าเขานี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เหลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแต่เป็นผู้เสมอเขาเนี่ยสำคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่นะเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่ยังอีกเป็นผู้เสมอกับเขาสำคัญตัวว่าเหลวกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เหลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เหลียวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เหลียวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเหลียวกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไหมที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เรามาดูถ้ามาดูซะเหตุว่าท่านจึงเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีอย่าให้มันมีมีให้มันมีไม่มีมีเหมือนกับไม่มีอย่างนี้ก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดแต่มันหมดมานะก้าวทั้งหลายท่านในทิ้งมันจะแทนทิ้งมันจะเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงที่สูงมันนะแต่ว่าพูดถึงที่ไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ำจะรวยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่พ้นทุกข์คือบุญอย่างนั้นจะมาสร้างบุญไปด้วยก็พิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไปจะทำลายมันดีทีมันคล้ายๆกับอีทีเด็กเลยมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันจึงจะได้จำนวนมันที่เราชอบใจตามจำนวนของเลขนะอันนี้เราไม่เอางั้นทีมันมีทีคูณอย่างเดียวไม่มีทีใส่กันเห็นไหมล่ะมีทีคูณก็มีทีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆมีทีลบไม่มีมีทีแบ่งก็ไม่เคยจะมีซะด้วยนะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบาดิมันมีวิธีบวกก็วิธีคูณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นเองมันก็เกิดกลับมาตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เห็นมันจะมีสองคำกุศลที่ทำไปให้มีความฉลาดขึ้นมีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบคอบในสิ่งที่เราได้มานั้นให้รู้จักที่มาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่ที่ต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเรานี่ให้มันคุ้มกลับไปบ้านเนี่ยถ้าสามบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้บุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานและแม่กราบพระพระที่ไหนตอบหลานไม่ได้นะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทำไปเพื่อทำกันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้อย่าให้มันหลงเหมือนผลไม้ในตะกร้าหลายๆจะเห็นก็ช่างมันเถอะจะไปเทรวมๆกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนรู้จักผลไม้นานาชนิดถ้ารวมตะกร้าเดียวกันมันจะทับกันอยู่ก็ช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรต่ออะไรเรารู้เราขี้ถูกทั้งนั้นเลยถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะนะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็ช่างมันเถอะเราลวกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยรังสาดมันเป็นรังสาดวันนี้มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงถึงแม้ได้ความดีมาก็ยังไม่หลงดีถึงมีความชั่วมาเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกนะมันรู้ไปถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของไอ้ความเป็นจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันเนี้ยไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์กับของไม่บริสุทธิ์นี่มันเข้ากันไม่ได้นี่ปนกันไม่ได้ไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นน่ะมันก็คล้ายๆกับเรียกว่า
ตาน้ำตาน้ำที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพราะมันอยู่อย่างนั้นแต่ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้ายๆน้ำในโอ่งหมดน้ำฝนก็แห้งเท่านั้นแหละนี่ก็เป็นอย่างนี้แต่เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยิ่งก็กลัวแล้วเอ๊ะบัคคำนี่มันสูงไปใช่ไหมล่ะนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปแท้ๆไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกถ้าใครพูดคนจะแข็งจะแข็งในใจธรรมะเนี่ยลองไปพูดเนี่ยกลับไปว่าฉันบรรลุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยนี่บรรลุธรรมะไอ้ความเป็นจริงคำนี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทั้งหลายมาวัดประพงษ์วันนี้เรียกว่าบรรลุวัดหนองประพงษ์วันนี้แปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประพงษ์วันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประพงษ์ก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรลุวัดหนองประพงษ์ก็ได้นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเดี๋ยวเราบรรลุธรรมะก็ได้นี่ถ้าว่าบรรลุธรรมะเราตกใจคนเราเนี่ยแหมเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันได้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าที่ธรรมาว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ดิเนี่ยแล้วพอว่าเรื่อยๆทีไรเนี่ยดูไปดิเนี่ยแต่เราก็เรียกว่าแม่เมื่อฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วละขนาดเนี้ยนึกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานไปแล้วนะแต่ความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมเราก็เห็นพระสงฆ์อันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มันเห็นชัดอันนั้นเราจับท่านมายัดเฉยๆเนี่ยว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของข้าพระฉันนี่พระธรรมอยู่ที่ใจของข้าพระสงฆ์อยู่ที่ใจเท่านั้นแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมกับว่าพระพุทธอยู่ที่ใจไม่สมกับว่าพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไอ้คือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะท่านเรียกว่าผู้รู้พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไปแล้วนั่นน่ะก็ตรัสธรรมะองค์ธรรมกัตตรู้นี่เด้กัตตรู้นี่ท่านไม่เอาไปแล้วท่านก็ทิ้งไว้ในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนนั่นน่ะไม่ได้เป็นครูมาแต่กำเนิดนะมาเรียนวิชาครูถึงได้เป็นครูกันได้สอนโรงเรียนซะได้เงินรับเงินเดือนกันซะอยู่เป็นนานๆก็ได้ตายไปซะได้ตายไปตายจากครูไปซะถ้าหากพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ครูนั่นยังไม่ตายนะครูนั่นยังไม่ตายคือคุณธรรมที่ทำครูนั่นให้เป็นครูนั่นยังอยู่อย่างพระพุทธเจ้าของเราสัจธรรมที่ทำให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่นี้ไปที่ไหนก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็ได้เป็นรูปองค์หนึ่งก็ได้เป็นนามธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนอานนท์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนาผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นฟังอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้ามันสับสนกันไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยังไม่มีจะได้เรียกชื่อว่าขนานชื่อของท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมอันนี้เท่านั้นแหละแต่ก่อนก็เป็นชีทาตรัตกุมารถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่นเองเนี่ยเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตามาอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าเรามาบรรลุถึงธรรมมันแท้จริงแล้วนะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นแหละไม่แปลกันหรอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะเข้าใจซะวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราทำที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัจธรรมแล้วเราทำชั่วอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะ
ท่านยังอยู่ทุกวันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราให้เดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำความดีความชั่วเองท่านไม่ได้สงสัยแล้วเขาว่าท่านมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทำชั่วที่ไหนมันก็มีได้ทำไมไม่มีไม่มีใครเห็นก็เราแหละเห็นเรานะเออนะจะทำชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีละไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราละอย่างนี้อย่างนั้นทำชั่วที่ไหนทำดีที่ไหนไม่พ้นท่านเรียกว่ากรรมมันรู้ตามก็ความจริงนะคือความจริงในการกระทำมันมีอยู่แล้วนั่นพระพุทธเจ้าก็มาตัดคำตัดรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเช่นนี้มันก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบไปกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะจงดีใจเถอะอย่าไปเสียใจเลยบางคนนึกโมโหแหมถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ฉันไปแล้วละแน่เอากันซะอย่างนั้นนี่ไอ้ความเป็นจริงคือความจริงนั้นมันยังอยู่ที่เราทำไปนี้มันถูกความจริงหรือผิดความจริงมันก็ถูกก็ผิดของมันอยู่นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมยังมีอยู่ฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติด้านท่านจึงเคารพเคารพทำไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพุทธเจ้าต่อหน้านี่ไปไม่ได้แล้วนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่านจึงเคารพแต่พุทธธรรมประสงค์อยู่สม่ำเสมอนั่นไม่จืดจางอย่างนี้ไม่ได้ละก็เพราะท่านเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้ว่ามันไม่หายไปตรงไหนเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาและอาทิเดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อาตมาศีรษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นเออแล้วท่านปฏิบัติไปเถอะเนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรอกนั่งอยู่ใต้รูปต้นต้นไม้ก็ฟังธรรมท่านอยู่อย่างนั้นนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่จะมาคิดไม่ได้เลยคืนไม่ใช่ของคิดเอานะไม่ใช่ของคิดอันเนี้ยมันจะเกิดมาจากความบริสุทธิ์ไอ้จำของท่านเนี่ยจะพิจารณาไงไม่ได้อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลแต่มันเป็นธรรมะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาต้องไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่ว่าไม่มีธรรมะนั้นมันไม่มีไม่มีมันเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราจะใช้ธรรมชาติฝึกธรรมชาตินั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเรามันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีการกินมันมีการหลับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับสัตว์มันก็ใช้แต่นั้นแหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่รู้ภาษากันมันเป็นอัปปะสัตว์ใช่สั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไปไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันสนองมันเร็วมันไวนี่มันไวเมื่อเรามาพูดอันหนึ่งคือท่านจึงจัดว่าเป็นพัพพสัตควรกับสะดุ้งทำได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนให้มันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ที่เราฉานนี่สัตว์ป่ามันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะหายากคำสอนของพระกันหน่อยจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะคิดไม่เคยถึงหรอกคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้ถ้าเรามองมนุษย์จะเกิดยากทำไมเกิดทีละสองก็ยังมีเลยถึงแล้วก็คิดไปอย่างนั้นก็ไม่ยากเนี่ยมนุษย์ซึ่งไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่ง
มันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อเขามาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์ดิรัจฉานอย่างหนึ่งเหมือนกับดิรัจฉานอย่างนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาในคุณ

รมที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องของมนุษย์ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่ของเราสอนครูบาอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วมันเกิดยากใครจะติดตามแล้วมันเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ศีลธรรมนี่ใครจะต้องไปปฏิบัติมันปฏิบัติยากมันถูกอยู่ที่มันปฏิบัติยากเช่นง่ายเป็นเวรทั้ง5ประการเนี่ยศีล5ไอ้ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายแน่ๆสมาทานกันอยู่

อยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆนะถ้าใครมีศีล5ในใจของคนท้องตนทุกๆคนอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมีอะไรแล้วมันหมดเดือดว่าศีลธรรมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุกข์เป็นต้นก็อยู่ในความสงบระงับเป็นสมาชีวะในโลกก็ยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยถึงมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมันรู้จักอย่างนี้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นโลกมนุษย์แท้ๆที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไซอย่างนั้นมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีคุณสมบัติขึ้นมาที่เราศึกษามานี่เขาเรียกว่าเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็มนุษย์หายากนะดูสิว่าไอ้คนเราจะมีศีล5ศีล5ประการเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีมั้ยเรากำหนดดูก็ได้ในบ้านเราในเมืองเราในชนบทในกลุ่มเรามีมั้ยบางคนก็จะตอบว่าไม่มีบางคนก็มีแต่น้อยอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นรากฐานแล้วจะมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรเรามองดูก็ได้แหละมันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนเลยทีเดียวแหละศีล5ประการนี้เนี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องไม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาศีล5ประการให้มีในใจอย่างแจ่มใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักก็สบายใจสว่างสบายนึกไปข้างหลังที่เป็นอดีตก็สบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่ยุ่งเพราะการก็ทำบาปทั้งหลายนี่มานึกมาที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มานึกขึ้นมาได้ก็สบายจวนจะตายนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็สบายกรรมใดที่ทำไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดประโคมนี่นะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งเสนอมาต่อยเอาเสียงพระวัดประโคมนี่ไปซะนะสมมติหรอกใครไม่รู้หรอกรู้คนเดียวแต่คนที่ทำนะบัดนี้ก็มาทอดประปาด้วยกันก็มามองเห็นเสียงพระหักก็ไม่สบายอยู่นั่นนะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นนะคนที่รู้จักกันไงไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของเขารู้แต่คนที่ทำไม่สบายแต่คนที่ทำนี่แหละที่ไอ้กรรมชั่วที่ทำแล้วภายหลังนึกได้เดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีซะแล้วหรือเราเอาทางองค์พระมาถวายไปในวัดประโคมหรือวัดใดวัดหนึ่งด้วยศรัทธาของเราใช่ไหมเมื่อมาทำบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้ในกระสาบายใจแล้วนี่ได้ทำไปนานเนี่ยภายหลังคิดไปก็หรือไม่เดือดร้อนสบายใจอันนี้เราจะรู้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทำบุญทุนทานทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบำรุงพุทธศาสนาเป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละบางแห่งไปที่ไหนการกระทำบุญทุนทานเป็นเปลือกเปลือกกันเปลือกมันก็ดีเหมือนกันนะไอ้ต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่าไปว่ามันน้อยนะอย่าไปว่ามันน้อยไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันอาศัยสามัคคีซึ่งกันและกันนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันมีประโยชน์ทุกส่วนให้เราเข้าใจไปอย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทำบุญกันเสียแต่การกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าตามไปโดยโมฆะทำไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทำแล้วให้มันได้บุญที่ให้มันได้บุญให้มันได้บุญตัวเราจะถามไปกลับไปบ้านหนึ่งไหมไปทอดประปาได้บุญไหมไหมไอ้ที่ตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งชี้แจงให้ฟังกันนะบุญมันเป็นอย่างนั้นได้นี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่การกระทำทั้งหลายนั้นมันเป็นอุบายก็อย่างนั้นในการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นเป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่แล้วแต่ว่ามันมีอยู่ต้องยกหยิบยกอันอื่นขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะสมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่านายกไม่มีที่นั่นจะทำไงล่ะแต่ต้องเอาช็อคมาเขียนเป็นตัวกกันนี่สมมติว่านายกเนี่ยมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมติแต่นายกวิ่งไม่ได้เป็นตัวกได้สมมติว่านายกได้มันมีเงินเท่านั้นก็ได้มีเงินเท่านี้ก็ได้เป็นนายกโร

0: สมมุติแต่นายกอคนนี้สำเร็จในการสมมุติจะใช่ในกอในวิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวกอมันก็เป็นตัวกอให้เราอยู่งั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกอไม่มีต้องเขียนตัวกอลงไปให้มันสำเร็จประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นภาษาทั้งหลายนี่บางทีเราฟังไม่ได้เหมือนกันมันโผล่ไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนก็ทั้งมันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันเนี่ยไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอยากขายของนั่นไม่ได้ภาวนาโยมขายของโยมไม่หายใจไหมหายไปจากการเอาทำไมมีเวลาล่ะถ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทำไมไม่อึดลมไว้เนี่ยไอการเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราคิดว่าจะมานั่งแต่รับใจในกลางตลาดเท่านั้นเองไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณานี่ให้รู้จักว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เราผิดหรือไม่หรือเราถูกไหมเราสุขไหมหรือเราทุกข์ไหมเอาเป็นอะไรกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่ว่าการภาวนากันมันรู้เรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราจะทำอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่ได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทำผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่เราก็ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอ้ความรู้สึกของเรานั่นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นโยมทั้งหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่จะเย็บจักอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้มันก็เท่าๆอารมณ์หายใจเรานั่นเองแหละปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่แล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงไม่หลับไปก็หายใจอยู่ถ้าไม่มีเวลาหายล่ะนี่ทำไมนี่มีเวลาหายทำไมมันเป็นของจำเป็นเหลือเกินอันนี้เพราะอารมณ์นี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันไม่เป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะเราจะไม่ทานอาหารที่ลมสักสองนาทีก็ไม่ไหวซะเดี๋ยวนะเอาสิขนมขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสักสามชั่วโมงเราไม่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งบางทีก็ได้เนี่ยหกวันเจ็ดวันเก้าวันก็ยังได้เลยฮะแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีเลยนะจะไม่ไหวแล้วนี่นั่นที่อึดใจไปที่เดินไปที่จะไปกี่เส้นไหมนั่นแหละแต่จะเดี๋ยวโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม่หายใจกับพิจารณาอานาปานสตินี่เป็นมงกุฎกรรมฐานท่านจึงภาวนานั่งกำหนดพิจารณาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้นั่นเองรู้ว่าลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไปด้วยลมลมเป็นของที่สำคัญมากที่สุดลมเป็นอาหารอย่างยอดทีเดียวนะถึงนอนดับอยู่ก็ยังทานอาหารนี่อยู่เสมอไม่ทานไม่ได้นะนอกจากมันตายไปแล้วจะเนี่ยเราก็สนใจนี่โอ้อันนี้ลมนี่นะมันสำคัญเหมือนกันนะเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยไอ้ความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดลมนี่นะลมนี่มันสำคัญเหลือเกินเนี่ยมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรทั้งนั้นเนี่ยดูดิถ้ามันออกก็ไม่เข้ามาก็ตายเนี่ยถ้ามันเข้าไปไม่ออกเนี่ยก็ตายเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเห็นในใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะมันคือเป็นของที่มีกำลังกว่าอย่างอื่นแล้วในสนใจในลมแล้วก็พิจารณากำหนดลมพิจารณาเนี่ยนะชุดเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกับลมหายใจเข้าออกเสมอไม่มีปัญญาหลายอย่างจะดูลมเดียวฉะนั้นแหละท่านจึงว่าลมอนาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยใช่ไหมมันมีลมทุกคนพอจะรู้สึกว่าลมเข้าออกฉะนั้นก็กำหนดจบแล้วนะจะนอนก็นอนกำหนดไปถึงให้มีความรู้สึกจนกว่ามันจะดับไปอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของยากลำบากแต่เรารู้จักมันแล้วอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะทานศีลภาวนา เรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นเนี่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาออกตรงนั้นออกมันสกปรกตรงไหนมันทำตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาเราไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาจึงจะรู้จักธรรมะมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับการภาวนาการทำบุญสุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำอะไรรู้จักถึงนั้นนะไม่ใช่ทำปลอมไปหรอกอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าแสวงบุญกันได้กระเพิ่มกุศลเข้าแสวงกุศลด้วยเพื่อให้พินิจพิจารณาอานาปานสติธรรมกรรมฐานในกรรมฐานนี่มันควรทำจะเป็นทางโลกก็จริงจะเป็นทางธรรมก็จริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำมานี่ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราปลอดภัยได้เสมอเราทำไปมันจะเป็นปัจจัยต่างรู้จากเฉพาะตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้ละวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันก็จะสู้ไอ้ความง่วงเหงาหานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็ในเทศนามานี้ในที่สุดสุดท้ายแห่งการบรรยายธรรมะมานี้ขออยากโยมทั้งหลายจงมีกำลังภาระคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำท่านสอนมานี้จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเตื้องขึ้นจากความมืดหนาสาโหดจะเป็นจิตที่ผ่องใสอันนี้ไปทำแล้วจะเป็นปัจจิตังรู้เฉพาะเจ้าของให้ผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาแสดงบุญในวันนี้จงให้เป็นผู้มีสุขโดยการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ความเสื่อมจากญาติยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยความเสื่อมจากโภคทรัพย์ก็ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยความเสื่อมจากยศก็ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายก็คือความเสื่อมจากปัญญาความเจริญด้วยญาติก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยความเจริญด้วยโภคทรัพย์ก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยความเจริญด้วยยศก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอดคือความเจริญด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาพระพุทธพจน์จากอังคุตตรนิกายเอกนิบาต

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่องค์สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควร

ฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกผู้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ขอน้อมแด่องค์หลวงพ่อสนองประดับบุญโยซึ่งท่านก็ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมในสติในสมาธิในปัญญาของญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในฟังรับฟังการแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยขอความสุขทรงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รวมจิตพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อสนองกตปัญโยซึ่งนั่นได้นำพาพวกเรานั้นให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติโดยให้เรานั้นได้มีสติท่านก็ได้เตรียมพยายามชักนำพวกเรานั้นให้ใฝ่ในธรรมะเพราะมาในปัจจุบันนี้ธรรมะก็จะเสื่อมก็จะหายไปแต่ที่จริงธรรมะไม่เสื่อมไม่หายหรอกโยมแต่ที่มันเสื่อมเพราะว่าคนนั้นไม่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแนวทางที่ท่านวางแนวทางไว้ให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันฉะนั้นว่าสังฆทานก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะมันเกิดที่ไหนนะโยมมันเกิดกับตัวของเรานี่เกิดกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ตามใดถ้าเรายังมีลมหายใจธรรมะก็ยังไม่สูญสลายไปฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อท่านเลยเห็นว่าอนาคตข้างหน้าพวกเรานั้นจะขาดที่พึ่งทางใจกันท่านก็วางแนวทางของเรื่องการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเผยแผ่ในการที่จะนำธรรมะสู่ประชาชนใหม่ๆท่านก็ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปแล้วก็มีการบันทึกเสียงธรรมะที่ท่านไปอบรมสั่งสอนตามกิจนิมนต์ตามสถานที่ราชการตามสถาบันต่างๆก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านนั้นมีสัมมาปฏิบัติท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านประพฤติท่านปฏิบัติให้พวกเราเห็นท่านเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราท่านวางรากฐานไว้มั่นคงถ้าท่านไม่วางรากฐานไว้ให้มั่นคงอันนี้วัสังฆทานก็คงจะไม่เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ที่มีความมั่นคงก็เพราะอะไรก็เพราะพวกโยมยังสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ท่านมาญาติโยมก็ไม่กี่คนแต่เมื่อญาติโยมนั้นได้สนใจใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติเสียงก็บอกต่อๆกันไปสมัยก่อนนี้สื่อก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเยอะก็ใช้ปากต่อปากอันนี้คนได้รู้กิตติศัพท์ก็อยากจะมาพิสูจน์ก็ดันเดินเข้ามาแห่งวัดสังฆทานอย่างนี้เป็นสถานที่รื่นรมเป็นสวนเป็นท้องร่องไม่ได้มีพื้นที่มากมายกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันขณะนี้แต่เมื่อบุคคลญาติโยมสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องขยับขยายรองรับในการที่ญาติโยมจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติ

ในพระสังฆทานตั้งแต่เริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของทุดงควัตให้พวกเรานั้นมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างแนวทางในความมักน้อยสันโดษท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำไว้ให้พวกเราท่านนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างที่พวกเรานั้นได้มีแบบอย่างที่ดีจนณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักพระสังฆทานไปตรงไหนไม่มีใครไม่รู้จักพระสังฆทานเพราะว่าเรานั้นสอนให้คนนั้นเลิกละเราเอาแก่นแท้เราไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสแล้วถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่หลั่งไหลกันมามากมายสลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะว่านับปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพมันก็หากันได้ยากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีทุกที่เลยโยแต่ว่ามันจะเข้มข้นเข้มแข็งหรือเปล่าก็อยู่ที่สถานที่เหมือนกันเมื่อบุคคลนั้นเมื่อยังไม่เกิดศรัทธาฟังแล้วก็มาดูมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแก่นสารมีสาระเพราะหลวงพ่อท่านไม่สอนให้พวกเรานั้นงมงายในวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นท่านสอนให้เรานั้นรู้จักตัวตนของตัวเราเองให้มาเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองให้มาศึกษาเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกฉะนั้นพระสังฆทานก็จะไม่มีการเล่าเรียนปริยัติหรือว่าศึกษาตามตำรับตำราเราเน้นในการปฏิบัติแต่ถามว่าการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องอาศัยปริยัติแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์เรานั้นไม่ได้ใช้ตำราปริยัติของพวกเรานั่นคืออะไรล่ะกายาวานาคืบอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นโยมจะเข้าใจว่าปริยัติก็คือต้องไปอ่านตำรับตำรามันไม่ใช่โยมนะปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในของเราฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยปริยัติศึกษาเราเรียนแต่เรื่องภายนอกเรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่เคยเรียนปริยัติในเรื่องความเป็นจริงของเราเลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่เราจะค้นหาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันมีอะไรละโยมร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งที่ว่าเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นธรรมดานั่นเองโยมใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไหมโยมต้นไม้ก็มีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เขาไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาให้พ้นสภาวะหรือสภาพของความไปอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์นั้นมีสภาวะธรรมมีสภาวะจิตมีวุฒิภาวะมีสติมีปัญญาและยิ่งถ้าเรามาศึกษาปริยัติเรื่องกายใจของเราในโยมมันเกิดปัญญามากนะเพราะเราได้ศึกษาแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมันสงบมันก็เลยเข้าขั้น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นปฏิเวธคืออะไรคือความสงบของจิตใจที่ไม่เล่าร้อนถ้าเราปริยัติศึกษาแล้วเราไม่ลงปฏิบัติมันก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงอีกใช่ไหมท่านสอนว่าโลกเรานี้มีอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโยมมันก็คือทุกข์
แต่ถ้ามันเที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนคงที่คงเช่นคงวาไม่สูญสลายไม่เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสุขแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดานี่เขาเรียกว่าธรรมะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั้นไม่อยู่นั้นไม่มีธรรมะนะโยมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ทราบนะเรารู้โดยผิวเผินแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ธรรมะนั่นคือความธรรมดานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นนะโยมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจก็หมั่นพิจารณาจิตของตัวเองก็ต้องอาศัยเลยสติความรู้รู้ในปัจจุบันนี่โยมปัจจุบันนี้เราทำอะไรปัจจุบันนี้จิตเราคิดอะไรถ้าเรารู้เท่าทันนี่แหละมันจะเป็นตัวดับแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเรามันก็จะมีแต่ความคิดความปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราก็จมอยู่ความคิดของเราเก่าๆนะโยมนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดกับเรากิเลสก็ดีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับเราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเลยมันเป็นธรรมดาทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละใครมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์นะโยมนะนั่นมันพ้นความเป็นมนุษย์แล้วแต่เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแล้วเราต้องเรียนรู้เขาแล้วเราจะดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ที่ไหนก็ที่ใจของเราที่ไม่ยึดไม่ติดนะปล่อยวางให้มันว่างทีนี้คนเรานั้นมันไม่ปล่อยวางมันไม่มีความว่างก็มีแต่ความวุ่นนะคิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกอยากแล้วอยากอีกแต่ถ้าเราอยากแล้วเรารู้มีสติอ๋อนี่เราเกิดกิเลสเกิดความอยากแล้วนะแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากเพื่ออะไรเพื่อหาความสบายใช่ไหมหาความสุขใช่ไหมแล้วถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมโยมสุขที่ถาวรมันมีไหมไม่มีหรอกโยมนะถ้าตราบใดเรายังฝ่ายว่าหาความสุขมันไม่เจอความสุขหรือโยมตราบใดถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของเราเนี่ยแหละแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราละปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ละตัวละตนได้แล้วมันเกิดความสบายเกิดความไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝ่ายฟ้าหาความสุขทำยังไงให้ใจเราสงบแค่นั้นเองโยมเมื่อใจของเราสงบแล้วเรามีสติแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยให้ความเย็นให้ความสบายใจให้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแค่เราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลิกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังปฏิแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยให้ความเย็นให้ความสบายใจให้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแค่เราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลิกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังผลมากคนมันไม่ได้ผลตามที่

การเนี่ยมันเกิดความท้อแท้ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากอยากมาวัดไม่ได้มาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมอยากอยู่หลายๆวันก็อยู่ไม่ได้อีกโอ้อยากมีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็หมดอยากฉะนั้นไม่ต้องทำด้วยความอยากทำด้วยความศรัทธาแล้วด้วยปัญญาของตัวเราเองปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอันนี้บอกได้แต่เราจะรู้จริงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นบางคนเนี่ยพอสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หาตำราแล้วเอามาอ่านแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วเราสงสัยแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงเราโยมทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยความวิริยะภาคเพียรนะถ้าโยมไม่มีความภาคเพียรโยมมาวัดไม่ได้หรอกโยมนะก็เดี๋ยวอ้างนู่นเดี๋ยวอ้างนี่เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอะไรสารพัดมาก็ไม่สะดวกมาก็ไม่สบายฝนตกเฉอะแฉะยุ่งมากมาก็นอนนิดเดียวกินก็กินมื้อเดียวมันไม่สบายเหมือนวัดอื่นวัดอื่นโยมไปก็ขอรับศีลนุ่งขาวนี่ก็ฟรีสไตล์แล้วโยมตามใจชอบเพียงแค่ว่าเราได้มาถือศีลบวชเนกขัมม์ใส่ขาวห่มขาวแล้วถามว่าจิตใจเราขาวหรือยังเราฟอกเราขัดจิตใจของเราหรือยังนั่นเหมือนภาชนะแต่เราใช้มันทุกวันทุกวันเหมือนหม้อเหมือนหายเหมือนกระทะเลยโยมถ้าใช้เราใช้มันทุกวันนะโยมมันก็เกิดอะไรล่ะความไม่สะอาดมีขมเหลามีเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ไฟใช่ไหมหุงหาอะไรก็แล้วแต่ทำของที่มันดิบให้มันสุกก็ต้องใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องหาภาชนะมารองรับทีนี้ภาชนะนั้นถ้ามันไม่แข็งแกร่งถ้ามันไม่คงทนมันก็รับความร้อนไม่ได้หรอกฉะนั้นเขาเลยคิดหาวิธีว่าเอาหม้อกระทะอะไรที่มันทนไฟนะพอใช้เป็นนานๆมันก็เศร้าหมองเลยโยมมันก็ดำเลยใช่ไหมเอาที่เราจะทำยังไงล่ะบางคนก็ช่างมันขี้เกียจ ดำก็ดำเอาใช้มันไปงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราใช้ไปทุกวันแล้วเมื่อมันมีความไม่สะอาดดูไม่สวยงามเนี้ยอย่างใครมาบ้านเราเห็นกระทะหม้อหายมันดำขมเหลาเต็มอย่างนี้ไหมเขาก็ว่าเราเนี่ยถึงเราจะทำอาหารอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่รสเลอะอะไรแต่ว่าเขาก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคงไม่ได้เข้าท่าแล้วเพราะมันไม่สะอาดเลยมองแล้วก็ไม่น่าชวนรับประทานเลยก็จิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วจะเอาอะไรร้อนๆไปลนไปเผาเลยโยมเป็นไงมะละลายไหมล่ะมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วถามว่าอะไรมันร้อนล่ะราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนราคะขี้โมหะคิโทสะคิก็คือของร้อนนั่นเองท่านี้ของร้อนมันลนแล้วเป็นไงโยมมันก็ดำก็จะไหม้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มีภาชนะอะไรที่มันทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งโดนกิเลสลนเข้าไปนิดเดียวก็หูตาร้อนใจร้อนนะเลือดสูบฉีดร่างกายเขาเนี่ยมันร้อนอุณหภูมิขึ้นเลยนะบางคนนี่ถึงขั้นเลยนะโทเส้นโลหิตแตกเลยนะโทสะมากๆแล้วครับไม่อยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องมาดับร้อนของเราด้วย

การประพฤติการปฏิบัติคือมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองท่านนี้จะเรียนรู้ก็ต้องให้ใจมันสงบเสียก่อนก็ต้องกำจัดของที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยๆออกไปหน่อยให้มันมีที่ว่างในห้องหัวใจของเราทั้ง4ห้องให้มันมีที่ว่างพอที่จะรองรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็เนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างพวกโยมที่เข้าวันมาเนี่ยโยมเข้ามาเพื่ออะไรก็หลายความคิดหลายจุดมุ่งหมายบางคนก็คิดว่ามาถือศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วบางคนก็คิดว่าเมื่อเราถือศีลแล้วมีศีลแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเรานั้นให้มันสะอาดบริสุทธิ์ศีลของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเมื่อเรามาสู่วัดปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดเขามีคืออะไรล่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเราจะมาหลบๆอู้ๆนะมันก็ได้อยู่เดียวแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรก็ได้ที่เราลงมือทำนั่นแหละทำอะไรล่ะทำจริงทำจังหรือเปล่าทำอู้ทำหลบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาทำตามข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ถือว่าเรานั้นได้กำไรแต่ถามว่าเรามาวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าวัดโยมมันได้ทั้งนั้นเองนะแต่ถามว่ามันได้ปัญญาหรือเปล่าบางคนก็ได้บุญเพราะว่าอะไรสบายใจได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมแล้วก็สบายใจแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยแล้วโยมได้อะไรทำใจให้สงบมันได้ปัญญาปัญญานี่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันจิตของตัวเราเองไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของความคิดฉะนั้นคนเราทุกวันที่ทุกข์ที่ยากเพราะอะไรเพราะความคิดของเราคิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีสติมันมีที่สุดคือรู้เท่าทันแต่ถามว่ามันจะจบมันจะหมดไปไหมความคิดเราไม่หมดไม่จบหรอกโยมมันก็หยุดได้แค่ชั่วระยะหนึ่งในอำนาจของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราไปทำภารกิจการงานเย็นเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนพูดคุยสนทนาพาทีถ้าเราไม่มีสตินะแล้วยิ่งไม่มีสมาธิด้วยโยมปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีหรอกโยมฉะนั้นต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องขัดต้องเกาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากมันยากที่เรานั้นไม่ทำนั่นเองถ้าลงมือทำยากไหมไม่ยากหรอกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเลิกถ้าเราไม่ทำมันทุกอย่างมันก็เลิกได้โยมเอาใบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างเหล้าบุหรี่เครื่องเสพติดเครื่องอะไรที่มันฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ตามใจถ้าเราหยุดทุกอย่างหยุดที่ไหนอ่ะหยุดที่ใจคิดได้ก็เรื่องของใจแต่ไม่ทำตามใจนั้นไม่ห้ามก็คิดไม่ได้หรอกเขาจะคิดก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปลงมือกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรกับใครหรอกก็เป็นกับตัวเราเองนั่นเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโนใจเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามเป็นกับตัวเราเองนั่นเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโน

กายเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ว่านิพพานชั่วขณะใช่ไหมก็คือหมายความว่าดับความคิดของตัวเองได้ชั่วขณะนี่เขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขแล้วถามว่าโอ้ผู้จาคำว่านิพพานนี่มันสูงเกินกับพวกเรานะมันต้องเป็นชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นนะอย่างเรานี่มันก็ย่อแย่แย่ไอ้คำว่านิพพานเนี่ยมันก็คงจะไม่มาแผ่วพานหรอกนะมันก็จะเป็นแต่คนพานนั่นแหละใช่ไหมชั้นนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มีอะไรยากเกินเพียงว่าเราหยุดการกระทำในสิ่งที่เราอยากกระทำหยุดดับอะไรดับความคิดของเราดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตความพยาบาทดับแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนไฟลุกเนี่ยพอดับแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีมันก็ไม่เผาไหม้กายบ้านเรือนก็ไม่ไหม้คนข้างเคียงก็ไม่ไหม้เสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆก็ไม่ไหม้แต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเป็นไงโยมมันลามไม่ดับแล้วเป็นไงเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟไปสายเข้าไปอีกมันยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมถึงบอกว่าคนเราโกรธแล้วอะไรเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมโยมที่โบราณเขาว่าโกรธแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟไม่พอเป็นฟืนอีกมันก็เลยไหม้กันใหญ่เลยโยมใช่ไหมให้เป็นไฟก็พอทนแล้วเป็นฟืนเข้าไปอีกโยมเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้ฟืนไม่มีแล้วเป็นแก๊สเป็นน้ำมันยิ่งไปใหญ่เลยนะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักดับเมื่อเรามีความดับในช่วงระยะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยดับความคิดของเราเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะโยมนะพอเราดับอันนี้ได้โอ้พ่อครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ดับความคิดของเราได้โอ้เราเข้านิพพานแล้วเนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะโยมนะไอ้ที่ว่าโอ้นิพพานนั้นมันเป็นอะไรที่มันสูงที่เราฝ่ายฟ้าไม่ได้เนี่ยโยมแต่จริงมันไม่ใช่หรอกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราแหละมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดไหนเลยมันอยู่กับเรานั่นเองแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเรายังค้นไม่เจอนะมันอยู่กับเรานี่แหละนี่คำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ใครอะไม่ได้อยู่คนอื่นหรอกตราบใดที่เราดับมันได้ถาวรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดับความคิดความโลภความโกรธความหลงท่านได้ถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าท่านเข้านิพพานท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่นิพพานคือความดับเมื่อจิตมีความดับเข้าสู่นิพพานแล้วอะไรเกิดขึ้นนะทุกมันก็ไม่มีใช่ไหมโยมเมื่อทุกไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือบรมสุขที่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พวกเรานักปฏิบัติครูบาอาจารย์ไฟที่เราเพียรแล้วเพียรอีกเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความดับของจิตตัวเองไม่ได้ไปดับคนอื่นนะโยมคนอื่นเขาด่าแล้วเราจะไปดับไม่เขาด่าเราได้คนอื่นเขาอาฆาตพยาบาทแล้วจะไปบอกเขาอย่ามาว่าฉันอย่ามาด่าฉันอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับฉันมันห้ามไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือเราต้องดับความคิดของเราออกเสียเองก่อนดับสิ่งเล่าร้อนในจิตใจของเราเสียก่อนให้มันมอดไปเลยนะให้มันมอดไม่มีเชื้อทีนี้เราก็ค่อยๆขจัดมันออกไปเท่าฐานถึงแม้ว่าความร้อนหรือไฟมันจะหมดไปแล้วมันก็ยังมี

เขาเรียกอะไรอะอาสวะนะที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเรานะมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขจัดออกไปให้ใจเราขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไปงานครูบาอาจารย์ที่จะละสังขารไปแล้วก็จะมีการเผาศพท่านเมื่อเผาไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราต้องอยากได้อัฐิเท่าฐานของท่านเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษนะมันไม่เหมือนของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสแต่เมื่อพระที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกระดูกที่ว่ากระดูกเนี่ยแม้กระทั่งเท่าฐานนะโยมมันก็เป็นธาตุได้นี่เพราะอะไรเพราะพลังจิตของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟอกจิตของท่านฟอกจิตของท่านให้หมดจากกิเลสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราเข้าลงมือปฏิบัติฟอกจิตฟอกใจของเราให้หมดจากความสกปรกความโลภความโกรธความหลงของเราแล้วจิตที่ฟอกแล้วจิตที่สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็เหนือธรรมชาติอันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งโลหิตของท่านเลือดของท่านนั่นแหละยังกลายเป็นธาตุเป็นแก้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นแก้วแวววาวอันนี้เป็นพิสูจน์ได้นะถ้าญาติโยมบางคนที่ยังไม่เข้าถึงก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้บอกให้พวกญาติโยมได้เป็นงมงายอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยพยายามขจัดขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขมูลสันดานของเราเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งก้นลึกบางครั้งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนูนะก็คือคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแค่เราทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นแหละโยมพอเราพบความสงบที่แท้จริงเราก็นึกว่าเราหมดกิเลสแล้วเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นชั่วระยะที่เรานั้นฝึกหัดจิตแต่มันยังไม่ถอนรากถอนโคนออกจิตใจของเราค้นบึ้งลึกของจิตใจที่มันฝังอนุสัยกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ยังไม่รู้ตราบใดถ้าเรามันขุดเง่าขุดโคนถอนรากถอนโคนออกเมื่อไหร่นะโยมคำว่าอนุสัยกิเลสมันไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพวกเราแล้วเนี่ยมันหมดจริงๆนะแล้วบางคนเนี่ยบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดวิปัสสนูคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จมันก็เป็นแค่ช่วงระยะคือยังไม่ถาวรมันสมาธิของเราเนี่ยโยมนะสมาธิของเรามันก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ไปตลอดแต่ครูบาอาจารย์นี่ท่านมีสมาธิตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของท่านท่านจิตท่านเป็นสมาธิเข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตเราตั้งมันอยู่กับอะไรมันเป็นสมาธินะโยมโยมทำงานทำการเดินไปไหนยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเพ่งพินิจพิจารณาเกสาโลมานขาตันตาตะโจเพ่งในกรรมฐานห้าปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่พวกเรานั้นต้องเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักบวชที่บวชนาในพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็แค่อุปชาครูบาอาจารย์ให้ท่องนาโยมเกสาโลมานะคะสันตาตะโจตะโจสันตานะคะโลมาเกสา
พอบวชเสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ลืมไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนะโยมส่องกระจกก็เห็นมาแล้วผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมก็เห็นแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงไหมหลงมันหรือเปล่ารู้ตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรผมเราเป็นอะไรมันมาจากไหนมันประกอบด้วยอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแล้วเราพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของไม่สะอาดแล้วของไม่สวยแต่ที่ว่าสวยเพราะอะไรเพราะไปยึดจิตไปยึดว่าอันนี้คือสวยใช่ไหมผมจะต้องดำถ้าดำแล้วก็สวยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ผมจะต้องทองผมจะต้องแดงม่วงเขียวอะไรก็ไม่รู้ละก็ว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาจริงแล้วโยมไม่สระสักของวันสามวันเป็นไงเอาแค่ไม่หวีนะโยมไม่ต้องไว้สระแค่ไม่หวีนะปล่อยเป็นกระเซาะกระเซิงเขาว่าอย่าเพิ่งอย่าบ้าสิไหนเนี่ยนะสงสัยสติไม่ดีผมเข้าก็ไม่หวีดังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยก็มีข้อบังคับว่าไม่ให้ปล่อยผมยาวไม่ให้ลุงลังก็ให้ขมวดให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้ไปบังคับว่าตะโกนหัวมันพะไม่ต้องแต่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซาะกระเซิงนะเป็นเยอะเพิงเนี่ยไม่ใช่ก็ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ห้ามเราอยู่คนก็ต้องชอบของสวยของงามทั้งนั้นนะไม่มีใครชอบของไม่สวยหรอกใช่ไหมแต่ถามว่าของสวยเนี่ยมันคงทนถาวรหรือเปล่าเมื่อมันไม่คงทนถาวรแล้วเรายอมรับมันได้ไหมยอมรับสภาพอันนั้นได้ไหมเอาพูดง่ายๆยอมรับสภาพความแก่ไหมถ้าพระทักโอ้โยมไม่เจอกันนานแก่หน้าดูเลยโอ้ไม่อยากเจออีกแล้วเจอหลวงพ่อทีไรก็ว่าแก่บอกว่าโอ้ยโยมไม่เจอกันนานโอ้ยสาวก็เยอะโอ้ยยิ้มแก้มปิแต่จริงมันไม่ใช่นั่นหรอกโยมเหี่ยวหมดแล้วนะฮะงั้นเราต้องอยู่ในความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับสมมุตินะเขาสมมุติว่าอย่างนู้นสมมุติว่างี้ว่านั่นสวยว่านี่สวยไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะเราไม่หลงมันหรอกแต่เราก็อยู่กับมันนั่นเองนะเราถือว่าอันนี้เป็นความสุขของเรานะเกิดมาแล้วต้องหาความสุขนิดๆหน่อยๆมันเป็นจริตเป็นนิสัยโยมบางคนนี่อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วโยมยังทาปากทางคิ้วอ่ะมันไม่ว่ากันหรอกนะก็รู้จักโยมคนหนึ่งตอนอยู่อินเดียแกก็บอกว่าถือศีลไม่ได้หรอกอาจารย์แกบอกกับหลวงพ่อนะโยมยังชอบสวยอยู่แต่โยมชอบทำบุญแต่จะให้โยมไม่ทาปากไม่เขียนคิ้วไม่ทาหรือไม่ได้โยมทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะโยมมันอยู่ที่ใจเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างศีลมันอยู่ที่ใจของเราไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของเราเป็นคนชอบสวยชอบงามเป็นคนชอบแต่งแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่งเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะจริตนิสัยแต่เราก็อย่าไปยึดมันเอาอะไรที่สวยๆงามๆที่จิตใจของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาจะดูกันภายนอกแต่ภายในเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูเรื่องเขาแต่เรารู้ไอ้เราแต่งสวยแต่งงามแล้วข้างในใจเรามันสวยงามหรือเปล่าสวยด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าสวยด้วยคุณธรรมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแต่งตัวสวยใส่ชุดสวยไปออกนิ้วออกทะเลโยมสวยไหมล่ะใช่ไหมไปโมโหโกธาเขาเนี่ยไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาเนี่ยโอ้มันหมดสวยเลยโยมนะแต่ถ้าเราแต่งสวยแต่งงามแล้วเนี่ยแล้วเรามีกิริยาสำรวมการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยให้มีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ไอ้อีมึงกูเนี่ยนะแต่งบางคนนี่นั่งรถหรูๆนะแต่งตัวดีๆแต่เวลาเจอใครแล้วไม่ไอ้อีมึงกูเลยนะมันก็สวยแค่ร่างกายแต่
วาจามันไม่สวยใจไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องแต่งกายวาจาใจของเราให้มันสวยให้มาสมกับที่ว่าเราชอบความสวยเนี่ยนะทุกคนก็ชอบนั่นนะความสวยแต่ถามว่าความสวยมันทาวรไหมมันไม่ทาวรแต่ก็เป็นความพอใจก็ถือว่าไม่เป็นไรความสุขของเราเกิดมาทั้งทีหาความสุขนะแต่ถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิยมทำใจให้สงบนิยมความสุขอันนี้เนี่ยมันถาวรนะถาวรคือโยมต้องทำประจำนะไม่ใช่พอเข้าวัดปฏิบัติฉันเลิกละฉันมีสมาธิใจฉันสบายแล้วก็แค่อยู่ในวัดแต่ออกไปนอกวัดแล้วก็เป็นแรงเป็นกาอะไรก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรวัดนี่คือสถานที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ออกไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนศึกษาเราเรียนโยมเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะอยู่โรงเรียนอีกไหมมันก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเห็นไหมเราก็ไปทำอะไรไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตั้งเนื้อตั้งตัวอาศัยวิชาที่เราศึกษาได้มาแล้วไปทำงานทำการมีความมัธยัสถ์เก็บออมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีฐานะแล้วก็รวยใช่ไหมถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดหมดทั้งประเทศไทยสงสัยวัดก็เลี้ยงไม่ไหวเราโยมไม่มีคนทำมาหารับประทานนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยก็คือให้มาฝึกหัดกัด

วลาเราเยอะแยะแต่เราจะใช้เวลาที่เรามีนั้นให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมถึงได้มาเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ถ้าไม่ว่างก็มาไม่ได้แล้วเมื่อไม่มีเวลาแล้วเมื่อไม่ว่างแล้วเราหมดสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติหรือมันไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเท่านั้นแหละโยมเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองมีสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองโยมมันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาไม่ต้องไปบอกว่าสมาธิจะเกิดตอนไหนสติจะเกิดตอนไหนปัญญาจะเกิดตอนไหนไปบอกได้มั้ยมันไม่ได้หรอกมันไปตามขั้นตามตอนก็เรียกว่ามันต้องสร้างบารมีต้องทำการทำแต่ละครั้งก็คือการสร้างการสะสมสวดมนต์ครั้งหนึ่งก็คือการสร้างความดีสะสมความดีไว้ที่ไหนที่ใจของเราตอนนี้เราไม่คิดอะไรหรอกได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอามันก็ได้ถ้าฉันเข้าวัดฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วถ้าไม่เอาอะไรหรอกถ้าถามมันได้มันได้นะยิ่งถ้าเรามีความหวังนี่มันยิ่งมีแรงบวกยิ่งมีความมุมานะแต่ถ้าทำแบบว่าถ้ามีก็ดีไม่มีก็แล้วไปไม่บางคนที่คือว่าทำบุญไปเถอะนะถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีเราก็จะได้ไปใช้บุญของเราในสวรรค์นี้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วนะมันมีแน่นอนแต่ว่าให้เราทำไปตามความภาคความเพียรความเหมาะสมของเราอย่าละความเพียรเมื่อเราออกว่านอกวัดไปแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระต้องทำเป็นการต่อเป็นการเติมเป็นการเพิ่มถ้าโยมไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มก็อยู่แค่นั้นโยมไม่ยกระดับหรอกเรียนป.1ก็อยู่ป.1แหละไม่ขวนขวายหัดเขียนหัดอ่านไหมการบ้านไม่ทำตำรับตำราไม่อ่านก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่สำเร็จหรอกโยมนะสมัยก่อนนี่ทำไมสำเร็จก็เรียนช้ำชั้นอยู่เนี่ยป.4ตัวเบลเลอร์บลามันยังเรียนอยู่ป.4สมัยนี้บังคับให้ออกบังคับให้จบวิชานี้ไม่ได้ก็ไปเอาอะไรมายัดมาเยียดไม่รู้ให้มันผ่านๆบนๆไปมันถึงไม่มีคุณภาพไม่เหมือนสมัยก่อนป.4สมัยก่อนนี่มันก็ม.8ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะโยมนะถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนทางโลกโยมก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนะทีนี้ทางธรรมก็เหมือนกันต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้อ่านให้ออกคืออะไรอ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจของเรามันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทใจของเรามันพอใจในสิ่งที่เราทำหรือยังเรามีสมาธิถี่ความคิดอันเห็นชอบเป็นสมาธิถี่หรือยังทิฏฐิของเรานี่มันเสมอคนอื่นไหมทิฏฐิของเรามันวิปลาสวิปริตไหมคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาใช่ไหมยังก็ดูดิฟังข่าวนะต่างประเทศนะอยู่ดีๆเอาปืนไปยิงเขายิงเด็กยิงเพราะอะไรเพราะทิฏฐิว่าไอ้นี่มันคงจะมาทำร้ายเราไอ้นี่พอมันโตแล้วมันจะเก่งกับเรานะคิดไปอย่างนั้นก็ไปเข็นฆ่าคนนี้เขาแล้วถ้าเราคิดว่าเราเข็นฆ่ากิเลสของตัวเราเองนะไม่มีใครเดือดร้อนเราอยู่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเข็นฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความโกรธของตัวเราเองดับความร้อนในใจของเราเองนี่ไม่ต้องใครมาดับนะโยมเราต้องดับด้วยปัญญาของเราเองไม่ยากหาเวลาว่างๆแล้วยิ่งโยมทำงานนะเครียดหยุดงานสักพักหนึ่งนั่งทำใจให้ว่างๆหลับตาไปไม่หลับตาก็ได้สักนาทีสองนาทีเพื่อเพิ่มกำลังจิตให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีพลังจิตงานจิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อย

0: ขาเรียกว่าจิตมันอ่อนไงพอจิตอ่อนแล้วสิ่งชั่วร้ายก็เข้าสู่จิตใจเออนี่เอาแล้วผีเข้าบ้างมีร่างมีทรงอะไรบ้างไปใหญ่เลยนะแล้วเรื่องนี้เราก็งมงายกันมากร่างทรงร่างอะไรทำไมเราไม่ดูจิตใจของตัวเราเองทำจิตใจของเราเข้มแข็งทำไมไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปเชื่อคนอื่นให้เขาบอกให้เขาชี้ทางให้เราไปดูมดดูหมอให้เขาชี้ทางให้เราทั้งที่ทางเดินเป็นของเราบางทีพระพูดพระสอนก็ไม่ฟังแต่พอไปเข้าทรงไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเราบอกต้องไปทำอย่างนั้นนะต้องไปรักษาศีลนะต้องไปให้ทานนะต้องถวายพุทธรูปต้องถวายพระตายโอ้ยทำตามพระแค่ขอว่าให้เรารักษาศีลให้ห้าให้บริสุทธิ์เถอะอย่าละทิ้งศีลห้าเพราะเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติถ้าอยากได้ความเป็นมนุษย์สมบัติเพราะยังพอใจในความเป็นมนุษย์ก็อย่าละศีลห้าถ้าเราไม่พอใจในความเป็นมนุษย์สมบัติเราอยากจะได้เทวสมบัติก็รักษาศีลให้มันสูงไปกว่านั้นศีลอุโบสถศีล8อย่างพวกเราเนี่ยทำไงให้กิเลสมันแฟบอย่าให้มันฟูทำใจของเราอย่าให้มันฟุ้งอันนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะติดมันฟูมันแฟบมันฟุ้งฟุ้งแล้วก็ไปอะไรไปผ่านพโลคนอื่นคนใกล้ตัวก็อยู่ไม่ติดนะคนใกล้ตัวก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรรัศมีความร้อนมันเปล่งประกายใช่ไหมโยมสังเกตถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมนะโยมเข้าไปใกล้ๆมันเย็นเหมือนเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะโยมโอ้รู้สึกว่าเราเย็นใจแต่ถ้าเราไปใกล้กับพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนะโยมโอ้เราทำไมมันร้อนงี้วะใช่ไหมอันนี้เราสัมผัสได้นะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องทำจิตให้มันเป็นนักบวชเราจะไปพวกวักกระตูหูเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้แล้วเพราะชุดขามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่บริสุทธิ์แล้วนะกายของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีเครื่องสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ก็คือผ้าขาวแต่อย่าให้มันแปะเปื้อนนะก็ทำให้มันขาวบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมต่อไปใจมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นพระรูปหัวตัวเองเราก็ไม่มีผมเราก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะไปคิดแบบชาวบ้านไปทำแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะแต่โยมก็ยังมีผมมีอะไรคนคิดว่าก็คิดเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเข้าวัดแล้วอย่าไปคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องตัวเองนำพาตัวเองให้ทำไงให้มันไม่มีทุกข์มากๆนะจะถามว่าทำไงให้ไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะถ้าจะมานั่งเทศสัก3ชั่วโมงไม่ลุกทุกข์มั้ยล่ะปวดเบาปวดหนักก็พระไม่ลุกฉันก็ไปไม่ได้ก็นั่งบิดนั่งเบี้ยวแล้วทุกข์มั้ยล่ะทุกข์ทั้งนั้นน่ะโยมฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันนานๆนะไม่ได้สุขหรอกนะไอ้ที่ว่าฉันชอบนอนฉันชอบสบายฉันไม่อยากทำอะไรฉันอยากอยู่เฉยๆก็นั่งมาทั้งวันนี่โยมไหวไหมล่ะฉันชอบนอนฉันไม่คนชอบนอนไม่อยากทำอะไรก็นอนมาทั้งวันนี่ไหวไหมล่ะมันก็ไม่ได้อย่างนี้โยมสุขมันมีความขีดจำกัดเพราะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าถ้าสุขจริงมันต้องอยู่ตลอดกาลถ้านอนเป็นสุขฉันนอนตลอดวันตลอดคืนฉันก็เป็นสุขอย่างนั้นตลอดเดือนตลอดปีคนแบบนอนติดเตียงเป็นอัมพาตนะโยมสุขมั้ยล่ะมันก็ไม่สุขนะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอะไรที่มันว่าสุขเนี่ยมันจริงพิสูจน์แล้วมันไม่สุขจริงหรอกมันสุขปลอมสุขชั่วขณะพอมันสุขชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทุกข์ละโยมถ้านอนแล้วเกิดแข็งทื่อบิดขยับไม่ได้เป็นไง เมื่อจะตายก็ขยับขยับไม่ได้เป็นไงทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเพราะใจไปยึดเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันดังนั้นเมื่อเราทุกข์กายแล้วอย่าให้ใจมันทุกข์ทุกข์กายก็เรื่องของมันมันเกิดความทุกข์ความโศมความเสื่อมก็เรื่องมันแต่ใจของเราอย่าให้เสื่อมอย่าให้โทรมอย่าให้สุดให้มันคงดำรงไว้ซึ่งความดีให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่สูญเปล่ามาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างด้วยเลยด้วยปัญญาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝากไว้ให้กับพวกเราพวกเราไม่ต้องไปตอบแทนอะไรท่านมากมายหรอกความตอบแทนไม่หมดหรอกเพียงแต่ขอให้พวกเรานั้นเชื่อตามคำสอนของท่านปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อบุคคลอื่นอาศัยความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายที่เกิดมาแล้วมีทุกข์มีสุขร่วมกันวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้กับวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็รักษาข้อวัดครูบาอาจารย์ไว้โดยที่ญาติโยมนั้นก็ได้มาสมัครใจมาร่วมมือร่วมไม้กันประพฤติปฏิบัติในวันหยุดในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตมัญโยที่ท่านได้สร้างความดีให้กับพวกเราไว้เป็นแนวทางก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์จงมาช่วยบันดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบเรื่องนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ชริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กรรมที่ทำกับอึ่งกลางเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกบรรดาอึ่งอ่างจะมุดดินขึ้นมาหาอาหารสืบพันธุ์วางไข่และในช่วงนี้ชาวบ้านแถวชนบทจะออกจากบ้านไปหาจับอึ่งมาทำอาหารแต่ก็มีชาวบ้านอีกหลายคนไปจับอึ่งเพื่อนำไปขายยังตลาดซึ่งก็ขายดิบขายดีได้เงินเป็นกอบเป็นกำเนื่องจากชาวบ้านในชนบทต่างนิยมกินเนื้ออึ่งกันทั่วหน้าดิฉันเองก็ยอมรับตรงๆว่าเป็นคนชอบกินเนื้ออึ่งมากและถือเป็นเมนูโปรดเชียวแหละส่วนพี่ชายสามีของดิฉันก็ชอบกินเนื้ออึ่งเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแกงอึ่งย่างอึ่งหรือกระทั่งผัดเผ็ดอึ่งใส่กะเพราก็ถือเป็นกับแกล้มเลิศรสในวงสุราเลยทีเดียวฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดสำหรับดิฉันเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งใดดิฉันมักจะเห็นพี่ชายแงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าออกลงมาเลยเว้ยฝนเว้ยข้าจะได้กินเนื้ออึ่งให้สมใจแล้วมาวันหนึ่งช่วงหลังสงกรานต์ฝนก็ตกลงมาจริงๆตกลงมาพร้อมกับเสียงครวญครางของฟ้าทั้งแลบทั้งผ่าอึ้งคะนึงไปหมดมันตกลงมาในช่วงดึกขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังนอนหลับสบายพี่ชายของดิฉันกลับเดินฝ่าฝนออกไปพร้อมกับกระสอบปุ๋ยและไฟฉายดวงโตเป้าหมาย คือการจับอึ่งในป่าชุมชนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักร่างของพี่ชายหายลับไปกับสายฝนและสายฟ้าที่แลบแปลกปลาไปทั่วบริเวณพี่ชายกลับเข้าบ้านอีกครั้งตอนฟ้าสางพี่ชายเดินลักษณะหลังโก่งเข้าบ้านบนหลังมีกระสอบปุ๋ยบรรจุอึ่งนับร้อยตัว
3: เร็วเข้าน้องพรก่อไฟตั้งหม้อน้ำร้อนให้พี่หน่อยเดี๋ยวจะได้ลวกอึ่งไปขายที่ตลาด
2: ดิฉันรีบก่อไฟตั้งหม้อน้ำร้อนส่วนพี่ชัยเทอึ่งจากกระสอบปุ๋ยลงในโอ่งแดงแล้วปิดฝาในทันทีกลัวอึ่งจะกระโดดหนีแถวหมู่บ้านที่ดิฉันอาศัยอยู่เวลาจะนำอึ่งมาประกอบอาหารต้องฆ่าอึ่งด้วยการลวกอึ่งในน้ำร้อนเสียก่อนเพื่อขจัดคราบคาวหรือน้ำยางที่ติดมากับอึ่งนี่ถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่ทำให้การปรุงอาหารด้วยเนื้ออึ่งมีรสชาติเหนือชั้นไม่นานหม้อน้ำร้อนขนาดใหญ่ก็เดือดปุดๆอยู่บนเตาและเปลวไฟจากท่อนฟืนก็ลุกโชนพี่ชายยกโอ่งแดงที่ใช้ขังอึ่งมาวางไว้ใกล้ๆกับกองไฟจากนั้นพี่ชายก็เปิดฝาโอ่งล้วงมือจับอึ่งคราวละ 5-6 ตัวแล้วโยนลงไปในหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดพล่านแม้จะชอบกินอึ่งเป็นชีวิตจิตใจแต่ดิฉันก็อดที่จะเสียวสยองในจิตใจเสียไม่ได้เมื่อเห็นอึ่งตัวเป็นๆถูกพี่ชายจับโยนลงในหม้อน้ำเดือดดิฉันเห็นพวกมันดิ้นพล่านทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดพวกมันตะเกียกตะกายไม้หลุดจากหม้อแต่ก็ไปไม่รอดพวกมันถูกน้ำร้อนลวกจนขาดใจไปอย่างน่าเวทนาผิวหนังของพวกมันกลายเป็นสีเทาหม่นขาทั้งสี่เหยียดขาวแข็งทื่อ
3: เอากระชอนมาตักอึ่งเร็วน้องพรเดี๋ยวอึ่งก็สุกเสียก่อนหรอก
2: พี่ชัยหันมาพูดกับดิฉันแม้จะสมเพศเวทนาอึ่งแต่ดิฉันก็ยังติดใจในรสของเนื้ออึ่งอยู่ดีอีกอย่างดิฉันต้องการเงินจากการขายอึ่งเมื่อพี่ชายบอกให้ช่วยตักอึ่งดิฉันจึงรีบนำกระชอนไปตักอึ่งใส่ลงในหม้อเปล่าอีกใบทันทีพี่ชายยังคงจับอึ่งตัวเป็นๆโยนใส่หม้อน้ำเดือดอย่างไม่รู้สึกรู้สาเวลาผ่านไปครู่ใหญ่อึ่งในโอ่งแดงก็ถูกลวกไปเกินครึ่งเมื่อไฟเริ่มราพี่ชายหันมาพูดกับดิฉันว่า
3: พรพี่จะไปหอบฟืนมาเติมเตาจะได้พอดีลวกอึ่ง
2: พี่ชายเดินไปหอบฟืนข้างต้นขนุนร่วม10ดุนแล้วเดินกลับมายังเตาไฟขณะที่เดินจะถึงเตาไฟประมาณ2เมตรทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท่อนฟืน 2-3 ดุนได้หลุดจากมือพี่ชายตกลงพื้นดินเป็นจังหวะเดียวกับเท้าของพี่ชัยสะดุดเข้ากับดุ้นฟืนพอดีร่างกำยำของพี่ชัยเซถลำล้มฟาดไปด้านหน้าดิฉันตกตะลึงร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกผีเข้าเมื่อเห็นส่วนใบหน้าและส่วงอกของพี่ชัยล้มฟาดลงกับหม้อน้ำที่ยังเดือดปุดปุดอย่างแรงน้ำเดือดกระฉอกใส่เนื้อหนังของพี่ชัยเต็มเต็มพี่ชัยร้องเสียงโหยหวนแสดงอาการเจ็บปวดอย่างสุดๆพลันที่หม้อน้ำถูกกระแทกและแผลมริดเข้าใส่พี่ชัยแล้วหม้อน้ำใบนั้นก็กระดอนไปอีกทางนั่นเท่ากับว่าร่างของพี่ชัยต้องล้มฟาดลงกับเตาไฟอย่างช่วยไม่ได
3: ้โอ้ยโอ้ช่วยด้วย
2: พี่ชัยแหกปากร้องอย่างน่าเวทนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชัยมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินจนดิฉันตั้งตัวไม่ทันเมื่อสติกลับคืนดิฉันรีบดึงร่างพี่ชัยออกจากเตาไฟทันที

สภาพของพี่ชัยเป็นสภาพที่สยดสยองหน้าขนลุกขนพองส่วนใบหน้าและลำคอลงมาถึงทรวงอกของพี่ชัยเกิดเป็นแผลพุพองหนังกำพร้าหลุดลอกเป็นแผลที่เกิดจากน้ำร้อนและไฟไหม้ในคราวเดียวกันดิฉันร้องตะโกนบอกญาติญาติที่อาศัยอยู่ใกล้ๆรีบนำพี่ชัยส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอพี่ชัยถูกเข็นเข้าห้องฉุกเฉินคุณหมอรีบรักษาอาการเบื้องต้นจากนั้นคุณหมอได้แจ้งให้ดิฉันทราบว่าพี่ชัยจะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลร่วมอาทิตย์จากนั้นให้ไปรักษาตัวที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาลและเวลาล่วงเลยมาร่วม2ปีดิฉันไม่เคยได้ยินพี่ชัยพูดถึงเรื่องการจับอึ่งเลยสักครั้งและเมนูอาหารของเราก็ไม่เคยมีอึ่งอยู่ในสำรับอีกเลยสำหรับดิฉันลึกๆแล้วดิฉันเชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับพี่ชัยเป็นเรื่องของเวรกรรมเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษพี่ชัยทำกรรมกับอึ่งพี่ชายโยนอึ่งตัวเป็นๆลงในน้ำเดือดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาพี่ชายจึงต้องรับผลกรรมเช่นนั้นบ้างเห็นได้ว่าเวรกรรมนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเมื่อทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมสนองกลับคืนแก่ผู้ทำเสมอ

เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่าแหมนี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนนั่งแคะอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเอาแค่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์

ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไมจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในหลับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจพระองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงคือกระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักจากลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นดังนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกรงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึงให้ลูกแก้วลูกกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่ลำแหลมนั่นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกลึงช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติ ป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้จะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกข้องเมื่อจิตไม่ออกนอกข้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองพอจิตไปคิดออกนอกข้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดได้แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งตนพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทโทนับห้าพุทโทนับหกพุทโทนับเจ็ดพุทโทนับแปดพุทโธนับ9พุทโธนับ10แล้วก็พุทลมเข้าตัวออก9พุทลมเข้าตัวออก8พุทลมเข้าตัวออก7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่คู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 10สองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่คู่ขึ้นไปจนลอยขังพันขังนับไปทีละคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใจนับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใจภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างใดขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธินี้ถ้าเราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วก็งนนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจ ถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบการภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้พิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้นขาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันนักขาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้จะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกายนั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถ้าหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะเข้านะเข้าจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคจะเกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วไม่แล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติทำจนข้ามเวทนาการภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งพอคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิ

0: ดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี้ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตัสสรูเรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มารงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ้งในพระธรรมเจ้าซึ้งในพระสงฆ์เจ้าซึ่งในการประทุษปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอาวรจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยใครฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจึงจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมให้ใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันอารมณ์ให้ใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้สรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นนรกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิต พอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ทันการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลกับทุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงชานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทัดอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปทั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสื่อธิษฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนและจะไปไหนและจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เก
0: ิ
1: ดมาเพ
0: ื่อ
1: ตาย
0: เหรอตายเลยตายเลย
1: ตายแล้วก็เพ
0: ิ่
1: งเก
0: ิ
1: ดอ๋ออ
0: ันนี้ตอบแบบนี้เอาใครตอบไงอีกเกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเกิดมาทำไมนะโยมใช้กรรมใช้หมดหรือยังนะใช้ไม่หมดนะใช้ได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกใช้มั่งสร้างมั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะ มนุษย์ทั้งโลกยังตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถึงว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้องสี่ประเภทปัญญาต้องสี่ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้องสี่ประเภทสุขเสมอไปหาไม่หาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบเป็นเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดตัวทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตเลยไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปใช่ไหมมีใครไหมเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกแต่เราก็ทุกเราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรต่ออะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บใครได้แบบแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์ไม่โยมทำไม่ได้มันทุกข์เลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นมันคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหมทีแรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแล้วทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองและพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไหมโยมเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมรับว่าตัวเองฉลาดนะแต่ทีนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วพวกนี้เกิดจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกข์นั้นมันประจำขันห้าทุกข์นั้นประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาเขามีทุกข์ใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกข์ก็คือแม่เราทุกข์ทับตายเลยอุ้มท้องตั้ง8-9เดือนทุกข์ทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกข์ของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ว่าทุกข์จริงๆมีลูกทุกข์แล้วก็ไอ้ความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกข์เราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้สัจจวันนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราสวรรค์นี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกสวรรค์นี้ไปว่าทุกร้อยแปดทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักชายานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักชายาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกเนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นกันอยู่เนี่ยจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี่ยิ่งกว่าลิงจิตนี่ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นจึงว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโลภโกรธหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆก็โยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้ก็ประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยแล้วที่ไหนจะตายกูกินให้อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ถึงขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โสดทหารมันก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วไปก็ช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราได้จับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์มาเลยมันเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่ะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่ๆเลยใช่ไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลตอนนี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาเลยที่สุดทุกข์มันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคันนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแต่แดงว่าโยมเนี่ยไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัย

่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่คือว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหม

าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายเขาบอกโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเคล้าทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาไม่เขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสีว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาดังนั้นคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างเงี้ยโยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอะไรเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันเนี่ยถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอยู่เท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีเหมือนแม่พิมพ์หรือเปล่าแม่พิมพ์เมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมานอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10 ปีเลยนอนตัวพองอยู่นั่นน่ะผลสุดยันนี้ฉลอง100 ปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่100กว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกล่าวว่า100ปีจะทำบุญไม่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยที่มาเป็นเด็กๆแต่มันสมัยที่มาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันแล้วหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัวไม่เลิกบางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อไปทางวานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานอะไรเงี้ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็ห่วงเลยมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไอ้อาจารย์

วานมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันวันนี้ครับแม่กำลังขึ้นของเป็นพุทโธทุกวันยั่วไอ้ตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบไอ้คนนี้ได้วันนั้นเหมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยมเพ็ญบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยเราไม่มีทางหนีแล้วแต่พุทโธปืนยิงเลยเปี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกนอกโอ้โหแตกหมดเลยพุทโธปืนแตกได้ตอนประมาณนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้ามาหลงแต่ก็ผลที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นผลที่สุดตอนหลังแกก็เข้าผลที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่ไม่ได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่10กว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่100ปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นฉะนั้นว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปพอพระเวสสันดรเนี่ยที่เราเคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยดาวองรู้ไหมครึ่งกลางนะแต่ดาวดูแล้วทำบุญแล้วจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละจริงยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัทสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัทสีอย่าเสียใจนะที่ฉันให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจงโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้อ่ะเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัทสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กเท่านั้นเองว่าไปไหนมืดค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็ดขนาดนั้นเชลยโยมโยมใจเด็ดขนาดนั้นเลยลูกเดินหลงทางไปแล้วเนี่ยแค่หกเจ็ดขวบแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยโยมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยละชีวิตมันต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าวะจริงคู่ไม่แต่ไม่เคยเห็นทั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยกับพระเวสสันดรเนี่ยเข้ามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากเราตกความมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมทิพให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันนั่นก็มาผันมืออย่างดังเดิมมือเท้าที่ตาจุชกแต่ชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาเทวตาจุชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้
กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอพระเทวดาพอมืดมาชาวชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวทจรตัวเทวดาตัวปองก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำมาแล้วไม่ต้องห่วงกันนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยแหละใครตาใครเข้าไม่ถึงแน่นอนสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญนะดิจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาเขาวิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้คาถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้7คนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นเรียกว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมบวชในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงคอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาหอไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนเลยสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าคันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าได้สิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนที่เขามาเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าละเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6เขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวก็เลยผูกดวงเดียวกับพระพุทธเจ้าละคิดสินะดวงเดียวกราบเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าคันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตาภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตาภาพตัวเนี่ยสองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์ไอ้อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกมาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตาภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกว่าช่วยได้ราบนะตาภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนส์ในการไปเขาก็ไปหาคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยช่วยได้
รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตภาพสองตัวมาเข้าฝันกันให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นเขาก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตภาพตัวเบลอตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนายงพอนั่นเขาก็ไปเสี่ยงหวยท่านมานึกใจแล้วช่วยสัตว์พวกนี้จะได้ลาภเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้นปล่อยตภาพมันได้ขึ้นบ้านใหม่ให้เป็นมงคลแก่บ้านเราและครอบครัวเราจะได้อยู่กันยังมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านถือว่าทานเป็นบันไดเบื้องต้น ที่เป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยทานบารมีเคยสร้าง การให้ทานมาจนสำเร็จการให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่เต็มอิ่ม ก็ต้องรักษาศีล5ด้วยจึงจะเต็มให้ศีล5แล้วก็ยังเต็มไม่พอก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิในที่นี้ก็คือการเป็นคนรู้จักความสงบไม่โกรธไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนตระหนี่ที่หวงแหนจนเป็นทุกข์รู้จักการให้ทานแล้วก็ไม่เป็นคนริษยาคนไม่กลั่นแกล้งคนใครได้ดีก็ชอบอยู่กับคนดีชอบคบคนดีชอบเห็นคนรวยชอบเห็นคนมีความสุขสงสารคนมีทุกข์ไม่เป็นคนผ่านไม่ก้าวร้าย เพื่อนบ้านไม่นินทาชาวบ้านไม่กล่าวร้ายชาวบ้านไม่อิจฉาชาวบ้านใครดีก็ขอให้เขาดียิ่งขึ้นไปใครร้ายก็ขอให้ลดละให้เข้าถึงพระธรรมขอให้พระธรรมคุ้มครองทุกคนขอให้พระธรรมจงรักษาทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์กายอย่าได้มีทุกข์ใจอย่าได้เจ็บกายอย่าได้เจ็บใจขอให้ทุกครอบครัวจงรักใคร่สามัคคีกันอย่าล้างอย่าแยกแตกกันอย่าแจ้งผัวแจ้งเมียกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งก็ขอให้เมตตาเราเนี่ยตั้งอยู่อยากให้โลกนี้มีความสุขเราจะได้ไปไหนจะได้มีความสุขเหมือนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีแต่มิตรมีแต่มิตรศัตรูไม่มีขโมยไม่มีนอนก็นอนหลับอย่างสบายไปไหนก็ไม่ต้องห่วงกังวลบ้านทุกคนเป็นรั้วเป็นคนเป็นประตูหน้าต่างให้เราสบายใจถ้าโลกนี้อยู่กันอย่างอาศัยธรรมะคือความดีซึ่งกันและกันโลกนี้ก็อยู่อย่างสบาย บ้านเป็นมงคลได้ก็อาศัยคนอยู่คนอยู่เป็นคนมีน้ำใจคนอยู่มีศีลธรรมบ้านก็เจริญคนที่จะรวยได้ก็ต้องขยันแล้วก็ประหยัดก็ฉลาดแล้วก็อดทนแล้วก็มีศีลธรรมคนที่อยู่บ้านให้มีความสุขได้ก็ต้องมีศีลธรรมบ้านที่มันไม่มีความสุขนั่นก็เพราะว่าบ้านมันร้อนเพราะว่าใจคนไม่ค่อยมีความรักกันพูดไม่เข้าใจกันภาษาใจไม่มีภาษาใจไม่มีก็คือไม่รู้ใจกัน

การไม่รู้ภาษาใจก็ต้องทะเลาะกันต้องมีเรื่องกันเนี่ยร้อนใจในบ้านแต่ถ้าภาษาใจมันมีคนก็ไม่ทะเลาะกันคนก็อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย คนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นอยู่กันแบบรู้ใจกันเพราะเขาเรียนใจเขาเรียนทุกข์ที่ใจสุขที่ใจบุญที่ใจบาปที่ใจสวรรค์นรกนิพพานที่ใจเกิดมาเขาเอาใจมาเขาก็เรียนใจไปไหนเขาก็เอาใจไปสมบัติภายนอกเขาก็แบ่งออกไป ทำความดีสมบัติภายในก็คือใจก็คิดได้ว่าตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้จะรวยแค่ไหนก็ไปไม่ได้แต่เอาไปได้ก็คือฉลาดทำบุญกุศล ติดใจไปฉะนั้นบ้านเราจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยคนดีมีศีลธรรมอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นคนเออะโวยวาย คนไม่มองตัวเองคนไม่พิจารณาตัวเองเอาแต่อารมณ์หุนหันพันแล่นกล่าวจาวาจาหยาบคายก็บ้านก็ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีสติเขาไม่สงบฉะนั้นบ้านอาศัยเราอยู่อาศัยคนมีบุญอยู่เราคนมีบุญบ้านก็อยู่ได้สบายบ้านก็อาศัยเราเหมือนกันที่เกิดขึ้นมานี่ก็อาศัยบุญเราสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีบุญก็สร้างไม่ได้บางคนมรดกของพ่อแม่มีบุญสร้างมาใหญ่โตร้อยล้านพันล้านพอถึงลูกหมดบุญพอลูกมันหมดบุญบ้านมันก็เลยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องรื้อต้องถอนต้องขายจำนองจองจำถูกยึดถูกล้างไปเพราะว่ามันหมดบุญที่จะรักษาบ้านนั้นไว้ฉะนั้นเรียกว่าคนเราก็ต้องอาศัยบุญเก่าทำมาดีชาตินี้ก็อาศัยบุญใหม่ทำดีต่อไปความดีทั้งในชาติเนี้ยสำคัญที่สุดชาตินี้ต้องทำต้องสะสมบารมีให้มากขึ้นแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาจนสำเร็จด้วยฐานศีลภาวนาก็ขอให้คิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงเป็นของประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอะไรจะเปรียบปานได้เท่ากับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลทานที่เราทำไว้ก็ขอให้จงสถิตไว้ในหัวใจเราก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างมีศีลธรรมอยู่กันอย่างใจเย็นสวดมนต์ไหว้พระให้มันเป็นนิจศีล สวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจของเราเย็นแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าคนเราใจเย็นลงแต่คนเราใจร้อนแล้วอยู่ที่ไหนก็ร้อนหาความสุขไม่ได้แม้แต่เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำใจก็ร้อนอยู่ไม่ได้แต่คนบ้านร้อนๆเนี่ยพัดโบกแล้วโบกอีกก็ยังร้อนแต่มันอยู่ได้เพราะใจมันเย็นฉะนั้นจึงว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงก็ขอให้สร้างบารมีต่อไปแต่ได้ประมาท คนเราก็จะเจริญตรงใจเรานี่เองไม่มีใครเอาไปได้หรอกบุญที่ทำไปก็เจ้าของเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำมาอันนี้เป็นเครื่องวัดกันตรงใจบางคนเกิดมาเนี่ยหาบ้านอยู่ไม่ได้เช่ากันชั่วลูกชั่วหลานเพราะไม่เคยทำฐานบารมีไว้ดีไม่เคยขุดบ่อก่อศาลาไม่เคยสร้างถนนน้นดังไม่เคยสร้างวัดสร้างบาไม่เคยบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่เคยกตัญญูรู้คุณเขาไม่ได้สร้างบุญกุศลเกิดมาก็ไม่มีบ้านอยู่บางคนเกิดมาต้องไปขอทานเขากินเนี่ยแม้แต่ไปดินสักคืบเดียวก็ไม่มีอันนี้พอ

0: ฐานบารมีไม่ดีที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่ให้ทานเราจะเป็นคนจนคนให้จะเป็นคนรวยรวยทุกชาติฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นอนิสัยปัจจัยของคนเราทางไปแล้วใครเอาไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์ภายในเกิดมาในชาตินี้จะให้มันเปล่าประโยชน์ขอให้ตั้งใจทำบุญกุศลให้เพียงพอแล้วก็จะมีความสุขทุกคนทุกครอบครัวก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

วันขึ้น15ค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญคือกามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางตรัสรู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นทางที่บรรพชิตควรดำเนินและทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดเมื่อจบปฐมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปลงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสักกจังธโมโสตัพโพธิก็ขอเจริญพรเจริญธรรมครับแต่ผู้ที่ใคร่ในธรรมทั้งหลายนะแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาส ได้ปรารภธรรมอีกครั้งหนึ่งนะก็วันนี้ก็ จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่นะที่เรียกว่าที่เราสุขปริวัติสามอาการสิบสองในอริยสัจทั้งสี่นะเพราะฉะนั้นพระสมณเจ้าได้แสดงกับปัญญาโคตัญญะว่าทางสุดโต่งนะคือสองทางที่ไม่ควรข้องแวะแล้วก็มีหนึ่งกามสุขันลิกานุโยคคือการผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายนะคือผัวพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางสุดโต่งแต่อย่างต่ำคือย่อนเกินไปนะอีกทางหนึ่งก็ตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิกานุโยคคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากคืออดอาหารแต่พอพระพุทธเจ้าท่านทรงทำมาแล้ว6ปีนะจากการเอาฟันกัดนะเรียกว่าพระทนกดกันไว้แล้วก็เอาลิ้นดันไปดานไว้2ปีนะพอ2ปีไม่บรรลุท่านก็กั้นลมหายใจนะกั้นเข้าช้าๆออกช้าๆนะคือกั้นลมหายใจสองปีนะจนมันดันออกหูออกตานะก็ยังไม่ใช่ทางนะแล้วสุดท้ายก็มาอดอาหารนะอดอาหารจากในวันละมื้อลดเหลือวันละคำนะจากวันละคำลดเหลือวันละ7เม็ดนะจาก7เม็ดลดเหลือวันละเม็ดจากวันละเม็ดตัดเป็น7ส่วนนะจนไม่มีใครทำได้นะจนหนังท้องในแตะกระดูกสันหลังนะพร้อมนะจนเป็นลมสลบลงไปนะโชคดีที่เด็กเลี้ยงแพะนะเอาน้ำนมแพะมากรอกเลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็เลยได้นิมิตนะว่าพินมาดิดพินให้ฟังนะสายตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ดังนะต้องพอดีมัชฌิมาปฏิปทานะถ้าเลยรู้ว่าเออนะจริงๆแล้วต้องไปทางสายกลางนะคือให้พอดีไม่มากไม่น้อยนะทุกอย่างเพราะร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ผู้ร้ายนะคือร่างกายไม่ใช่ผู้ร้ายผู้ร้ายคือจิตนะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เรากับไปจับผู้ร้ายที่ผิดนะคือไปทรมานร่างกายนะสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ทางนะท่านก็เลยให้มาดูนะในเรื่องอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือปริวัติที่หนึ่งนะท่านแสดงปริวัติที่หนึ่งคือทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะความไม่สบายกายคืออะไรนะความแก่ความเจ็บความตายนะคือให้ท่านให้เรามาพิจารณาแล้วท่านบอกว่าคือให้พิจารณาให้รู้จักทุกข์ก่อนว่าจริงไหมนะแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์จริงไหมนะคือให้เรามาดูให้เห็นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็คือความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะก็เป็นทุกข์ความอะไรวอนนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางใจนะสองก็คือท่านบอกว่าเหตุของทุกข์นั่นคือสมุทัยก็คือเหตุของทุกข์ก็มีตัณหาสามกามตัณหานะคือทุกข์กับความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่นี่คนเราทุกข์วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำมาหาอยู่หากินทุกอย่างที่เราทำทุกวันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะกามตัณหานะที่ต้องหาเงินหาทองหาอยู่หากินดูแลเลี้ยงลูกก็เพราะมาจากกามตัณหา
ที่ทำให้เราทุกข์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นคือเห็นอะไรอยากมีอยากได้อยากเป็นอันนี้ก็ทุกข์นะเหมือนกับสมมติเราอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งทุกข์ในการแสวงหาเงินหาทองนะได้มาแล้วก็ทุกข์กลัวว่าอาจจะเฉียวจะชนหรือจะมีคนขโมยไปพอเกิดถ้ารถไปเฉียวไปชนเสียหายหรือว่ามีคนลักขโมยไปก็ทุกข์ในการอะไรอวรนาวจนะก็เรียกว่าทุกข์วิภวตัณหานะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะพอได้มาแล้วนะเห็นว่าไม่ดีนะก็เลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่นะก็เลยทุกข์นะฉะนั้นทุกข์นะท่านจึงบอกว่าอยากก็ทุกข์อยากก็เป็นตัณหาไม่อยากก็เป็นตัณหานะคือท่านได้รู้เหตุของทุกข์สีนี้นิโรธความดับทุกข์คือถ้าตัณหาดับไปก็เป็นนิโรธนะถ้าตัณหาสามนี่ดับไปอันนี้ก็เรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์มรรคข้อปฏิบัติใช่ที่ใช่ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธินะเพราะฉะนั้น

อันนี้ท่านจึงให้ปริวัติที่หนึ่งท่านสอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่ปริวัติที่สองนะท่านก็สอนอีกว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละนะถ้าบอกทุกข์เนี่ยเราต้องกำหนดรู้ถ้าเป็นของที่ควรกำหนดรู้ว่าพอเรารู้จักทุกข์เราก็จะตามไปหาเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาสามเมื่อรู้ว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาสามท่านให้ละที่ท่านคือที่ตัณหานี่นะแต่ส่วนมากเราพอทุกข์ขึ้นมาอยากแค่นี้นะแต่พออยากได้นี่ไม่ยอมหนีนะ มันก็เลยผิดแต่จริงๆแล้วเราปฏิบัติผิดตรงที่ว่าที่เราพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคือพอทุกข์มาเราไม่อยากรับรู้ไม่อยากจะเจอทุกข์อยากจะหนีบางคนถึงกับฆ่าตัวตายนะคือคิดไม่ถูกก็เลยฆ่าตัวตายนะทำไมคนฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่คนไม่รักตัวเองนะรักและฆ่าตัวตายคืออยากจะหนีความทุกข์แต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าทุกข์เป็นของที่เกิดกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วเหตุของทุกข์มาจากไหนนะก็ให้ละแต่ละที่ตัณหาสามนะแปลว่ามันทุกข์เพราะตัณหาข้อไหนนะคือพิจารณาแล้วก็ละพอเราได้ก็เป็นนิโรธท่านบอกคือเราดับตัณหาได้อย่างไรก็เป็นนิโรธนะท่านบอกว่าคือตัณหาเป็นของควรละนะสมุทัยเป็นของควรละนิโรธเป็นของที่ควรทำให้แจ้งนะคือเราดับตัณหาได้อย่างไรแต่ดับสมุทัยได้อย่างไรครับพยายามทำให้แจ้งแต่ทำให้แจ้งชัดว่าเราดับได้แบบไหนอย่างไรแต่แล้วก็มรรคเป็นของที่ควรเจริญคือทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปแต่สมาธิทิความเห็นชอบนะคือเห็นในทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นข้อดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่สัมมาสังกัปโปความดำริชอบแต่ดำริออกจากกามดำริในการไม่ว่าร้ายดำริในการไม่เบียดเบียนนะสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบกายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ลักทรัพย์กายไม่พูดผิดในกามนะสัมมาวาจาการเจรจาชอบถ้าคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะแต่พยานแต่ละข้อละข้อนะเราก็สวดกันมาแล้วในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะเราก็ไปทบทวนแต่ว่ามรรคเป็นของที่ควรเจริญนะทีนี้เราดูว่าข้อไหนที่เรายังไม่เข้าใจเลยยังปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปพิจารณานะว่าอริยมรรคมีองค์8จนถึงสมาธิถ้าเสร็จแล้วปริวัติที่3นะรอบที่3ท่านบอกว่าทุกข์เรากำหนดแล้วสมุทัยเราละแล้วนิโรธเราทำให้แจ้งแล้วมรรคเราเจริญแล้วเราจึงได้ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พ่อมนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ นะอันนี้คือพระเจ้าท่านตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะจนท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นภิกษุรูปแรกนะที่บรรลุเป็นโสดาบันนะก็เลยครบพระรัตนตรัยนะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าท่านให้ดูนะมันมี3รอบที่เราสวดในธรรมจักรกับปวัตนสูตรรอบที่1รอบที่2รอบที่3แล้วก็ไปพิจารณานะคือวิจารว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องไหมนะคือเรามีของดีมีธรรมจักรปวัตนสูตรแต่บางทีเราไม่เข้าใจนะส่วนมากก็สวดนะสวดนะถ้าหากว่าเราเพียงแต่เรียนเพียงแต่สอนเพียงแต่สวดเรียนเพื่ออวดความรู้ดูไม่ได้เรียนรู้แล้วควรที่จะอบรมใจเลื่อนจะให้จิตสูงมุ่งนิพพานนะคือเรียนแล้วเราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าความหมายของธรรมจักรนั้นเป็นอย่างไรนะฉะนั้นเราสวดบางทีก็สวดแต่บาลีเลยไม่รู้ว่าดีขนาดไหนฉะนั้นอานิสงส์ของการสวดแปลนั้นจะทำให้เราเข้าใจนะคือฟังแล้วพิจารณาตามไปเราจะเข้าใจอู่นะคือทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเสร็จแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามนะเราติดขัดตรงไหนนะก็จะเรียกว่านี้เป็นทางสายกลางนะ
คือมัชฌิมาปฏิปทาแต่เป็นทางสายกลางนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางสุดโต่งนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางที่พอดีพอดีนะคือไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินแล้วก็ต้องไปอย่างนี้นะดังนั้นท่านจึงให้เอา นะปัญญามาทำศีลนะคือปัญญามาทำศีลคือมารู้นะข้อปฏิบัตินะเสียก่อนว่าคือเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิถ้าหากเราไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลไม่เห็นประโยชน์ของการทำสมาธิเราก็ไม่มีพลังนะคือทำศีลนั้นโดยไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้พอผ่านๆนะบางทีนั่งสมาธิก็ถ้าเหลือบมองในกายเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีอะไรสักทีนะแต่ทำไมนานจังอะไรนะขณะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันจะทุกข์นะนี่ทุกข์มันเกิดขึ้นนะที่ท่านให้กำหนดว่าเป็นเพราะอะไรนะก็เพราะตัณหาที่อยากให้มันหมดเวลานะเพราะมันทุกข์อาจารย์ท่านจึงให้กำหนดว่าเออนะเกิดมาทุกข์อย่างนี้เราอยากจะเกิดอีกไหมนะเกิดมาแล้วต้องมาสมัครแก่สมัครเก็บสมัครตายเนี่ยอยากจะเกิดมาอีกไหมต้องมาหาอยู่หากินต่อสู้ดิ้นรนนะคนรวยก็ทุกอย่างหนึ่งคนจนก็ทุกอย่างหนึ่งนะนะก็มีอยู่คนหนึ่งทุกนะโยมนะทุกแต่หาตอนแรกก็ไม่มีหาจนร่ำรวยนะพอแก่ตัวมาก็ทุกกลัวจะพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีนะนะก็เลยทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกเดินก็ทุกคือตอนไม่มีก็ทุกข์ในการแสวงหามีแล้วก็ทุกข์กลัวว่าจะพัดพลาดจากไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ท่านบอกว่าทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นทุกข์ทั้งนั้นตั้งอยู่ทุกข์ทั้งนั้นดับไปนะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักนะคือไม่รู้จักใช้ให้เป็นแล้วนะทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ทุกข์นะอันนี้ก็นิมนต์อาตมาไปทําบุญที่เชียงใหม่นะมีโยมคนหนึ่ง นะเขาศรัทธานะแล้วเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวนะอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่ามาลัยแม่โจ้นะมาลัยเกษตรแม่โจ้ที่เชียงใหม่ขายดิบขายดีนะคือนักศึกษามาเขาบอกเอาเลยนะลูกเอาให้อิ่มนะนะกินให้อิ่มนะคือเท่าไหร่ก็กินให้อิ่มจนเป็นที่รักของนักศึกษานะนะเป็นที่รักของนักศึกษาเรียกแม่แม่มาช่วยเปิดร้านมาช่วยทำนู่นทำนี่นะเป็นที่รักนะที่แรกจะกลับมาเขาก็ขอร้องป้าไปแล้วจะไปกินที่ไหนอะไรที่ไหนในวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะมีเงินมา20 บาทบอกว่า ป้าผมมีเงินแค่20 บาทนี่จะขอทานข้าวได้ไหมเอาเลยเอาให้อิ่มนะแต่อย่าให้เหลือคือกินเท่าไหร่ไม่ว่าหรอกแต่อย่าให้เหลือนะพอเสียดายของสุดท้ายเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็เอาเงินมา20 บาทก็เลยบอกว่าไม่ต้องหรอกนะคือไม่ต้องนะเก็บไว้ให้ดีนะแค่ดูแลจะตั้งใจเรียนนะแต่เราไม่มีอะไรเราก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ไปดูแลครอบครัวนะแค่ก็สอนจนเป็นที่รักของนักศึกษาบางคนจบไปแล้วนะผ่านไปผ่านมาก็เอาของมาฝากแต่คือเอาของมาฝากได้อยู่ตลอดเดี๋ยวคนนั้นนำมาฝากคนนี้มาฝากอันนี้แหละอานิสงส์ของคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่แล้วก็ไปเขาได้มนไปลูกศิษย์ขนมไปที่ตลาดสดแม่ริมนะเข้าไปก็ปรากฏว่าเจ้าของตลาดสดหนึ่งป่วยนั่นคือป่วยอายุมากแล้วไม่มีลูกนะมีแต่หลานคือเป็นคนที่ไม่มีบริวารนะแต่รวยนะแต่รวยแต่ทุกอย่างแต่เก็บค่าแพงค่าอะไรทุกอย่างนั้นคือจะเข้มมากนะจนที่สุดก็เป็นสิ่งที่ตลกเหมือนกันโยมนะเห็นเขาเล่าให้ฟังนะ แต่ลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสุดท้ายไปตรวจดูแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรรู้ไหมนะคนรวยมีมากมายเนี่ยเป็นโรคขาดอาหารนะ มันเป็นเรื่องตลกมากนะแต่เสื้อผ้าก็คือจะใช้แล้วก็เสียดายนะก็เลยอาตมาก็มาคิดดูมันคนละเรื่องอีกคนหนึ่งเนี่ยคือไม่มีมากนะแต่เป็นผู้ให้นะเป็นที่รักมีความสุขแต่คนหนึ่งมีเงินก็จริงนะแต่ดูแล้วเขาไม่มีความสุขแต่หลังๆมาก็เริ่มนะก็เริ่มไปทำบุญเริ่มไปที่วัดหลวงพ่อเปลี่ยนนะก็เริ่มดีขึ้นนะมีความสุขฟังเทศฟังธรรมนะ
เราก็เลยรู้ว่าเออนะจริงๆแล้ว ตาตายจริงๆเอาไปไม่ได้นะคือเอาไปไม่ได้ด้านนี้แหละนะคือบางครั้งถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษานะคือไม่ได้เรียนรู้ก็เลยบางครั้งมันก็เป็นทุกข์นะกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เรามาภาวนาและภาวนาคือมาปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเตรียมตัวว่าถ้าเราจะไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาอะไรไปได้จริงๆนะถ้าเอาอะไรไปได้จริงๆเราก็ดูพิจารณาแล้วที่สุดแล้วเราก็จะรู้จักคำว่าปล่อยวางนะคือปลดปล่อยวางบ้างคือไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วก็จะมีเวลานะคือก็จะเริ่มมีเวลาเราเพราะฉะนั้นบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะคนเราบางทีความไม่รู้นะบางครั้งความตายนี้ก็ช่วยเข้าถึงธรรมะได้ง่ายนะก็มีโยมคนหนึ่งเข้ามาที่วัดมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟัง แต่แล้วก็เป็นนายหน้าซื้อที่ดินนะก็ซื้อไปขายไปนะมีอยู่วันหนึ่งก็เลยจะไปซื้อตรงนี้โหนะถ้าขายได้นี่จะได้กำไรมากพอสมควรนะก็เลยไปหาอาจารย์รูปหนึ่งพระรูปหนึ่งว่ารูปนี้นี่เก่งสามารถดูแม่นก็จะไปดูว่าจะขายได้ไม่ได้นะก็ไปคอยนะก็เลยไปคอยนะแต่เขาบอกว่าพอคอยเสร็จท่านฉันเพลอยู่นะพอท่านเสร็จก็รีบเข้าไปก่อนนะมันเป็นอะไรที่อยู่ๆท่านบอกว่าโยมนะโยมนี่อายุ50ต้องตายนะโอ้โหนะแทบช็อกเลยนะพอบอกว่าอายุ50ต้องตายนะนะพอตอนนั้นก็45แล้วนะอีก5ปีเท่านั้นเลยนะโอ้โหนะพอฟังแล้วแทบช็อกมึนหมดเลยนะนะสุดท้ายก็ฟังไปอย่างนั้นแล้วก็ไปดูที่ก็ดูไปอย่างนั้นเลยกลับไปบ้านเลยซึมเลยทีนึงนะนอนไม่อยากกินข้าวกินปลาไม่อยากจะทำอะไรนะอาการแย่ลงนะอันนี้ก็เลยบางครั้งคนเราเนี่ยนะยังไม่ถึงถ้าอาการแบบนี้ไม่ต้องถึง5ปีนะตายก่อนนะสุดท้ายสามีก็เลยสงสารก็พาไปทำบุญสังฆทานนะไปหลายๆวัดแล้วก็เลยไปเจอหลวงพ่อรูปหนึ่งเขาบอกบอกว่าโยมแต่รูปนี้ทั้งกับคล้ายๆกันเหมือนกับ บอกโยมไม่ตายหรอกถ้ายังมีบุญบารมีแต่โยมต้องปฏิบัติธรรมถ้าต้องถือศีลภาวนานะถ้าถือศีลภาวนาแล้วแก้ได้บอกจริงเลยหลวงพ่อได้นะสุดท้ายก็เลยเข้ามาปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็เลยได้ยินได้ฟังได้ สวดมนต์ได้ก็เลยมันพลิกขึ้นมาโอ้นะพลิกขึ้นมาว่าเราจะไปกลัวตายทำไมในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนะก็เราจะกลัวตายไปทำไมนะก็เลยเกิดปิตินะโอ้นะดีใจนะดีใจก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านเลยครับนะคือพอปฏิบัติธรรมถึงวัน7วันแล้วไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะบอกว่าอยู่วัดรู้สึกมาแล้วไม่อยากกลับคือเมื่อก่อนเนี่ยเข้าวัดไม่ได้นะเข้าแล้วก็รีบใส่บาตรแล้วก็รีบไปนะไม่มีเวลานะแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วก็เปลี่ยนไปหมดทำไมถึงเปลี่ยนนะก็บอกว่าตอนนี้โยมเปลี่ยนหมดทำไมเมื่อก่อนหนูเป็นคนใจร้อนแต่ลูกสามีนี่พูดไม่ถูกใจนี่ไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะว่าใครทำไมนะกลัวบาปกลัวตกนรกนะ พอเห็นความตายแล้วกลัวว่าตายไปแล้วจะไปไม่ดีนะกลัวตกนรกกลัวจะไปไม่ดีก็เลยอันนี้แหละพอคนเราเห็นความตายแล้วก็เลยกลัวที่จะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกกลัวจะไปในทางต่ำนะก็เลยทำให้ต้องรีบเร่งสร้างบารมีนะคือสร้างปริญตอนนี้เขาบอกว่าโยมไม่กลัวตายแล้วนะนาตาตาตอนนี้ก็ถือว่านะไม่ขาดทุนทุกวันนี้ก็เลยภาวนาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เลยรู้สึกว่านะมันเมื่อก่อนก็จริงๆแล้วก็อยู่ได้สบายนะเมื่อก่อนก็หาแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่เหลือไม่รู้ไปไหนนะคือไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มันก็มีกินมีใช้อยู่ได้สบายมันก็แปลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าพุทธที่พระเจ้าท่านสอนว่าทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้คนไม่จนนี่จริงนะถ้าจริงมันมาถึงเวลามันก็มีมานะมันก็ไม่ขาด แล้วก็ไม่ขาดแต่เมื่อก่อนนั้นได้มาเดี๋ยวก็ไปได้มาก็ไปมัน
มันน่าจะรวยแต่ก็ไม่รวยนะแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาก็มีมาตอนนี้หลายคนนะก็เลยเห็นหน้าในส่งของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็เลยมามีเวลามาปฏิบัติธรรมนะบอกมาวัดแล้วมาอยากจะกลับบ้านนะรู้สึกมาแล้วมันสบายนะเมื่อก่อนนั้นมาไม่ได้อันนี้แหละนะก็คือเห็นประโยชน์ถ้าคนเราไม่เห็นประโยชน์แล้วนะไม่ต้องมีใครพามาไม่ต้องมีใครบังคับแต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ในจ้างเขาไม่มานะอันนี้แหละท่านจึงบอกว่าทุกสิ่งอย่างนะเราต้องเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันนะเราต้องเห็นประโยชน์ว่าทำแล้ว เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นบางทีบางคนก็มีอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นครูนะเป็นครูอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จันทานะตอนนั้นท่านยังไม่เสียนะก็พานักเรียนนะมาอบรมนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงตามหาบัวไปหาหลวงครูบาอาจารย์ใหญ่ๆหมดนะพอพานักเรียนมาเขาเลยบอกว่านะก็เลยเห็นอาตมาเป็นพระจิ๊บจ้อยอย่างนั้นนะไปเจอแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆคือไม่ถือว่าไม่คุยไม่อะไรนะก็ดูสุดท้ายก็บอกมีอยู่วันหนึ่งนะที่มาคุยก็คือมีอยู่วันหนึ่งเขานอนอยู่ดีๆมันคือเกิดเป็นอัมพฤกษ์นะเหมือนมีอะไรรัดตัวปึ๊กดิ้นไม่ได้เลยคือดิ้นยังไงก็ไม่ได้แล้วก็มีเสียงหนึ่งถามว่าได้อะไรบ้างนะเขาบอกได้อะไรบ้างนะมืดตึ๊บนะทำบ้านอะไรทุกอย่างเนี่ยมืดหมดเลยนะก็เลยมาคิดว่าโอ้โหเราไปหาครูบาอาจารย์ก็จริงแต่เราไม่เคยได้ปฏิบัติจริงจังไม่ได้ค่อยฟังเทศไปช่วยชอบช่วยเป็นจิตอาสานะชอบช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นช่วยแต่ไม่ชอบปฏิบัติ พอถึงเวลาจริงๆแล้วมืดตึ๊บนะไม่ได้อะไรเลยเขาเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าหายนะขอให้ข้าพเจ้าหายแล้วข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะแต่สุดท้ายก็เลยอยู่ๆน้องสาวก็โผล่มาพอดีนะโผล่มาพอดีก็เลยพาไปหาหมอไปฉีดยา เสร็จแล้วก็เลยหายนะแล้วเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยบอกโอ้โหนะเมื่อก่อนเขาประมาทมากนะว่าไปเจอคุยนะไปหาหลวงตาไปหาคนนู้นไปหาพระรูปนี้แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเพียงแต่ศรัทธานะคือได้ศรัทธาแล้วก็หลงตัวเองว่าได้ไปหาครูบาจนองค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้นะแต่จริงแล้วเราไม่ได้อะไรฉะนั้นพระสมณเจ้าของเราท่านจึงบอกว่ามีภิกษุรูปหนึ่งนะคืออุปถากท่านอยู่ท่านเห็นแล้วท่านก็บอกว่า ดูก่อนภิกษุนะเธอถึงจะเดินตามตถาคตจับจีวรตถาคตแต่เธอไม่เห็นตถาคตเลยนะโอ้พระพุทธเจ้าพูดเท่านั้นน้อยใจนะโอ้โหนะเราสาศรัทธานะคือศรัทธาที่มาบวชเพราะศรัทธาในรูปของพระพุทธเจ้าในเสียงของพระพุทธเจ้าอยากเข้าใกล้พอเข้าใกล้จริงก็ดีโยกดีใจว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็รู้ว่าเธออยู่กับตถาคตแต่ไม่เห็นตถาคตนะก็เลยเกิดความน้อยใจนะคือไม่มีธรรมะนี่ก็เลยเราจะอยู่ไปทำไมนะเราสาธรรมขนาดนี้แล้วไม่เห็นความดีก็มันชั่ววูบก็เลยเอามีดนะมาแทงคอตัวเองนะพอแทงคอตัวเองปุ๊บถ้าเกิดความเจ็บปวดตัวโอ้โหเราคงต้องตายแน่นะพอคิดถึงความตายเท่านั้นเองนะเกิดความกลัวพอเกิดความกลัวขึ้นมาพบคนนึกได้นะต้องภาวนานะก็เลยตั้งสติภาวนานะความตายนะว่าเราจะตายอย่างไรตายแบบไหนนะปล่อยวางจิตทั้งหมดก็เลยบรรลุนะบรรลุตอนนั้นเองนะดังนั้นอันนี้แหละนะก็จึงถือว่าแต่บางครั้งนะเราเขาเรียกว่าหลวงปู่ชาท่านบอกว่าคนไทยเหล่านั้นบางคนนะคือแต่ก็ไม่ทุกคนบางคนนั้นเหมือนกบเท่าฟอกกอบัวนะฝรั่งเข้ามาเอาเกสรนะไปหมดก็เหมือนกับกบเท่าฟอกกอบัวแมลงผู้แมลงผึ้งมาบินเอาเกสรนะไปหมดก็เหมือนกันนะคือฝรั่งเข้ามาศึกษาเขาตั้งใจมาพบพระมาปฏิบัติ
อันนี้ก็จริงของท่านนะฉะนั้น

บางคนนั่งแค่ได้ให้ทานนะใช่รักษาศีลก็บอกทำไม่ได้ไม่มีเวลานะยิ่งภาวนานั้นยิ่งบอกทำไม่ได้นะบางคนนะไปวัดไม่ได้หรอกนะกิเลสยังเยอะนะโอ้ถ้าอยู่บ้านหมดกิเลสได้ก็ไม่ต้องมาวัดนะนายโยมนะเขาคิดยังไงคิดว่าอยู่บ้านหมดกิเลสก่อนค่อยเข้าวัดนะนี่คือคงจะตายซะก่อนนะไม่รู้คงจะอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราพระอาจารย์ก็จึงเขาเลยเปรียบเทียบว่าบุรุษคนหนึ่งแต่บุรุษคนหนึ่งเนี่ยเดินทางเพื่อจะไปแสวงโชคกับเมืองเขาบอกว่าเมืองหนึ่งเขาก็เลยเตรียมเสบียงไปนะพอไปถึงกลางทางมีแม่น้ำสายหนึ่งแต่ไปเจอแม่น้ำสายหนึ่งขวางทางอยู่เขาเลยคิดว่าให้น้ำแห้งก่อนนะเราถึงจะข้าม

ซ้ายหนึ่งขวางทางอยู่เขาเลยคิดว่าให้น้ำแห้งก่อนนะเราถึงจะข้ามไปนะคิดว่าให้น้ำแห้งก่อนถึงจะข้ามไปนะก็เลยคอยแล้วคอยเล่านะสุดท้ายเสบียงก็หมดก็เลยข้ามไม่ได้ก็เลยต้องกลับแทนที่จะต่อเรือหรือหาวิธีนะเขาก็บอกว่ารอให้น้ำแห้งก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะคือรอให้พร้อมซะก่อนนะแล้วถึงจะมาถึงจะเข้าวัดนะเขาพอดีบางคนบอกเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าวัดแล้วนะพอลูกโตนะเจอหลานอีกหนักกว่าลูกอีกนะนะก็เลยกลายเป็นคนแก่มีลูกทีนี้หนักกว่าลูกอีกนะไปไม่ได้นะนะนี่แหละก็เลยเราจะมัวผัดวันประกันพรุ่งนะท่านฉะนั้นท่านบอกว่าโคชัญญามรณังสุเวนะแต่ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะถ้าเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะดังฉะนั้นมันไม่แน่นะมันชั่วเสี้ยววินาทีนะในช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยทำไมเองก็เจอด้วยตัวเองเหมือนกันนะพอดีจะไปเผาศพโยมที่ร้อยเขาเคยมาบวชทำมาเป็นลูกศิษย์เสร็จแล้วก็เสียชีวิตก็เป็นพะโลงนะอยู่ที่อำเภอเสรภูมินะก็เลยตีรถอบรมนักเรียนเสร็จก็ทีแรกก็กะจะไปหน้าหัวค่ำนะก็เลยคิดว่าให้คนขับพักสักหน่อย ให้คนขับพักสักหน่อยนะเดี๋ยวเที่ยงคืนค่อยออกนะก็เลยพอเสร็จเที่ยงคืนนะก็เลยปรากฏว่าคนขับบอกนอนไม่หลับนะคือระแวงนะโอ้โหนะก็เลยบอกว่าถ้าง่วงแล้วบอกเลยหยุดเลยนะไม่ต้องฝืนนะครับก็คุยไปที่อาจารย์มาก็เพลียก็ขอพักไปหน่อยนะแล้วก็พักไปนะก็ผ่านภูเขาผ่านน้ำหนาวผ่านพอไปถึงใกล้จะถึงขอนแก่นนะใกล้จะถึงขอนแก่นก็มันมีทางแล้วก็มีหลุมทางลึกนะสุดท้ายเขาบอกรู้สึกง่วงนะเขาก็จะแวะเหมือนกันพอดีขับไปก็เกิดมันวูบไปยังไงมันแล้วนะหักลงไปเลยนะหักลงไปเสียงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนะอาจารย์คิดว่าคือนึกในใจว่าตายนะ คือนึกในใจว่าตายแน่นะคือบอกตายแน่ก็เลยปล่อยวางทั้งหมดนะพอปล่อยวางทั้งหมดรถหยุดชุดนะคือกระแทกแบบคือไปดูแล้วโอ้โหนะโยมนะมันมาดูแล้วโอ้โหนะดวงถือว่าดวงดีอย่างรอดนะถือว่ายังไม่ถึงคราวนะโยมนะคืออันนี้ก็เสาไฟฟ้าต้นไม้นะคือรอดช่องตรงกลางพอดีเป๊ะนะคือมันซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเออนะก็เป็นบุญนะก็ปรากฏว่าไม่มีใครเจ็บ คือไม่มีใครเจ็บนะก็ถือว่าโชคดีนะก็เลยได้สติแต่ไปไหนก็ปกติก็พยายามภาวนาไปอยู่นะเพราะไม่รู้เพราะมันชั่วเสี้ยววินาทีเดียวนะถ้าเรื่องรถเรื่องถนนนะฉะนั้นอันนี้นะก็เลยคือไม่ประมาทนะคือมันไม่รู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราไม่รู้นะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เราพยายามภาวนาตายแล้วก็เมื่อเราภาวนาตายแล้วเนี่ยเราก็จะกลัวนะกลัวจะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกแล้วก็พอตัวนี้ก็รีบละบาปจิตมันจะเกิดฮีริโอตัปปะขึ้นมานะก็จะกลัวบาปลายบาปถ้าเรื่องกลัวต่อบาปนะทีนี้เราก็จะมันจะมีพลังนะถ้าเหมือนกับหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกนะสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าถ้าเหมือนกับคนไปอินเดียเรียกว่าสังเวคะนะสังเวคะสี่สถานนะนะสังแปลว่าเจริญนะเวคาแปลว่ากำลังนั่นคือไปเจริญกำลังนะคือไปเห็นแล้วเห็นคนอินเดียนะเห็นคนจนเห็นเขานอนทุกข์ทรมานนอนกลางดินกินอะไรมันเกิดกำลังนะไปเห็นทุกข์นะกลัวจะมาเป็นอย่างนี้กลัวจะมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เห็นไปสถานที่ต่างๆก็เกิดปิติ นะปิติธรรมนะระหลับตาไปเห็นพระท่านเราแสดงทำเล่าอะไรต่างๆเพราะมันเห็นภาพนะก็เลยเกิดกำลังนะเรียกว่าไปเจริญกำลังนั่นเองนั่นเรียกว่าไปเจริญกำลังสังเวคะสังเวคะชนีสี่สถานนะฉะนั้นท่านนี่แหละก็คือว่าคือมันเป็นส่วนหนึ่งนะ

เป็นส่วนหนึ่งว่าคนเราถ้าหากว่าไม่เห็นทุกข์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นธรรมนะแต่พอเห็นทุกข์แล้วจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายนะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็มักจะมีความทุกข์แล้วก็อยากจะแสวงหาความทุกข์ก็เลยมาประพฤติมาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วก็เลยเห็นว่าเออนะจิตใจมันเปลี่ยนถึงอาตมาถึงพูดบ่อยๆว่าลมหายใจเปลี่ยนชีวิตนะคือมานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกการดูไปดูมาดูไปดูมานะความคิดเริ่มเปลี่ยนอาตมาเองก็เหมือนกันนะที่แรกก็อู้นะคือมองไม่เห็นคิดว่ามันยากปฏิบัติไม่ได้คิดถึงแต่ทางโลกพอนั่งดูลมหายใจนะดูไปดูมาดูไปดูมาดูไปรู้สึกความคิดเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเห็นความสุขในการของเราเริ่มเห็นความทุกข์และเริ่มเห็นความทุกข์แต่ว่าทำไมทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนบางคนก็หยุดก็หยุดไม่ได้นะยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เป็นสินเรามีโยมคนหนึ่งร้องไห้มาหานะหลวงพ่อผมทำยังไงดีนะงานก็ทำนะแทบเป็นแทบตายไม่ได้หยุดก็ยังถูกเขาด่าทำไมเขาด่านะคือเป็นหนี้เขานะทำไมถึงเป็นหนี้นะคือที่แรกก็ไปกู้นะไปกู้ธ.ก.ส.นะลูกชายเรียนราชภัฏบอกพ่อ หออยู่ไกลนะขอมอเตอร์ไซคันหนึ่งจ้าเพื่ออนาคตลูกนะก็ไปกู้ธ.ก.ส.มาซื้อให้ทีลูกคนที่สองนะอยู่ม.6ก็พ่อทำไมซื้อให้พี่ได้นะแต่ผมซื้อให้ไม่ได้เลยนะก็พูดไปพูดมาแม่ก็ใจอ่อนนะความรักลูกก็ซื้อให้ลูกมาหน่อยนะสุดท้ายก็กู้เงินเข้ามาซื้อให้นะคิดว่าทำนา ตอนนี้ก็คงจะไม่มีปัญหานะแต่สิ่งที่เขาบอกว่าอย่าวางน้ำบ่อหน้านะอันนี้มันจริงนะคือพอใกล้จะออกจริงๆเกิดเพี้ยกระโดดนะนะเพียกระโดดเอาไม่ไหวนะสุดท้ายข้าวไม่ได้นะเท่านั้นแหละทีนี้ช็อตนะช็อตสุดท้ายถึงเวลาจริงๆไม่มีเงินไปใช้ธ.ก.ส.ก็ต้องเอาเงินนอกระบบมาใช้นะสุดท้ายทำไปทำมาก็เลยช็อตนู่นช็อตนี่ก็เลยสุดท้ายเขามาทวงก็ไม่ได้เขาก็ด่าเขาก็อู้นะผมก็อุตส่าห์ทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนก็ยังถูกกระดาษทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะนั่นคือมันทุกข์กันนี่แหละก็คือเพราะอะไรครับเพราะว่านะคือบางสิ่งบางอย่างนะคือคนเราถ้าไม่รู้จักการบริหารจัดการที่ดีนะมันก็มีปัญหาฉะนั้นเห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยนะก็เลยเห็นว่าเออนะโลกนี้นะเกิดมานะมันทุกข์นะคนรวยก็ทุกข์อย่างหนึ่งคนจนก็ทุกข์อย่างหนึ่งคนรวยก็ทุกข์กลัวว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่เรามีนะเราเป็นกลัวพัดพรากจากลูกจากหลานนะอันนี้นะลูกดีก็ทุกข์ลูกไม่ดีก็ทุกข์นะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็เกิดจะเกิดนิพพิทานะคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละอย่างอาตมาเคยอ่านประวัติ พระเจ้าอโศกนั่นคือพระเจ้าอโศกนี่ศรัทธาในพุทธศาสนานะมากนะแต่ทีนี้น้องชายเนี่ยพระอนุชาเนี่ยศรัทธาพวกนุ่งลมห่มฟ้านะคือพวกชีเปลือยเนี่ยก็เลยเห็นว่าโอ้นะพระสงฆ์เนี่ยน่าไปอยู่กับผู้คนเนี่ยแล้วจะไปบรรลุธรรมได้อย่างไรนะมันวุ่นวายนะเพราะพวกชีเปลือยเนี่ยเขาจะเข้าบ้านทีนต้องไปอยู่ปริวาส3เดือนนะทีนี้ก็เห็นว่าโอ้นะน่าจะไปบรรลุธรรมได้อย่างไรนะน่าอยู่กับผู้คนยังมินตบาทกับผู้คนยังอยู่กับผู้คนเนี่ยพระเจ้าโศกก็เลยไม่พูดอะไรคือถ้ารู้ว่าอธิบายไปก็คงไม่เข้าใจนะก็เลยไปบอกกับอมาตย์นั่นคือวางแผนนะแต่วางแผนว่าเดี๋ยวเราจะตอนเราส่งน้ำนะนะให้เราจะถอดชุดนี้ไว้แล้วก็หลอกน้องชายพระอนุชาเราเนี่ย ให้สวมชุดแล้วก็ให้นั่งบนบัลลังก์นี้นะให้นั่งบนบัลลังก์นี้เดี๋ยวเราจะจัดการอะไรหน่อยนะเสร็จแล้วพระเจ้าโศกก็เลย
แก้ไปส่งน้ำนะที่นี่อามาตย์เขาท่านลองหน่อยสินะลองสวมดูสิว่าจะเหมาะสมไหมต่อไปในอนาคตอุ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคอขาดนะไม่เป็นไรอีกนานพระเจ้าส่งน้ำนี่นานมากนะไม่ต้องกลัวหรอกแต่ลองนิดเดียวแป๊บเดียวนะทีนี้ก็หลงกลก็หลงสวมโอ้ข้อท่านะถ้างั้นต้องลองนั่งบนบัลลังก์ดูสินะ นะก็หลงคนนะก็เลยไปนั่งบนบัลลังก์เสร็จโอ้นะดูท่าทางท่านนี่เหมาะสมในอนาคตอย่างนั้นอยู่ๆพระเจ้าโศกโผล่มาเลยทีนี้ผมบอกโอ้โหนะกล้าขนาดนี้เลยเนี่ยนะนี่ขนาดเรายังไม่สอนแล้วคนเลยจะเป็นพระราชาแล้วเลยนะตกอย่าบอกไม่ใช่นะบอกจะพูดได้นะหลักฐานมันมีอยู่อย่างนี้นะก็เลยถ้าอยากเป็นจริงๆไม่เป็นไรนะเราจะพิเศษก็เป็นพระราชา7 วันแล้วก็จะประหารชีวิตนะในอีก7 วันนะคือให้เป็นพระราชาพิเศษก็เป็นพระราชาแล้วอีก7 วันก็ให้ประหารชีวิตโอ้โหนะพอรู้ว่าพระเจ้าโศกนี้เคยประวัติเคยโหดแล้วพูดจริงทำจริงแล้วก็ตกใจโหแทบช็อกก็เลยสุดท้ายก็พิเศษให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เอานางสนมมาอาหารอย่างดีมาให้แล้วพระเจ้าโศกก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรนะคือเป็นอย่างไรบ้างนะพระราชานะมีความสุขไหมนะโอ้จะมีความสุขได้ยังไงใน7 วันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะไปมีความสุขอะไรเนี่ยพระเจ้าโศกก็เลยสอนนี่แหละนะคือทำไมถึงไม่มีความสุขเพราะมองเห็นความตายอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมบอกใช่นะอันนี้แหละที่พระสงฆ์ท่านอยู่กับพระท่านภาวนาตายอยู่ตลอด คือท่านภาวนาตายอยู่ตลอดแล้วกิเลสตรงไหนเนี่ยมันจะเข้ามาในเมื่อท่านเห็นความตายแล้วเนี่ยนะจะมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆไหมโอ้ไม่มีนะคือมันไม่มีจริงก็เลยเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าโอ้นะทำไมพระสงฆ์เนี่ยอยู่กับนะคือผู้คนแล้วสามารถจะบรรลุธรรมได้นะก็เพราะ ท่านภาวนาเห็นความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนะก็เลยเข้าใจก็เลยเปลี่ยนมาศรัทธานะเปลี่ยนมาศรัทธาพระสงฆ์นะแต่เพราะว่าคือตัวเองได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วนะเมื่อก่อนจะบอกอย่างไรจะพูดอย่างไรก็ไม่ฟังอันนี้ต้องให้เจอด้วยตนเองนะคือต้องให้เจอตนเองถึงจะรู้ว่าเออมันเป็นอย่างไรแต่บางครั้งนะคนอื่นพูดให้ฟังนี้ไม่เข้าใจหรอกแต่พอเจอกับตัวเองนั่นแหละถึงจะรู้ว่าโอ้นะมันเป็นอย่างไรนะบางทีเห็นคนอื่นนะพูดได้นะแต่เห็นคนอื่นนั้นพูดได้คนไม่เป็นไรนะคนเราเห็นลูกคนเดินเห็นหลานคนเดินเห็นสามีภรรยาคนตายนะว่าไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นธรรมดานะคนเราก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะพอเจอกับตัวเองเป็นยังไงทีนี้นะพอเจอกับตัวเองปุ๊บโอ้โหนะมันคนละเรื่องเลยทีนี้นะธรรมะไม่รู้หายไปไหนหมดนะธรรมะที่เรียนมานี่หายเกลี้ยงหมดนะแต่มันทำใจยากเหมือนกันอันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์นะโยมนะมันเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับการนะคือถ้าไม่เจอของจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยว่าเราจะแน่แค่ไหนนะฉะนั้น อันนี้แหละเราจึงต้องเรียนว่าสวรรค์เกิดอยู่ๆนะเกิดบอกว่าคุณเป็นมะเร็งอย่างนี้นะจะทำอย่างไรนะแต่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือคนเราถ้าทำใจไม่ได้นี่ไปง่ายๆนะเราไปง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องให้กำลังใจนะให้กำลังใจว่าจริงๆแล้วมันก็หายได้นะที่หาได้คือกำลังใจต้องดีนะคือเขาเลยบอกว่ามะเร็งคิดว่ามะเร็งก็เหมือนกับหวัดเป็นได้ก็หายได้นะเพราะคิดว่าเป็นของเล็กน้อยเนี่ยก็เลยอยู่ได้สบายแต่ก็ปฏิบัติตัวระมัดระวังของที่เขาห้ามแล้วก็อยู่ให้มีความสุขนะก็อยู่มาหลายปีเนี่ยแต่หลายปีก็ยังอยู่ได้นะดังฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจนะรู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางตายก็ตายนะอาตมามีแม่ชีคนหนึ่งเขานิมนต์ไปอยู่ที่ลำพูนนิมนต์ไปทำบุญวันเกิด ครบ70 ปีเนี่ยแม่ชีก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปผ่าตัด
ถ้าคิดว่าคงจะตายแน่นอนนะเห็นหลายคนแล้วไม่รอด ก็เลยตัดสินใจบวชชีนะก็เลยปฏิบัติภาวนาตายทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะอยู่มาสิบกว่าปีนะก็ยังดีอยู่นะนายังดีอยู่แล้วก็รู้สึกธรรมะมันมามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะโยมดังนั้นนั่นนี่คือให้เห็นแก่ก่อนแก่ให้เห็นเจ็บก่อนเจ็บ ให้เห็นตายก่อนตายนะแล้วการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะ จะเจริญก้าวหน้าและจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือไม่ประมาทแต่ถ้าไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายแล้วเนี่ยนะมักจะประมาทแต่แล้วก็มักเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนคอยจะผัดฟันประกันพุ่งนะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะคือเวลาสวดต่างๆเนี่ยนะทำไมบางคนโอ้นะบางคนมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆโอ้นะทำไม พระอาจารย์นะทำไมมีแต่ตายกับตายเท่านั้นเลยสวดเนี่ยนะ นะมีแต่เรื่องตายเท่านั้นโอ้ทำไมมีรู้สึกมันหดหู่นะว่าอันนั้นละโยมดีแล้วนะคือถ้าคนเราไม่รู้จักตายมันก็จะเนินเล่อนะแล้วก็จะประมาทคือไม่ปรับเปลี่ยนคือไม่ปรับเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่านะเราต้องภาวนานะเพราะฉะนั้นนี้บางครั้งโยมนะการที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ย บางครั้งเราไม่รู้หรอกถ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาถามแล้วก็ถามเขาเป็นนักคือเป็นนักศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเขาเลยถามว่านะทำไมเนี่ยคือเห็นแม่เข้าวัดนะคือแม่เข้าวัดพอกลับไปบ้านก็คือไปแล้วก็เอาคนนั้นไปนินทาคนนี้ไปนินทานะบางทีก็พระบ้างอะไรบ้างเขาก็บอกเออพระอาจารย์นะก็ถามจริงไว้ก็เคยพูดกับแม่แล้วแม่จะเข้าวัดไปทำไมนะไปแล้วเอาแต่เรื่องมันเรื่องไม่ดีนะมันไม่สมกับคนที่ไปอยู่วัดนะแต่มันไม่ใช่สมคือเด็กเขาคิดไงเขาคิดเคยบอกว่ามันไม่สมกับคนเป็นคนวัดเลยนะว่าคือเป็นคนวัดเลยว่าคือมันไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้อยู่ในวัดนะนะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ทำไมถึงคนในวัดต้องเป็นอย่างนี้เขาสงสัยนะเขาสงสัยนะทีนี้ก็เลยจะให้ลูกเข้าวัดนะชวนลูกเข้าวัดลูกก็เลยทัดคือก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปเพื่ออะไรนะในเมื่อแม่เข้าไปแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือความคิดของคนรุ่นใหม่นะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละเราก็ต้องดูเหมือนกันว่านะเรามาวัดเราได้อะไรนะฉะนั้นอันนี้คติธรรมก็จึงบอกว่าเป็นคนวัดไม่ปัดกวาดและเช็ดถูนะมันไม่ต่างกับหมาหมูแมวเป็ดไก่เป็นคนวัดไม่ดัดกายวาจาใจถึงอยู่วัดจนตายก็ไม่ได้บุญนะพยานการเข้าวัดคือมาวัดกายวาจาใจเขาแล้วนี่แหละว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าก็มีหลายคนนะที่นะคือสิ่งที่ตอบกลับนะก็คือเขานิมนต์อาตมาไป แสดงธรรมที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเขาก็เห็นคนที่เคยไปวัดมาแล้วเนี่ยคือไปมาแล้วพอก็เจออะไรนี้ตอนนี้ปี๊ดแตกเลยนะหนักกว่าคนที่ไม่ได้มาวัดเขาก็เลยไม่คิดที่จะมาวัดเนี่ยนะคือก็เลยไม่คิดที่จะเข้าวัดอันนี้แหละท่านยังว่าแบบอย่างดีกว่าคำสอนนะเพราะฉะนั้นคือบางทีไปว่าคนโน้นว่าคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ตัวเองในลืมไปว่าคือเราเป็นคนวัดนะแต่เป็นวัดพอเขาบอกแล้วเขาไม่ฟังก็ว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นอันนี้นะเรามาวัดแล้วเราต้องกลับไปเราต้องได้อะไรไปบ้างนะคือมีความเปลี่ยนแปลงนะคือมีความเปลี่ยนแปลงว่าให้เขาเห็นว่าเออนะในเมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาถึงอยากจะมานะฉะนั้นอันนี้นะเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นมีโยมคนหนึ่งเขาทำงานที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลยเครียดก็เลยพอดีจัดปฏิบัติธรรมช่วงนี้พอดีในช่วงวันพ่อนี่แหละที่วัดจัดปฏิบัติธรรมเขาก็เลยไปปฏิบัติธรรมเขาเป็นคนพิจิตรนะเพราะว่าตอนนั้นเคยขายนะคือขายของเนี่ยได้เดือนละ300,000นะตอนนั้นมันตกเลยเดือนละ30,000นะก็เลยเครียดนะ
ก็เลยเครียดมากก็เลยกลับมาแล้วก็เลยไปปฏิบัติ

ธรรมนะพอปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยได้ฟังเทศครูบาอาจารย์นะแล้วก็บอกเขาก็เลยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่มีนะเมื่อก่อนนี่เช่าห้องเขาอยู่นะเป็นช่างเสริมสวยเช่าห้องเขาอยู่แล้วเจ้าของตึกเขาก็เลยว่าไปญี่ปุ่นไม่จะได้ออกทุนให้ก่อนเขาก็เลยไปนะพอไปแล้วก็เจอจังหวะดีนะเจอจังหวะที่ขายของได้ดีๆจนที่สุดคนที่ส่งไปนะเกิดมีปัญหากับสามีจนที่สุดทะเลาะกันเลิกกันก็เลยขายตึกหลังนั้นให้นะขายตึกที่เช่าอยู่นั้นให้จะซื้อไหมก็ซื้อนะก็ซื้อในราคา6 ล้านก็ซื้อเสร็จก็เลยมานั่งคิดนะเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรนะตอนนี้เรามีจนตึกก็มีนะเงินเก็บก็มีแล้วทำไมเราต้องมาทุกข์นะก็ดีมันเป็นโอกาสดีเหมือนกันว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะถ้าหากว่าเราไม่เกิดวิกฤตอย่างนี้เราคงไม่มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมพอคิดอย่างนี้ก็เลยเกิดปิติเคยนั่งสมาธิไม่คิดอะไรปล่อยวางได้สบายนะแต่รู้สึกโอ้โหมันมีความสุขเสร็จแล้วก็เลยกลับไปได้ใจหวังเขาก็เอาซีดีอะไรกลับไปแล้วก็ไปฟังนะพอไปฟังทีนี้เพื่อนนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยคนฟังธรรมะนี่คนโง่นะเขาไม่ฟังกันหรอกนะยุคนี้สมัยนี้เขาก็พูดว่าพ่อโง่เนี่ยฉันต้องฟังนะถ้าฉลาดไม่ฟังหรอกนะเพื่อนก็โมโหนะชวนไปเคยไปเที่ยวไปอะไรไม่ไปนะบอกไม่ไปหรอกนะก็เลยสุดท้ายนะเพื่อนคนนี้เขาอยู่บางละกำพิษณุโลกนะก็อยู่ก็เลยปรากฏว่าต่อมาเพื่อนคนนี้เกิดตรวจหมอแล้วพบเชื้อมะเร็งตับระยะนะสุดท้ายซะด้วยนะก็เลยทำยังไงแล้วโอ้โหก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขานั่งสมาธิยังไงสวดมนต์ยังไงอะไรยังไงนะเมื่อก่อนเคยดูถูกเพื่อนน่าช่วยเราบ้างนะเขาก็เลยพยายามอธิบายอธิบายสุดท้ายก็เพื่อนเขาก็เริ่มฝึกนะแต่ต่อมาก็เลยเพื่อนก็เข้าโรงพยาบาลนะคือยังทั้งคือทำใจไม่ได้เราก็เลยสุดนะเร็วมากนะแล้วก็สุดท้ายวันสุดท้ายก็ที่เพื่อนเขาจะเสียชีวิตนะเขาจะโทรมาเขาก็บอกว่าก่อนเพื่อนเขาจะเสียเคยสั่งเสียก็บอกว่าเฮ้ยยังไงอย่าทิ้งเรานะเราแผ่เมตตาทำบุญให้เราบ้างนะคนอื่นเรามองไม่เห็นมีอยู่เธอนั่นแหละนะเขาก็รับปากนะพอสุดท้ายหมอเขาบอกว่าคือตอนนี้มันแย่มากก็อยากจะคุยกับใครนะเขาบอกจะคุยกับเพื่อนคนนี้โทรเบอร์โทรศัพท์ให้ครับปรากฏว่าช่วงนั้นเขาก็มัวไปทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปตอนนี้ก็เลยไม่อยากจะคือมันปล่อยวางกำลังจิตใจดีนะคือมาดูทีก็เลยโทรกลับไปเขาบอกว่าเพื่อนก็เสียแล้วก็เป็นกฎหมายที่ญี่ปุ่นว่าคือต้องเผาภายในวันนั้นนะไปรถติดอีกก็เลยไปไม่ทันเขาบอกไปไม่ทันเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอตกกลางคืนนะก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครั้งที่หนึ่งยกมือก็หายทางบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าเมืองไทยแต่ดูรหัสแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ในนี้ครั้งที่สองพอครั้งที่สามก็มีความรู้สึกเหมือนกับเสียงนะเหมือนกับเพื่อนเขากำลังใกล้จะตายเขาขนลุกนะอันนี้เขาพูดด้วยตัวเขาเองนะเขามาเล่าให้ฟังนะเขาก็เลยเชื่อนะว่าเออนะจะทำอย่างไรกับการโยมก็อุทิศบุญกุศลให้เขาหน่อยแต่เขาก็เลยนะลงเป็นเจ้าภาพถวายอาหารน้ำพันละกับพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมนะแต่อุทิศไปเพื่อนเขานี่แล้วก็เลยทําให้เขาทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติก็เลยปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อเห็นเพื่อนคนนี้แล้วโอ้นะทําให้เขาได้ข้อคิดดีแล้วว่าเออที่วิกฤตเป็นโอกาสนะถ้าเขาบอกว่าไม่เจอวิกฤตตรงนั้นเราเองก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนคนนี้ก็ได้นะฉะนั้นก็บอกว่าเงินบางครั้งเงินก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนมีอายุยืนได้นะนะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างไม่สามารถที่จะทำให้คนมียืนนอกจากกรรมดังนั้นก็อันนี้ก็จะโยมก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าถ้าเราอย่าประมาทมัวเมาในชีวิตนะฉะนั้นท่านจึงให้เราพิจารณานึกถึง ในความตายนะดังนี้พระเจ้าท่านนึกถึงความตายอยู่ตลอดท่านถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอวันหนึ่งเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง

บอกว่าแล้วหลายครั้งนะพระเจ้าบอกเธอนี้ประมาทเราตถาคตระลึกทุกลมหายใจนะท่านบอกนะแม้แต่พระเจ้าท่านยังระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจนะคือท่านไม่ประมาทท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะฉะนั้นอันนี้เราท่านจึงเห็นแก่ก่อนแก่เจ็บก่อนเจ็บตายก่อนตายแล้วเราก็ยอมรับให้ได้นะบางคนโอ้ยปวดขานะโอ้ยเป็นนู่นเป็นนี่นะอันนั้นแหละมันแก่แล้วนะ นะคือเทวทูตเขามาเตือนเราแล้วนะทุกอย่างนี่เขามาเตือนเราแล้วนะคือปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยท่านนั่นแหละเทวทูตเขามาเตือนเราแก่แล้วนะเจ็บแล้วนะจะตายแล้วนะนะพอยังเขามาเตือนเราแล้วนะเขามาเตือนทางไหนบ้างนะสูงสุดก็คือทางศีรษะนะผมเปลี่ยนแล้วก็แสดงว่าเออนะเขามาเตือนเราแล้วนะทางสายตานะทางปากก็คือฟันนะก็เริ่มหลุดนะอันนี้แหละเทวทูตเขามาเตือนนะแต่ส่วนมากก็ไม่ยอมนะคือไม่ยอมนะถ้าผมงอกหรือยอมก็ได้นะ นะไม่ยากนี่นะ นะถ้าสายตาไม่ดีใส่แว่นก็ได้นะฟันไม่ดีใส่ฟันปลอมก็ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่สู้ของเดิมนะมันไม่ได้นะสุดท้ายอันนี้แหละก็ขอฝากญาติโยมมาไปพิจารณานะว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นคำพูดของอาตมานะแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่อาตมาได้เอาสิ่งเหล่านี้มาภาวนาก็เลยทำให้ อยู่ได้ทุกวันนี้นะก็เพราะเห็นตายก่อนตายนี่นะฉะนั้นก็ขอยุตินะการแสดงธรรมในช่วงนี้ ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์ก็เฉพาะผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามเท่านั้นหามีประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ประหนึ่งยาดีมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ตั้งใจบริโภคแต่พอควรบริโภคตามเวลาที่แพทย์สั่งทำนองเดียวกันผู้พูดวาจาสุภาษิตควรจะพูดให้ถูกการพูดให้ถูกให้พอเหมาะและรู้จักเลือกบุคคลพูดถ้าพูดไม่ถูกการพูดเกินพอดีพูดผิดคนอาจจะให้โทษได้คำว่าลังเนื้อชอบลังยานั้นยังเป็นคำที่ใช้ได้อยู่เสมออีกอย่างหนึ่งเราควรจะตั้งใจว่าจะไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและจะหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องแล้วคนที่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและไม่หยุดพูดเมื่อหมดเรื่องนั้นร่างกายจะก่อความรำคาญแก่บุคคลอื่นไม่เป็นมงคลแก่ตนเองพิจารณาไปในโลกนี้ที่วาราตรีรัศมีแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นเครื่องบันดาลความสว่างมากกว่าแสงใดๆแต่ในกายอินทรีย์แห่งมวลมนุษย์ดวงแก้วคือปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างทางดำเนินชีวิตและรัตนะคือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสงบราบรื่นทั้งสองอย่างคือปัญญาและความดีจึงประเสริฐกว่าสิ่งใดๆ

เราจะละได้ก็ต้องเพ่งมูลกรรมฐานท่านสอนมูลกรรมฐานเพื่อให้รู้ตามจริงท่านสอนเรื่องผมเพื่อให้รู้ว่าผมมันเป็นอย่างไรมันเป็นคนหรือเป็นอะไรผมนี่มันเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดนี่เป็นวิธีที่จะกำจัดราคะโลภะโทสะโมหะของเราเพื่อให้กำจัดเรื่องความทะเยอทะยานเรื่องตัวตนของเราขนล่ะมันเป็นคนที่ไหนเล็บอย่างนี้มันเป็นคนที่ไหนฟันนี่หนังนี่มันเป็นคนที่ไหนเล่าเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้มันเป็นคนที่ไหนกันเล่าลองพิจารณาดูสิหทัยวัตถุเป็นคนที่ไหนตับไตไส้น้อยใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่นั้นเป็นคนที่ไหนกันเราจงพากันมาเพ่งเล็งดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นอย่างที่ว่ามานั้นเราจึงจะละอุปทานการยึดถือได้เราจึงจะละสักกายะทิฏฐิได้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะละไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีที่จะยึดจะถือเอาในตัวของเราเมื่อจิตมันเห็นแล้วมันก็ปล่อยวางของมันเองเหตุนั้นให้พากันเพ่งเล็งดูวางอารมณ์ลงไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพ่งลงไปดูให้รู้ใครเป็นผู้ว่านี่คือผมนี่คือขนนี่คือเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังยังเหลืออะไรอีกก็ดูเข้าเราจะเห็นตนละตนคือผู้รู้ว่านี่ผมนี่ขนเล็บฟันหนังกระดูกตนคือผู้รู้ว่าสุขว่าทุกข์ว่าชั่วว่าดีผู้นั้นแหละตนละไปจ้องดูเอาสิให้มันเห็นแน่นอนสิผู้นั้นไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นผมเป็นขนเป็นหนังเป็นเล็บเป็นต้นมันเป็นเพียงแต่ผู้รู้เท่านั้นเองพระธรรมคำสอนเรื่องสมาธิโดยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโร

รัชญาภาคิริ้วภาคิริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดเสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขพ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบายความสุขแท้ของคนคือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่นผ้าขี้ริ้วดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลาเสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรกถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมิใช่อมความสกปรกไว้แล้วแกล้งบอกว่าตนเองสะอาดผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าที่สะอาดที่สุดในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุดเหมือนคนที่ฝึกหัดขัดเกลาตนเองรู้จักถ่อมตนและอ่อนโยนไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้ของคนอื่นเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมาจากสกุลใดการศึกษามากหรือน้อยก็ตามเป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดีเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองผ้าขี้ริ้วถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคาแต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้เหมือนคนที่พยายามทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำงานมิใช่ด้วยการประจบทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่าไม่ใช่งอมืองอเท้าน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิตต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองอย่ารอคอยจากคนอื่นผ้าขี้ริ้วไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไรเหมือนคนที่ยอมทำตัวอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ปริปากบ่นรู้จักอาสาคนอาสาทำงานต้องตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอนไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามคนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงานผ้าขี้ริ้วยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุดเหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกียจที่เขาเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำแต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้หรือยินดีในการบริการเหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่นรับใช้สังคมดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการความรู้ความสามารถของตนและยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าเข้าไปบริหารผ้าขี้ริ้วพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาดเหมือนคนควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระเป็นนายอินหรือนางอินผู้ปิดทองหลังพระมีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่นมีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลงขณะที่ตัวเองโตขึ้นผ้าขี้ริ้วทนทานต่อการขัดถูซักล้างไม่เปราะบางเหมือนคนที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่ายคือไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบาแต่นิ่งและหนักแน่นมั่นคงดุจแผ่นดินผ้าขี้ริ้วแม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่เหมือนคนที่รู้ตัวเองว่ากำลังถูกคนปรามาสสบประมาทจะต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรคครั้งนั้นให้ได้ไม่พ่ายแพ้ต่อคำปรามาสของผู้อื่นรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้นมองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่าเมื่อมีปัญหา
ให้หัดมองสองด้านเสมอผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรกชีวิตของคนเราก็เช่นกันหากทนความทุกข์ยากลำบากยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ก็จะมีเสน่ห์และมีความหมายทุกคนจึงควรภาคเพียรพยายามสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิตอย่างที่ผ้าขี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองคุณเห็นด้วยไหมที่ว่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อนแล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังจากปรัชญาผ้าขี้ริ้ว

บทเรียนการที่เราได้ทำความผิดอะไรได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้มันล่วงเลยไปอย่าเก็บเรื่องที่ล่วงไปแล้วมาทรมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมองอย่าขังหรือจองจำตนเองไว้กับอดีตอันทรมานเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาดเลยอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเราขอให้เริ่มทำใหม่สร้างใหม่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมจะดีเองปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันด้วยปัจจุบัน

0: ันนั่นเองจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางWWW วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายได้อธิษฐานเจริญกรรมฐานภาวนาด้วยภาษาไทยของเราซึ่งเราเน้นที่สมถะยังสมถะให้เกิดก่อนแล้วจึงจะเข้าไปสู่วิปัสสนาสองประการนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นสิ่งที่สาธุชนทั้งหลายจะได้ถือการปฏิบัติเพราะในลำดับในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ท่านให้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการให้ทาน เรียกว่าทาน ทานศีลภาวนาสามประการนี้สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพราะคฤหัสถ์ยังยุ่งเหยิงยังมีภาระจะต้องบริหารครอบครัวบริหารกิจการบริหารธุรกิจยังวิถีชีวิตของตัวเองให้ดำเนินไปตามอาชีพดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมะ เริ่มต้นด้วยการให้ทานเพื่อเป็นการปูพื้นฐานหรือเป็นสะพานขั้นแรกเมื่อมีการเสียสละจิตใจก็จะต้องอบอ้อมอารีเกิดเห็นทุกข์ของคนอื่นก็เหมือนทุกข์ของเราเห็นความสุขของคนอื่นก็เหมือนความสุขของเราหรือเห็นความสุขของเราที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก็มุ่งไปว่าบุคคลอื่นก็จะต้องการความสุขดังเช่นเราต้องการอยู่นี้ดังนั้นการให้ทานเป็นการเกื้อกูลเป็นการอนุเคราะห์เป็นการสงเคราะห์ตลอดจนบริจาคทั่วไปศีลก็คือจัดระเบียบให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบมีแบบมีแผนเกิดขึ้นศีลก็รักษากายวาจาให้สงบให้เรียบร้อยกายไม่ขนองวาจาไม่พูดพร่ำเพ้อไม่พูดเพ้อเจ้อก็จะทำให้เรานั้นมีขอบมีกฎกติกาพัฒนาตัวเองไปก็กลายเป็นพฤติกรรมและเป็นนิสัยในที่สุดดังนั้นบุคคลที่ได้รับการหล่อหลอมจากการเป็นผู้มีทานและศีลจึงชื่อว่าเป็นคนมีบุญหรือเป็นคนจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลถึงกระนั้นยังไม่พอ ก็จะต้องภาวนาทำความรุ่งเรืองในคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างน้อยที่สุดมีความสำเนียกสำนึกระลึกถึงคุณถึงธรรมะถึงสิ่งที่จะปรับปรุงจิตใจให้จิตใจของเราดีขึ้นมีฐานก็ให้มีฐานยิ่งขึ้นให้เป็นอจลศรัทธามีศีลก็ให้มั่นคงยิ่งขึ้นให้เป็นศีลสัตว์ศีลสัตว์ก็มีทั้งศีลมีทั้งสัจจะนี่ก็คือการภาวนายังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นยังความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบคือการมาภาวนาได้มาตรวจตาตัวเองฝึกในเบื้องต้นแม้กระทั่งไหว้พระสวดมนต์ที่เราได้ประกอบและกระทำไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็เป็นการเตรียมพร้อมเป็นการยังกุศลจิตที่คิดไปในทางที่ดีให้ปรากฏแนวความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ขึ้นกลายเป็นมนุษย์โสเป็นมนุษย์สเทโวมนุษย์โสก็คือมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ธรรมอันประกอบด้วยศีล5ที่เราได้สมาทานไปแล้วนี้นี่มนุษย์โสมนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็สูงขึ้นไประดับมีเทวธรรมก็คือมนุษย์เทวูมนุษย์เทวดาเทวธรรมคืออะไรหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งแต่ถ้ามีทั้งสองประการนี้เสริมกับที่มีศีล5แล้วก็กลายเป็นมนุษย์เทโวนี่แหละการภาวนามายังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วความมีคุณธรรมคุณธรรมนั้นอะไรบ้างทานเราสมบูรณ์ขึ้นศีลทำกรอบให้มันแคบลงก็ทำให้เราเข้าใจมีทั้งศีลมีทั้งสัตว์ก็คือสัจจะความตั้งจิตเจตนามุ่งมั่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแคบลงอย่างมีสัจจะในวันนี้ข้าพเจ้าจะมาอยู่ลานธรรมนี้เพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาถือไม่นอนเป็นวัดเรียกว่าธุดงควัตข้อที่13คือเนสัญชิกะธุดงถือไม่นอนเป็นวัดก็ตั้งแต่บัดนี้ไปเราไม่เอนตัวนอนเราก็จะนั่งจะยืนจะเดินสามอิริยาบถให้ผ่าน24นาฬิกาผ่านไปแล้วนั่นก็ถือว่าเราได้ในระดับหนึ่งแต่เราจะถือต่อไปจนกระทั่งรุ่งสางนั่นก็เป็นการดีเนี่ยมีศีลแล้วมีสัตว์ไปพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเมื่อข้าพเจ้าได้มาสูตรการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เพราะจะมีคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆคนเก่าที่เคยมาแล้วก็บอกกันว่าสถานที่ลานธรรม ของวัดสังฆทานเป็นสปายะ กับสาธุชนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเรามีกัลยาณมิตรมีพระสงฆ์คอยที่จะอบรมยิ่งในวันเสาร์และวันพระถือว่าได้ถือเนสัญชิกะทุดงเป็นทุ เป็นทุดงข้อที่13ในทุดงควัตนี่เราก็มีศีลมีสัตว์เพิ่มขึ้นเนี่ยยังความมียังความมีให้เกิดขึ้นความมีคือมีคุณธรรมมันมีอยู่บ้างแล้วแต่ก็พยายามเพิ่มให้ทวีคูณยิ่งขึ้นไปด้วยการทำไว้ในจิตของตนเองตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานด้วยวาจาก็คือการกล่าวเจริญกรรมฐานดังที่ได้กล่าวเป็นภาษาไทยไปแล้วลำดับความแล้วก็คิดตามพิจารณาตามมันก็จะเกิดความซาบซึ้งแล้วประทับจิตใจของเราเพราะการ อธิษฐานด้วยวาจามีแต่คำกล่าวอันประเสริฐข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมบูชาพระรัตนตรัยทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าสั่งสมทัศบารมีธรรมคือบารมีทั้งสิบประการทานศีลภาวนาทานศีลเนคขัมมะก็คือการภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาเป็นปริโยสารนั่นคือบารมีสิบประการที่เราจะต้องสั่งสมด้วยการนั่งสมาธิเพียงอาสนะเดียวทานบารมีเกิดกับเราแล้วด้วยการให้ทานตอนนี้ก็มามอบตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ถือว่าทานอันยิ่งในพระรัตนตรัยศีลเราก็รักษามาแล้วยิ่งมาเรานั่งภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกก็ยิ่งจะเพิ่มเข้าไปอีก ภาวนาก็คือเนคขัมมะบารมีออกถือบวชบัดนี้ทุกท่านมาบวชเนคขัมมะภาวนาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมสำหรับคฤหัสถ์เราก็ได้ถือกระทำกันมาแล้วนี่แหละยังความมีให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ความมีคุณธรรมมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่เราได้ภาวนาทีนี้สำหรับพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรท่านก็จะเน้นศีลสมาธิและปัญญาญาติโยมก็ก้าวจากทานศีลภาวนาเมื่อปฏิบัติช่ำชองก็จะก้าวเข้ามาสู่ศีลสมาธิภาวนาปัญญาศีลเรารักษาศีล8เพิ่มขึ้นแล้วก็สามเณรก็ศีล10พระศีล227หรือปาริสุทธิศีล4ปรากฏทำให้แจ้งทำให้ปรากฏสำรวมในศีลของตัวเองก็คือความตั้งใจสมาธิและปัญญาจุดนี้แหละที่เราจะมาทำความเข้าใจไม่ว่ามาใหม่ ไม่ว่าอยู่เก่ามาแล้วมาอีกนั่งซ้ำความชำนาญก็เกิดฟังซ้ำภูมิก็เสริมการฟังบ่อยๆมันก็จะเสริมให้ความเข้าใจของเรานั้นกระจ่างขึ้นดังนั้นท่านทั้งหลายได้มีเจตนามาจากบ้านจะด้วยความยุ่งเหยิงจะด้วยความต้องการบุญจะด้วยความอะไรถึงผู้ที่จากไปจะด้วยความใดๆก็ตามที่บันดาลมีความทุกข์มีความเศร้าโศกโสมนัสคับแค้นคับแคบในจิตในใจมันบีบคั้นเราก็มาสู่แหล่งธรรมะเพื่อทำจิตใจของเรานั้นให้เบิกบานผ่านจากการที่มันบอบช้ำด้วยการ ถาโถมเข้ามาของปกิณกะทุกข์โศกเศร้ารำพึงรำพันโทมนัสอุปาญาตโศกเรามีความโศกเศร้าจากสิ่งที่ ได้มาแล้วสูญหายไปหรือโศกเศร้าจากการที่บุคคลในครอบครัวจากไปโศกเศร้าจากการพลาดพรากจากกันโศกเศร้าจากความไม่เข้าใจกันแล้วแยกกันอะไรต่างๆมีแต่ที่มันเป็นความผิดหวังจากที่เราได้สมหวังมาแล้วนั้นทีนี้มันเป็นอย่างนั้นความโศกเศร้ามันท่วมทับความไม่สมหวังมันเข้ามาท่วมทับความบั่นบ่นเพ้อรำพึงรำพันจากสิ่งที่จากไปความโทมนัสของจิตเศร้าซึมจิตคิดไม่ออกคับแคบไม่โปร่งไม่โล่งหันหน้าเข้ามาเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญภาวนามารักษาศีลมาเจริญสมาธิพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาเราได้สมาทานมาแล้วว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมสั่งสมทัสสะบารมีธรรม บำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่มันมีอยู่ในคุณธรรมที่จะขับเคลื่อนให้เข้าถึงความบรรลุธรรมมีอยู่37ข้อแยกออกมาเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสัมมปัฏฐาน4เป็นอิทธิบาท4เป็นพละเป็นอินทรีย์5เป็นพละ5เป็นโพชฌงค์7เป็นมรรคมีองค์8ประการรวมอยู่ในการที่เรานั่งภาวนานี่แหละแต่ว่าในชั้นนี้เรายังไม่สันทัดเราก็ทำความสงบให้มันเกิดขึ้นเนี่ยบำเพ็ญปฏิบัติทั้ง4บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการคือบ่มอินทรีย์ทั้ง5บ่มศรัทธาให้ปรากฏบ่มวิริยะให้ขับเคลื่อนบ่มสติให้มีความพร้อมแล้วก็จะเข้าไปถึงสมาธิทั้งสติและสมาธิเข้าไปสัมพันธ์กันเป็นอันเดียวกันก็จะมุ่งไปสู่ความคิดที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็จะค่อยๆคลี่คลายไปสู่ปัญญา มันจะปรากฏแก่เราอย่างเด่นชัดอย่างนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่บุญได้มานั่งปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมแห่งวัดสังฆทานที่เราได้รับส่วนความสะดวกสบายก็เพราะการทุ่มเทของหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ใช้ชีวิตของท่านอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนชีพยังความ

ชนชีพยังความสุขสบายให้แก่พวกเราในวันนี้ดังนั้นความระลึกนึกถึงจะต้องมีในจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องบูชาคุณของท่านด้วยการทำดีตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักธรรมคำสอนที่บุรพาจารย์ทั้งหลายได้เรียบเรียงและทำความเข้าใจจนตลอดเกิดขึ้นกับองค์ท่านนำมาแสดงชี้แจงให้แก่พวกเรา ได้มามีวันนี้ดังนั้นเมื่อเรามาทำสติของเราทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดที่เรียกว่าอินทรีย์ห้าสัทธินทรีย์ยังศรัทธาให้มันเกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติวิริยินทรีย์ยังความภาคเพียรให้ปรากฏขึ้นตั้งจิตอธิษฐานไม่ถึงกับต้องตั้งสัจจะว่าจะต้องนั่งอย่างนั้นทำอย่างนี้เพียงแต่อธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินวิธีการปฏิบัติไปอย่างสะดวกสบายนั่งขอให้สบายกำหนดอารมณ์ก็ให้เป็นไปอย่างดีนำวิถีจิตให้เข้าสู่ความสงบตามหลักตามวิธีการ อันนี้เรียกว่าพยายามยังวิริยะวิริยินทรีย์ให้ปรากฏเมื่อสองอันทั้งสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่เข้ามารวมกันอยู่ในจิตใจของบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมยังสติของตนเองให้เป็นสัทธินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในสติเมื่อความเป็นใหญ่ในสติปรากฏกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวตามวิถีที่เราถือปฏิบัติจิตก็จะสยบลงสู่ความสงบต่อจากนั้นจิตก็จะเสวยปรากฏการอาการของความสงบเพื่อเป็นสมาธิก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาเกิดขึ้นด้วยการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนี่แหละนี่แหละลียังอินทรีย์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือการกระทำอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายมาบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ให้เหือดหายนิวรธรรมนั้นก็คือทินมิทะตัวนี้ยิ่งเราอยู่ในภาคกลางคืนก็จะทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนตามภาวะการของธาตุสี่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพักผ่อนแต่นี้ด้วยความบากบั่นด้วยความกล้าของวิริยะด้วยความกล้าของศรัทธาเมื่อรวมตัวกันเข้าแล้วก็เกิดความหนักแน่นยังพลังนั้นให้เกิดก็จะขจัดทินมิทะด้วยความเป็นผู้มีสติทั่วกามฉันพยาบาทสองตัวนี้มันเป็นตัวกิเลสมันเกาะจิตมาเป็นอนันตชาติเราก็จะทำความเข้าใจแต่มันยังลดไม่ได้ละไม่ได้เพียงแต่ว่าทำความเข้าใจต่อเมื่อคุณธรรมหนักแน่นคุณธรรมอันกล้าปรากฏแก่เรา

เราก็จะเห็นเงื่อนงำและเงื่อนที่จะแก้ไขเรื่องกามฉันเรื่องพยาบาทมันก็จะค่อยๆ คลายออกไปจากจิตโดยอุปาทานตัวนี้มันจะคลายออกจากจิตด้วยปัญญารู้เห็นตามเป็นจริง อันนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเพียงแต่เรามาทำความสงบมาใหม่อาจจะลุกลี้ลุกลนอาจจะไม่เข้าใจพอมานั่งนิ่งนี่มันอึดอัดอึดอัดไปกระทั่งจิตเหมือนมันหายใจไม่ออกก็พยายามหายใจยาวๆพยายามฝึกตั้งจิตอธิษฐานทำดีวันนี้เพียงนิดเดียวเพียงครั้งเดียวเพียงชั่วโมงเดียวดีกว่าที่เราประมาทอยู่เป็นวันเป็นเดือนดังนั้นณลานธรรมแห่งนี้เราจงมาสร้างความพร้อมให้แก่จิตใจของเราเถิดด้วยการสำเนียกสำนึกระลึกถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสองข้อคือศรัทธากับวิริยะปรากฏขันติก็จะเสริมเข้ามาก็จะทำให้สติมั่นคงเมื่อสติมั่นคงก็จะดำรงถึงสมาธิเกิดความรู้คือปัญญามันจะปรากฏขึ้นเพียงแต่เบื้องแรกเราจะทำอย่างไรที่จะทำ ให้ศรัทธาและวิริยะของเราได้มั่นคงตามเป้าหมายที่เราวางตามความนึกคิดที่เรากำหนดไว้ต้องการที่จะนั่งไม่กระดุกกระดิกละไม่พลิกไปพลิกมาละจะใช้ความอดทนคือขันติเข้ามาสนับสนุนกับวิริยะคือความพยายามความภาคเพียรเมื่อสองอย่างเกิดขึ้นเราก็พยายามสร้างศรัทธาให้ปรากฏเพราะตัวจิตก็จะค่อยๆยังลงสู่ความสงบความสยบไม่นึกคิดอะไรมากเพียงแต่กำหนดลมกำหนดตามลมหายใจผ่านเข้าออกตามแนวของบุรพาจารย์ท่านจะกล่าวถึงเรื่องการภาวนาวิธีการของหลวงปู่มั่นที่ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งการวิปัสสนากรรมฐานในยุคก่อนที่ผ่านมารุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกแต่ไม่กำหนดให้หายใจเข้าไปยาวหายใจออกมายาวแต่บุคคลใดจะหายใจเข้าไปยาวกำหนดว่าพุทหายใจออกยาวกำหนดว่าโธก็ใช้ได้แต่เราจะต้องพยายามจดจ่อจดจ้องจนกระทั่งจดจำแล้วมันก็จะจดจิตสัมผัสอยู่กับจิตติดอยู่กับจิตเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกยาวหายใจออกยาวจิตก็รวมลงไปสู่สมาธิทั้งวิตกวิจารปิติสุขเมื่อเรา
เพ่งลงไปหน่อยก็ลงไปสู่เอกคตาที่ต้องเน้นสมถะให้แก่ท่านสาธุชนผู้เท่าเข้ามาสู่ธรรมวินัยใหม่มาประพฤติปฏิบัติแม้จะเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ค่ำวอดเหมือนพระที่ท่านละจากเย่าเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้ออกจากครอบครัวไม่มีสามีไม่มีภรรยามีบุตรธิดาก็วางไว้ให้โลกให้ธรรมชาติปรับปรุงเป็นไปตามการของเขาเองมุ่งเข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อยังตัวเองนั้นให้เข้าถึงธรรมและหลุดพ้นเมื่อเข้าถึงธรรมและหลุดพ้นก็จะยังคนที่เป็นที่รักเรียกว่าปิยมิตรมิตรที่ดีมิตรที่เป็นปิยะหรือว่าเป็นผู้มีความรักใคร่ผูกพันก็จะได้รับผลตามเพราะได้รับความสุขปรากฏก็จะระลึกถึงปิยมิตรปิยมิตรมีอะไรบ้างถ้าเป็นผู้ชายก็จะระลึกถึงผู้หญิงคือภรรยาของตนถ้าผู้หญิงก็จะระลึกถึงผู้ชายก็คือสามีของตนหรือลูกชายลูกหญิงต่อมาอันนี้แหละมันจะเป็นธรรมทายาทผ่านจากเราไปถึงปิยชนทั้งหลายเหล่านั้นดังนั้นในชั้นนี้ขอท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมผู้ต้องการบุญเราไม่ต้องการอันใดเราต้องการบุญต้องการกุศลต้องการความหลุดพ้นแต่ยังไม่ไปถึงหลุดพ้นหรอกต้องการความสุขทั้งในโลกนี้และได้สัมปราชิกภพตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มสอนตั้งแต่ทานศีลเลื่อยมาในอนุบุพิกถามีทั้งทานศีลสักขะคือสวรรค์พระบุคคลใดได้ให้ทานสมาทานศีลสม่ำเสมอดังเช่นพวกเราได้มาถือปฏิบัติทุกวันพระทุกวันเสาร์อันนี้นับว่าเราถี่ขึ้นได้ถือประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดยิ่งขึ้นมันก็ทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นลื่นไปกับธรรมะคล่องไปกับสายทานแห่งธรรมไม่สะดุดไม่แคบไม่วกวนดังนั้นบัดนี้เราเป็นนักใฝ่บุญเป็นนักภาวนาก็จะต้องเข้ามาสู่การภาวนารูปแบบที่มองดูแล้วมันเข้ากับจริตของคนในยุคนี้ที่เรามีสมาธิสั้นอยู่กับความโดดเดี่ยวที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าเพราะมีมือถือซึ่งสามารถเล่นไลน์ได้เล่นเฟซบุ๊กได้มีข้อความต่างๆเข้ามาแล้วก็โต้ตอบกันมันเพลินอยู่กับสิ่งนั้นถ้าเรามาทำการภาวนาโดยวิธีอย่างอื่นดีทั้งนั้นแต่วิธีกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวนี้มันเป็นการกระตุ้นของคนกระตุ้นคนยุคนี้
ให้เกิดความตื่นตัวประสาททุกส่วนเกิดการตื่นตัวแล้วตัวเราเองความรู้สึกนึกคิดก็จะตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์คือหายใจเข้ายาวกำหนดเอาจนถึงสะดือทำอยู่อย่างนี้ขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้ก็กำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวถ้าคนใหม่ๆก็ให้นับถ้าคนที่คล่องตัวมาแล้วไม่นับก็ได้แต่ต้องการเวลาเราจะกำหนดเวลาว่าเรานับครบนี้มันได้กี่นาทีจิตของเรามันก็จดจ้องจดจ่อจดจ้องแล้วก็จดจำอยู่กับการนับมันก็ได้ความจดจ่อจดจ้องจดจำเข้าไปถึงจิตเนี่ยมันเป็นอุบายอันหนึ่งที่เข้ากับคนในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีมันเจริญดังนั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั่งให้สบายอย่าไปหลังงออย่าไปนั่งจนอกแอ่นอย่าไปเก่งจนเกินไปวางมือขวาทับมือซ้ายวางเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นก็คือการกำหนดลมหายใจสติที่จดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้กำหนดอยู่อย่างนี้ก็มีวิธีอย่างนี้สอนคราวใดมาบรรยายธรรมคราวใดมันก็ต้องกล่าวเสมอเหมือนเราจะทำพิธีกรรมใดๆจะสวดอันใดก็ตั้งนะโมก่อนก็นะโมบทเดียวนั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันมาเจริญอานาปานุสติพร้อมไปด้วยพุทธานุสติมันก็จะเกิดผลเพราะอานาปานุสติเรากำหนดลมหายใจลมหายใจทุกคนมีลมหายใจคนไม่มีลมหายใจก็คือคนที่ตายไม่ฟื้นแล้วร่างกายแข็งทื่อหมดสภาพต่อไปก็เน่าเหม็นขึ้นอืดเปื่อยผุพังเนี่ยสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นสสารธรรมชาติสังเคราะห์มาจากธาตุดินธาตุน้ำส่วนลมไฟเกิดขึ้นจากการหายใจเข้าหายใจออกซึ่งประสาทอัตโนมัติทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นเราจึงเอาลมหายใจนี้เป็นบรรทัดฐานในการก้าวเข้าไปเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตของเรานิ่งก็จะปรากฏการคือปิติกับสุขเบากายเบาใจขึ้นทุกคนมีได้ทุกคนเป็นได้เมื่อเราจดจ่อจดจ้องทำจริงจังเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่จะเกิดต่อเนื่องหรือจะได้ชั่วประเดียวประดาวนั่นอีกประการหนึ่งขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นกับความตั้งใจมีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรความมุ่งมั่นเป็นตัวรวมมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้เกิดเพื่อที่จะให้ปรากฏความตั้งใจตั้งใจในบัดนี้
เมื่อมัน

ลายจากความตั้งใจหรือเผลอไปก็เริ่มมาตั้งใจใหม่เมื่อตั้งใจใหม่ก็เป็นตั้งใจแต่ละบทแต่ละบทเป็นดังนี้ความมุ่งมั่นกับความตั้งใจเกิดขึ้นก็เข้าไปสู่ความสงบก็จะเล่าถึงการทำให้เกิดสมถะอาการที่มันจะปรากฏความเบากายเบาใจนี่เกิดขึ้นทุกคนบางคนนั่งสวดมนต์อยู่หรือนั่งอธิษฐานจิตนี้จบสิ่งของที่เราจะทำบุญขนลุกชูชันทั่วสรรพางกายนั่นก็คือปฏิปิติมันปรากฏขึ้นจิตมันยังไม่สงบเต็มที่แต่ปิติก็ยังปรากฏเมื่อเรามากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวก็เพื่อที่จะให้ประสาททุกส่วนมันได้ตื่นตาขึ้นรับกับความปรากฏการขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราความตั้งใจกับความมุ่งมั่นมาประจบกันก็จะเกิดผลคือจิตนิ่งจิตนิ่งก็คือจิตสงบองค์ประกอบของสมาธิยังไม่ครบวิตกวิจารเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่คราวที่เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวปิติสุขเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรารับแล้วก็จิตไม่พวงกับอารมณ์ภายนอกจดจ่อจดจ้องจดจำจดจิตอยู่กับอารมณ์เดียวคืออนาปานุสติที่ผ่านเข้าไปจิตรับรู้เมื่อจิตไม่ซ่านไปกับอารมณ์ต่างๆพลังของจิตที่ซ่านไปในจักรวาลนี้ก็จะค่อยๆรวมตัวลงพร้อมกับเราหายใจเข้าเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกจิตก็จะเริ่มรวมตัวรวมตัวลงเรียกว่าพลังจิตพลังจิตที่มาจากกระแสลมที่เรากำหนดตามลมหายใจเข้าออกพลังนี้ก็มาจากพลังที่มันซ่านไปในจักรวาลนี้บางแห่งเขาจึงเรียกว่าฝึกดึงพลังจักรวาลเข้ามาสู่จิตก็คือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนี่เองหายใจเข้ายาวๆเหมือนดัดจริตหายใจนั่นแหละแล้วก็หายใจออกยาวมันก็จะปรากฏตัวหนึ่งตัวรู้ตัวหนึ่งเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดปัญญาในที่สุดและเอาปัญญานั่นแหละมาพิจารณาองค์ประกอบก็คือมาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเป็นสลกสกลกายอันนี้เรียกว่ารูปนามเมื่อเรามาแยกแยะมาทำความเข้าใจมันก็จะปรากฏแก่เราดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เถอะเนี่ยตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อให้จิตเป็นสมาธินี้มันจะเป็นบุญมหาศาลบุรพาจารย์ทั้งหลายได้เปรียบเทียบเอาง่ายๆก็คือทำบุญทำทานนี่นะท่านก็กำหนดเอา100 ครั้ง1,000 ครั้งก็ว่ากันไปให้ทาน100 ครั้ง1,000 ครั้งยังสู้สมาทานศีลให้สงบเพียงครั้งเดียวเพียงนาทีเดียวไม่ได้การที่ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเพียงนาทีเดียว

มีหน่วยแห่งบุญมากเพิ่มเป็นทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าจากการที่เราให้ทานมาทีนี้สมาทานศีลให้บริสุทธิ์สมาทานแล้วสมาทานอีกร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ากับทำจิตให้สงบเพียงครั้งเดียวชั่วครึ่งวินาทีมันก็ยังดีกว่าที่เราได้สมาทานศีลและสมาทานศีลมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งเพราะจิตมันสว่างจิตมันปรากฏทำให้เรารู้ว่าจิตสงบดังนั้นบุรพาจารย์จึงสอนให้เรามาทำความเข้าใจกายมาทำความเข้าใจใจก็คือจดจ่อจดจ้องจดจำอยู่ที่จิตอันนี้มารู้จิตเมื่อจิตเกิดปิติเราก็รู้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นพร้อมกับปิติเราก็รู้ปัญญาเกิดขึ้นต่อแต่นั้นก็เพ่งลงไปสู่ความรู้ก็เรียกว่าจดจิตจดจ่อจดจ้องจดจำแล้วก็จดจิตเอาตัวรู้จี้ลงไปที่จิตจิตก็จะเกิดภาวะการดิ่งลงไปสู่ฐานทำความสงบให้มากยิ่งขึ้นกลายเป็นตัดอารมณ์ภายนอกเหมือนดับเหมือนไม่รู้สึกภายนอกรู้แต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวนี่เรียกว่าเอกคตาอันหนักแน่นแต่เอกคตาอันเพียงแต่ผิวเผินก็คือสงบเข้าไปครึ่งวินาทีหรือหนึ่งนาทีแล้วคลายออกมาแล้วก็กำหนดจิตตามเข้าไปอีกหลอกล่ออยู่อย่างนี้เรียกว่าการทำอุบายให้จิตสงบการฝึกตัวเองโดยไม่ท้อถอยโดยไม่การถอยออกมาเพ่งลงไปจี้ลงไปจิตก็นิ่งลงไปเมื่อจิตนิ่งได้ตามอารมณ์และจิตนิ่งได้ตามความเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยเหตุคือการกำหนดลมหายใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมกำหนดเป็นข้อจากปลายจมูกไปลำคอส่วงอกและสะดือ4จุดให้ได้อย่างครบถ้วนพยายามไม่ให้หลงเพราะมีสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นพร้อมณบัดนั้นเมื่อสัมปชัญญะความรู้ตัวเกิดขึ้นตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นกำกับนี่แหละคือการภาวนาแต่ผู้มาใหม่อาจจะลุกลี้ลุกลนหรือนั่งไม่ได้ทนนั่งฟังเทศเพียงครึ่งชั่วโมงนี้มันก็จะทุรนทุรายแล้วสำหรับผู้ใหม่แต่ผู้ที่ช่ำชองผู้ที่ค่ำวอดอยู่กับการปฏิบัติมาแล้วก็ไม่สะทกสะท้านแต่ผู้ใหม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรหรือมิฉะนั้นก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังมันก็ปรากฏขึ้นได้ด้วยการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเมื่อมันเกิดความทุรนทุรายก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันเป็นจตุรารลักขะกรรมฐานที่บุรพาจารย์ท่านได้กล่าวและท่านแสดงถึงอานิสงส์ไว้เป็นอเนกประการดังนั้นท่านทั้งหลายที่เราได้มาถือบวชมาบวชเนกขัมมะภาวนาหรือบวชชีพราหมณ์ผ
ูดกันง่ายๆก็คือการบวชชีพราหมณ์ทุกคนต้องการบุญหลักมุ่งก็คือต้องการมาทำกุศลผลบุญให้เกิดขึ้นเอาแต่บุญบุญมันก็ปนด้วยบาปมีทั้งบุญมีทั้งบาปบุญกับบาปมันมาพร้อมกันเวียนว่ายตายเกิดว่าหาบุญหาบาปมาพร้อมถ้าใครใครหาบุญคอนบาปคนนั้นก็ทำสั่งสมบุญได้มากถ้าใครหาบาปคอนบุญบุคคลนั้นก็สั่งสมบุญได้น้อยเพราะจิตใจมันหลงอยู่กับบาปดังนั้นถ้าหากใครเอามาพร้อมกันทั้งบาปทั้งบุญมันก็กึ่งกันเท่ากันมาอาศัยในปัจจุบันนี้สั่งสมเอาบุญให้มากๆมันก็จะเกิดผลให้แก่เราดังนั้นผู้มาใหม่จงพยายามเถอะมาแล้วต้องมาอีกเพราะที่นี่เป็นลานธรรมเป็นที่ฝึกนอกจากครูบาอาจารย์มาจากที่อื่นไกลครูบาอาจารย์อยู่ประจำก็พร่ำสอนทั้งอดทั้งทนอยู่กับพวกเราทุ่มเทเวลาให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้บุญได้กุศลทีนี้บุญมันมาพร้อมกับบาปกุศลถ้ามีกุศลก็คือตัวจิตกุศลมันจะเกาะอยู่ที่จิตจิตที่ได้ฝึกการฝึกมาแล้วเป็นสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั้นกุศลก็จะเกาะอยู่กับจิตตัวฉลาดตัวฉลาดก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญามีปัญญานั่งอยู่ก็จะขบคิดนอนอยู่ก็มีสติจะม้อยหลับไปก็มีสติจนกระทั่งถึงหลับในลักษณะอย่างนี้ก็คืออยู่ที่การภาวนานี้เองอันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสมถะเพื่อที่จะให้สำหรับทายกทายิกาผู้ยังมีภาระจะต้องบริหารชีวิตประจำวันดังที่กล่าวมาแล้วได้มีโอกาสมาฝึกมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะปล่อยวันเวลาที่มันผ่านมานี้ให้มันเปล่าประโยชน์จงพยายามตั้งใจตั้งจิตจดจ่อเมื่อเราทำอย่างนี้ได้เราก็ชนะความมานตัวที่ทำให้เราไม่มีความอดทนมารตัวที่ทำให้เราเลิกล้มเนี่ยมันเป็นมารห้าพยามารทั้งห้าก็คือกิเลสมารตัวกิเลสมันเผารนนั่งไปมันก็ทุรนทุรายขันธมารก็คือความปวดเมื่อยนั่งไปนั่งมานานเหลือเกินอบรมก็เมื่อไรจะหยุดพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือขันธมารอภิสังขารมารคือปรุงแต่งนั่งแล้วคิดคิดไปคิดมาจิตมันฟุ้งซ่านสร้างวิมานในอากาศคว้าเอาเดือนเอาดาวคิดอะไรที่มันเหนือเหตุนอกผลเข้าไปสู่อภิสังขารมารเทวบุตรมารคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้แต่มันเป็นการคิดมัจจุมารก็คือความตายเป็นอันว่าไม่ได้ทำความดีแล้วดังนั้นเราจะต้องอดทนมีวิริยะแล้วก็มีขันติมาพร้อมกันแล้วพยายามปลุกเราศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาในการให้ทานเรามีศรัทธาในการสมาทานศีลพอมีบ้าง
ศรัทธาในการภาวนาเมื่อได้รับ การอบรมบ่มเพาะก็จะเกิดขึ้นในดวงจิตแต่มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะต้องมาใช้วิธีการบังคับกายกระดังที่ได้กล่าวแล้วว่าให้กำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวแล้วนับนี่แหละเป็นอุบายที่จะให้ความพร้อมหรือว่าจะให้วิริยะความพยายามกับขันติความอดทนและทนอดทนนั่งนั่งทนให้มันปรากฏแล้วศรัทธาก็จะค่อยตามมาเมื่อปรากฏเห็นภาวะการที่เกิดขึ้นในดวงจิตในขณะที่เรากำลังดำเนินไปสู่การเพื่อที่จะให้จิตของเรานิ่งโดยมีตัวป้อนคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านจิตจิตรับรู้แล้วก็สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ภายนอกไม่ให้จิตไปสัมปยุตกับอารมณ์ต่างๆที่มันจะแวบเข้ามาสติก็คอยตัดนี่จึงได้ว่าสตินสีฝึกสติจนกลายเป็นสตินสีก็สมาธินสีก็จะปรากฏนั่งภาวนาจนถึงลงเอกคตารมอย่างหนักแน่นก็จะกลายเป็น สมาธินสีหรือสัมมาสมาธิก็มีฌานสีปรากฏครบถ้วนปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานกลายเป็นสัมมาสมาธิสมาธินสีก็คือจิตนิ่งจิตสงบรวมลง เพราะมีความเป็นใหญ่แห่งสติก็จะควบคุมให้ปรากฏจนกระทั่งปัญญินทรีย์ก็จะปรากฏดังนี้ท่านจงพยายามเถอะพยายามตามที่กล่าวบัดนี้บุรพาจารย์ทั้งหลายท่านช่ำชองแล้วก็ทำผ่านมาหมดแล้วเดินทุดงด้วยความลำบากกายก็เดินมาแล้วทีนี้ต้องการความดูซิว่าความลำบากการเดินนั้นเป็นอย่างไรธรรมญาตาของวัดสังฆทานเราเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะข้ามไปที่จังหวัดอ่างทองจากอ่างทองขึ้นไปก็จะไปนครสวรรค์ชัยนาทนครสวรรค์ไปตามลำดับเลื่อยขึ้นไปจนกระทั่งอุตรดิตไปพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตเลื่อยไปถึงลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายเดินอย่างไม่ย่อท้อนี่แหละก็เรียกว่า ฝึกดูสิสมัยก่อนนั้นครูบาอาจารย์เดินทุดงท่านเดินอย่างไรไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเหมือนยุคปัจจุบันเดินไปณที่ใดเหมาะก็นั่งภาวนาไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบเร่งไปเรื่อยๆเห็นบรรยากาศจุดนี้เหมาะแก่การภาวนาก็อยู่4สา5วันแล้วก็เปลี่ยนไปในฤดูที่ไม่มีฝนก็คือปลายฝนต้นหนาวเข้าไปจนกระทั่งถึงฤดูร้อนนี่ก็เป็นช่วงแห่งการออกไปปฏิบัติธรรมแต่ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องไปทรมานกายถึงเพียงนั้นเรานั่งภาวนาอยู่ในที่อันเป็นสปายะห้องพักผ่อนสบายสบายหรือจะเป็นห้องแอร์ก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบไ
โดยวิธีการ

ทำวิริยะให้ปรากฏคือความภาคเพียรพยายามตัวนี้แหละตัวสำคัญจะทำให้เราถดถอยก็คือตัวนี้จะทำให้เรารุ่งเรืองบากบั่นมีสัจจะอันมั่นคงก็คือตัวนี้ตัววิริยะและตัวขันติแล้วก็ส่อแววเข้าไปสู่สัจจะตั้งมั่นมันจะปรากฏขึ้นเองธรรมมันจะพัฒนาไปเองเนี่ยตามความเป็นจริงนี่แล้วเราฝึกสมถะให้มันปรากฏทีนี้เมื่อจิตเราสงบปรากฏการต่างๆตัวเห็นเห็นอะไรเห็นแสงเห็นภาวะการคือความสว่างมันสว่างขึ้นในดวงจิตมันมองไปข้างหน้ามันสว่างแต่ไม่ได้มองเห็นอะไรมันเหมือนสีขาวสะอาดเราก็น้อมเข้ามาในจิตมันจะต้องดึงเข้ามาอย่าให้มันดึงเราออกไปเมื่อดึงเข้ามาสู่จิตมันยังไม่อยู่ก็มาบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาว เธอเมื่อมันหยุดเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะเลิกการกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวแล้วก็มาจดจ่อจดจ้องปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเพื่อกำกับให้เรารักษาองค์ธรรมที่มันเกิดขึ้นนั้นให้มันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามความตั้งใจของเรานี่เองมันไม่เหลือวิสัยหรอกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์อาการครบ32อย่างนี้คุณธรรมเกิดแน่แล้วจงตั้งจิตอธิษฐานเถิดว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเราจะต้องให้มันได้ในจุดนี้อธิษฐานอยู่บ่อยๆจิตมันจะคล้อยตามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นฝึกฝนอบรมตัวเองให้เกิดความโดดเด่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถ้ามันเข้าไปถึงจุดนั้นมันก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่นั่งแล้วทื่อๆ อยู่นั่งแล้วมันต้องเกิดปัญญาดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามฝึกตัวเองให้ได้สมถะแล้วพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ปัญญาเป็นผู้มีปัญญามันจะจ้องค่อยๆขับเคลื่อนแต่อีกวิธีหนึ่งเอาปัญญามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงก็ก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเอาที่ตั้งแห่งการงานนั้นด้วยการพิจารณาเอาอะไรมาพิจารณาท่านก็จะเอารูปนามก็คือเบญจขันธ์รูปก็หมายถึงรูปร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินสังเคราะห์มาจากดินแท้ๆกลายมาเป็นเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้อันนี้เป็นธาตุดินที่สังเคราะห์มาเป็นตัวตนแล้วก็ธาตุน้ำที่สังเคราะห์มาเป็นเลือดมาเป็นน้ำเหลืองมาเป็นน้ำลายดื่มน้ำเข้าไปเมื่อ
ร่างกายเพียงพอก็ถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธาตุน้ำก็มาพิจารณาธาตุดินเริ่มต้นจากที่มองเห็นด้วยตาเปล่าคือผมขนเล็บฟันหนังอันนี้มองเห็นด้วยตาเปล่ามองใครก็จะเห็นอย่างนี้ไอ้ผมคนนี้สลัวสละสลวยดีเส้นสลวยเป็นคลื่นดูสวยงามก็ติดอยู่ในผมนะให้พิจารณาลึกลงไปถ้าหากเขาไม่สะไม่สางไม่ทำความสะอาดมันก็จะไม่ต่างอะไรกับขนอย่างอื่นมันก็จะมีกลิ่นเกิดขึ้น อันนั้นเป็นธรรมชาติของมันขนก็ลักษณะเดียวกันต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามเป็นจริงตอนนั้นก็มาพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดพิจารณาเหล่านี้เดียวทุกวันนี้มันมีองค์ประกอบมันมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพระอสุภะอยากโรงพยาบาลก็ชำแหละให้เราได้ดูให้เราได้เห็นเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นภาพให้ปรากฏมาเป็นอุทาหรณ์ให้มันเห็นตามเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นเนี่ยฝึกให้เกิดปัญญาแต่อันดับแรกนี่เราจะต้องทำสมถะให้มันได้ก่อนฝึกสมถะให้มันได้สมถะได้เรานั่งนิ่งอยู่เรื่อยๆนั่งนิ่งได้ต่อจากนั้นก็มาฝึกวิปัสสนาในชีวิตของเราดีมันก็จะประสบผลแรงอธิษฐานของเรามีแล้วมีจิตมีใจมีความนึกคิดมันก็ต้องมีแรงต้องการความสุขต้องการความรุ่งเรืองในชีวิตเราเข้ามาถือบวชพราหมณีชีปะขาวบุญกุศลเราก็ได้แล้วยิ่งเราได้บำเพ็ญบุญสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็จะปรากฏให้เราได้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมได้มานั่งฟังการบรรยายธรรมในเรื่องการฝึกจิตในสมถะสำหรับผู้ที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติทั้งผู้ใหม่ทั้งเก่าทั้งทนทั้งไม่ทนแต่ทีนี้ถ้าหากอีกวิธีหนึ่งให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่ในใจถ้าจิตใจมันปวดมันเมื่อยเพราะเข้ามาใหม่ๆนี้ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักมันก็จะปวดมันก็จะเมื่อยมันก็จะอึดอัดให้สวดพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้า5ประการคุณของพุทธเจ้า9ประการพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเป็นข้อที่1คำว่าเป็นอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้เองชอบไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พระองค์ฝึกมาแล้วนั้นก็ยังไม่ถึงแต่ด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมที่สั่งสมมาเป็นอนันตชาติ
เสียสงไขยกำไรแสนกับก็ทำให้พระองค์นั้นได้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตก็คือเสด็จไปที่ใดก็ยังความสุขให้ปรากฏแล้วพระองค์ก็เป็นผู้รู้แจ้งโรคเนี่ย5ประการแล้วเราสวดมาถึงบทนะเป็นผู้ฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าแล้วก็เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกธรรมคือเอาธรรมะนะแจกจ่ายชี้แจงให้เข้าใจเนี่ยพุทธคุณ9ประการของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เราเริ่มสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยบทเป็นภาษาบาลีสวดไปเถอะเทวดาชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการพูดผีปีศาจมุ่งร้ายต่อเรามาได้ยินคำนี้ขึ้นมาถดถอยไม่กล้าด้วยพุทธานุภาพเมื่อสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณธรรมานุภาพสังฆานุภาพก็จะปรากฏรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นอนุภาพยกกำลังสามเพื่อการสวดมันก็ให้คุณทำจิตของเราให้สงบด้วยดังนั้นการสวดจึงเป็นเบื้องต้นท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ธรรมวินัยจะด้วยวิธีการใดๆก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจความตั้งใจนั้นถ้าการต่อมาก็จะเป็นสัจจะความมุ่งมั่นการต่อมาก็จะเป็นอธิษฐานอธิษฐานให้มันเกิดพลังให้มีความมุ่งมั่นให้มีความนึกคิดในทางที่ดีสัจจะนั้นเอาจริงเอาจังทั้งอธิษฐานและสัจจะมันก็จะเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ที่ได้ฝึกด้วยความภาคเพียรพยายามมันก็จะเกิดทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานแล้วก็ขันติก็จะตามเข้ามาสนับสนุนทำสี่ประการเกิดขึ้นกับบุคคลใดศรัทธาก็จะเบิกบานขึ้นแล้วคุณธรรมก็จะปรากฏแก่บุคคลนั้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นดังนั้นญาติโยมผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ต้องการบุญดังที่ได้กล่าวแล้วและต้องการกุศลคือจิต จิตคิดเป็นกุศลจิตนั่งภาวนาอบรมจิตจนกระทั่งเกิดภาวะนั่นแหละว่ากุศลและเจตนาเกิดขึ้นจากกุศลก็เป็นกุศลจากที่เราต้องการเจตนาเป็นกุศลมันก็กลายเป็นกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดปรากฏขึ้นในดวงจิตทั้งบาปทั้งบุญทั้งกุศลมันก็เป็นว่าผ่านไปปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วรู้ความหมายรู้ว่าสิ่งใดที่เราจะตายถ่ายถอนก็เห็นแล้วปรากฏแล้วเนื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจในหลักธรรมจะเรียนมามากมายจบเรียนจบพระไตรปิฎก
หรือเรียนมากมายแปลอรรถกถาแปลธรรมบทได้เจนจบอันนั้นก็เป็นการที่ได้แจกแจงตามที่อรรถกถาโบราณอาจารย์ที่ท่านได้บันทึกไว้ทำให้เกิดความเข้าใจเรียกว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากคือพระหูสูตรก็จะเกิดความแตกฉานเกิดปัญญาจากสติปัญญาที่มีสติฝึกมีสติในการอ่านในการเรียนจนกระทั่งเกิดภาวนามยปัญญามีความเข้าใจมีความจดจ่อแล้วก็เกิดญาญาณปัญญารู้แจ้งขึ้นมาในภาวะนั้นเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติก็รู้ความหมายรู้ภาวะการก็จะทำให้เกิดเข้าใจในหลักธรรมยิ่งขึ้นแม้ผู้ปฏิบัติยังไม่ได้เรียนมากมายแต่ว่าเอาจริงเอาจังเกิดสมถะเกิดตัวรู้พัฒนาปัญญาตามหลักที่โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวให้มาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นเป็นตามจริงแล้วเกิดเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเน่าเป็นมืดเหม็นเป็นก็จะเกิดความคลายคืออุปาทานที่มันยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเห็นเงื่อนในการที่จะค่อยๆคลี่คลายเกลียวที่มันขันที่มันขันให้เกิดความติดอยู่ในกามคุณเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตชาติก็จะมองเห็นการถ่ายถอนออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการภาวนาความตั้งใจความพินิจพิจารณาอยู่ตลอดดังนั้นการภาวนาหรือการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกจะคอยเตือนเราอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองจึงย้ำอยู่เสมอว่าการภาวนาโดยวิธีนี้มันจะเข้าไปสะดุดเข้าไปกระตุ้นเตือนให้เกิดสติให้เกิดสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เริ่มต้นในการมาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่กลางวันได้ให้ฐานสมาทานศีลสดับตับฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตภาวนามานี้บุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาแล้วนี้ก็จะเป็นพลวปัจจัยเสริมส่งให้แก่ท่านให้ดำรงชีวิตในชาติปัจจุบันนี้มีวิถีชีวิตเดินไปบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้มีศีลธรรมในเชิงพุทธทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองทำภาวะการที่เราประสบมาให้กระจ่างแล้วก็เกิดผลจิตใจสว่างสวยผ่องใสขึ้นความนึกคิดต่างๆก็เป็นไปในทางที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นการสั่งสมบุญบารมีเพิ่มพูนให้ตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังนั้นด้วยกุศลผลละบุญที่พวกเราได้ประกอบกระทำมานี้ขอให้รวมเป็นตบะเดชะส่งเสริมให้กับเราเจริญรุ่งเรืองในธรรมเป็นผู้มีสติตลอดไปและขอบุญกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคาลัยไปแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งจะครบ100ปีในเดือนมกราปีหน้านี้ดังนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตอธิษฐานให้ผลบุญของตัวเองที่ได้ประกอบกระทำนี้ถวายเป็นพระราชกุศล
ดังที่กล่าวมานี้

และขอบุญบารมีอันนี้จงเป็นพลวปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแห่งตนประกอบสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษมิได้ขอความประกอบความกระทำและความตั้งใจความปรารถนาอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการดังที่แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนทายาทแห่งกรรม

ฉันกับสามีแต่งงานอยู่กินด้วยกันตามประสาชาวบ้านช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูลงไร่ทำนาพ่อแม่ของสามีของฉันเสียชีวิตหมดแล้วฉันเลยต้องออกจากบ้านแม่มาอยู่บ้านแฟนหน้าทำนาแถวบ้านเราชาวสุรินทร์ส่วนมากเขาจะลงหว่านข้าวแทนการปักดำฉันกับสามีก็ลงมือหว่านข้าวจนเสร็จภาระหน้าที่หลายวันผ่านไปก็พากันไปดูข้าวที่หว่านไว้ว่างอกหรือยังปรากฏว่าข้าวที่หว่านไว้นกลงมากินเกือบเกลี้ยงจนบางตาโดยเฉพาะตามที่มีต้นไม้นกจะลงมากินเป็นร้อยๆตัวเลยสามีฉันโมโหมากไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยปรึกษาหารือกันนำข้าวสารไปคลุกยาพิษผสมแล้วคลุกเคล้ารวมกันแล้วนำไปหว่านไว้ตามต้นไม้พอรุ่งเช้าก็ออกไปดูปรากฏว่านกตายเกลี้ยงเพราะผลจากที่มันกินข้าวผสมยาพิษผ่านช่วงนั้นไปประมาณ3เดือนฉันก็ตั้งท้องจนครบกำหนดคลอดได้ลูกผู้ชายคลอดออกมาได้วันแรกจนถึงวันที่3เขาไม่ยอมดูดนมฉันเลยเอาแต่ร้องไห้จ้าตลอดเบือนหน้าหนีเหมือนกับน้ำนมของฉันเน่าเหม็นอย่างนั้นแหละจนต้องซื้อนมผงมาชงให้กินแต่สุขภาพเขาไม่ค่อยดีป่วยตลอดเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนช่วงหน้าเก็บเกี่ยวข้าวพอดีแถวบ้านเราเพิ่งมีรถมาจากภาคกลางมารับจ้างเกี่ยวข้าวสามีของฉันเลยให้รถเกี่ยวและเก็บข้าวไว้ที่ในนาเพราะทางเข้านาเขาทำถนนใหม่รถเข้าออกลำบากข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เยอะมากๆใจฉันก็คิดว่าปีนี้สบายแล้วข้าวราคาดีปรากฏว่าเกิดมีพายุเข้าช่วงหน้าเกี่ยวเกิดฝนตกติดต่อกัน3วัน3คืนทำให้ข้าวของฉันเปียกน้ำข้าวทั้งหมดจมอยู่กับน้ำและงอกรากเหมือนถั่วงอกมีกลิ่นเน่าเหม็นมากเหมือนกับกลิ่นยาพิษที่ผสมให้นกกินไม่มีผิดฉันได้แต่คิดถึงกรรมที่ทำไว้กับนกบัดนี้ได้ตามสนองฉันในทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าเลยทำให้ปีนั้นฉันต้องหมดเนื้อหมดตัวและผู้ร่วมรับผลกรรมนี้คือลูกชายของฉันเองเขาป่วยตั้งแต่เด็กๆ เป็นโรคหอบหืดและลำไส้อักเสบจนบัดนี้เขาอายุได้6ปีแล้วถึงอย่างไรฉันก็จะตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีเมื่อโตขึ้นพอบวชเนนได้ก็จะให้ลูกได้บวชปฏิบัติเพื่อขออโหสิกรรม

จากเรื่องจริงของชีวิตเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมทายาทแห่งกรรมจากคุณพัสราการกระสังอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ธรรมสักการะบูชาในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดลุ่มลวกคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันเข้าถูกตัวกันเลยจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวคณะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะแล้วมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรง

ดำรงสติให้มั่นมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ามั่นอยู่ในพระธรรมเจ้ามั่นอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทโลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหงานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี้ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสมัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคุณบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันดีซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี้กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้าคองหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่น่ะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาท

ทำจิตใจมีสมาธิและรับจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความสุขใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะหยุดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์พอเราพ้นจากขันธ์ห้าไปเสียแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราพึ่งเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันธ์ห้าขันธ์ห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม่ไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเคยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีมันให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสินสมาธิเนี่ยเป็นพระไกรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แล้ววิชชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

ิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้นี่เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเวทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำไปก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบาน

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งนั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเรานี่แหละคือนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยรู้จึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมคำประกอบปรมัตถ์ก็เกิดขึ้นกับปฏิบัติเมื่อขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยไว้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย

จิตนิ่มก็สบายถ้ารู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจนี่จึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธแสดงจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธมันสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นรักเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าธรรมกินนอนมันก็เข้าธรรมทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมามันก็เข้าไปในธรรมมันก็นอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำนี่ก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเกลนมาถูนะเข้าถูนะเข้าเพชรมันถูกเกลนโกรนก็มันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสว่างอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสัพการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้

ขอให้ญาติโยมของเราขี้เกียจไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ถึงไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาติการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นธรรมนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกธรรมตธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันเอง

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

ธรรมะอิมินาสการะนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตรเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

0: ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: าชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบังสัง

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปติงันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ถินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำ

0: ป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาททป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายผมมีโป้งมือชนกันภาวนาว่าพุทธลมเข้าโทลมออกทำใจให้สบายทำใจให้สงบหลับตาเห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิยึดหลักพุทธลมเข้าโทลมออกทำใจเราให้สงบจะได้มีใจเป็นหนึ่งจะได้ทำใจของเราให้เป็นสมาธิเพียงภาวนาว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทใจเราก็จะสงบไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆตัดใจให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ร่างกายของเรารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทหายใจออกแล้วก็นึกโทจิตเราจะได้เป็นธรรมจิตที่สงบนั้นเป็นธรรม

ธรรมคือความสงบธรรมคือความว่างการที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหาความพ้นทุกข์มาแสวงหาความดับทุกข์เพราะต้องการให้ใจของเรานั้นดับทุกข์ต้องการให้ใจของเรานั้นมีความสงบสุขเพื่อจะทำใจของเราให้เย็นทำใจของเราให้สบายเราก็ต้องเอาหลักของพระเข้ามาภาวนาจึงจะมีความสงบได้ถ้าไม่เอาหลักของพระมาภาวนาใจเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะวุ่นวายฟุ้งซ่านจับหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่รู้ว่ามันไม่สงบเพราะเหตุใดเราก็ยังไม่เคยพบความสงบทางใจเราสักทีเดียวฉะนั้นการที่เข้ามาศึกษาธรรมะจึงต้องรู้จักคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรสงบกายเป็นอย่างไรเราเริ่มรู้แล้วว่าสงบกายคือสำรวมกายสงบวาจาคือสำรวมวาจาที่ไม่กล่าวสงบใจคือการภาวนาพุทโธของเราไว้เพื่อจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นวิธีที่ศึกษาการศึกษาและการปฏิบัติจึงควบคู่กับการกระทำใจของเราเราก็ค่อยเปิดความไม่รู้รู้ทีละน้อยมันเปิดม่านที่มันปิดบังไว้ภายในภายในบ้านเราเหมือนเอาม่านกั้นไว้เราก็ค่อยๆเปิดแย้มม่านออกมาก็จะเห็นภายในสว่างรู้ว่าอะไรนั่นอยู่ภายในจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ผ่องใสจิตใจที่เบิกบานก็เหมือนเราภาวนาเปิดความหลงไม่มีอยู่ในใจเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นใจเราว่าขณะนี้ใจของเราเบิกบานขณะนี้ใจของเราผ่องใสขณะนี้ใจของเรามีผู้เข้ามาถึงแล้วด้วยการรู้เห็นรู้ว่าใจของเรานั้นสงบหรือไม่สงบเมื่อก่อนสงบก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่สงบเราก็ไม่เคยรู้ใจของเราสักทีเดียวทั้งที่อยู่กันมาต้องนานเราแพ้ความรู้สึกของเราตลอดมาซึ่งมันก็สร้างความสงบและไม่สงบให้กับใจเราอยู่ทุกวันทุกคืนจนเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตจริงๆจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้ให้ใจของเราสบายได้หาที่พึ่งหาที่จึดเหนี่ยวไม่ได้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมาประพฤติธรรมเพื่อจะได้เข้าถึงความสงบใจเพียงภาวนาว่าพุทโธนั้นเราจะรู้ได้ตามหลักคำสอนการทำความดีเหมือนกับเราจดบัญชีให้แก่ตัวเองจดบัญชีบุญเรามาถือปากกานำทองสมุดเป็นเนื้อทองซึ่งเราจะจดลายลักษณ์อักษรไว้ในใจเราใจเราทำอะไรบ้างวันนี้เราก็จดจำใจเรามานั่งสมาธิตัวเรามานั่งสมาธิเรามาตักบาตรเรามารับศีลเรามาฟังธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จดใส่กระดาษบันทึกสมุดบันทึกชีวิตของเราประจำวัน
วันนี้เราได้ภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลพุทธลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญจะนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่าลมเข้าภาวนากี่ครั้งลมออกภาวนากี่ครั้งชั่ว5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนี้เราภาวนาไม่รู้บุญมีมากแค่ไหนเพราะใจเรามาเพลิดเพลินกับการภาวนาอันนี้หมายถึงเราบันทึกบุญไว้ในใจเราวันนี้กายวาจาใจของเราสงบเราสร้างบุญให้กับตัวเองอันนี้เนี่ยเรามาบันทึกจดจำอันความดีที่เราทำไว้ในวันนี้มันมากกว่าทุกวันทุกวันเราไม่เคยจดเลยไม่เคยจำเลยไม่เคยบันทึกไว้เลยวันนี้เรามาบันทึกบุญให้เราก็ลบบัญชีบาปฉีกบัญชีบาปที่เราจำเรื่องไม่ดีไว้คนเราจะจดจำเรื่องไม่ดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งตัวเราและตัวเขามันก็จดจำเรื่องไม่สบายใจทำยังไงเราจะให้มันลบบัญชีบาปนี้ได้ทำผิดด้วยกายก็ดีทำผิดด้วยวาจาก็ดีทำผิดด้วยใจก็ดีสร้างสมมามากมายจนเป็นอเนกอนันต์จนสะสมไว้จนเป็นความยุ่งยากลำบากใจบางคนสาวไม่จบสาวไม่สิ้นชำระไม่หมดเพราะมีความคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีในหัวใจเราก็เติมบัญชีบุญเติมพุทโธเข้าไปเติมธรรมโมสังโฆเข้าไปในบัญชีบุญบันทึกไว้ให้มากขึ้นบันทึกเรื่องบุญกุศลไว้ในใจเราให้มากขึ้นอย่างนั้นเราก็ทำดีไว้อย่างนี้เราก็ทำดีไว้เราเคยให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ครั้งภาวนากี่ครั้งทำมากี่ปีเราค่อยๆเพิ่มพูนความดีของเราจนนึกแล้วเกิดปีติเกิดอิ่มใจเกิดสุขใจว่าโอ้เกิดมาชาตินี้เราทำบุญกุศลพอแล้วถึงเราจะมีบาปมันก็อดีตที่แล้วมาเราเลิกทำแล้วปัจจุบันนี้เขาเข้าวัดหาศีลหาธรรมหาความสงบทางใจแล้วเราไม่ไปทำบาปแล้วบัญชีบาปก็เก่าชำรุดหมดไปบัญชีบาปมันก็ค่อยๆเก่าค่อยชำรุดเพราะเราไม่เติมไม่เขียนไม่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นบัญชีเก่าที่ค่อยๆขาดหายหมดลบล้างเลือนลางเพราะตัวหนังสือมันเก่าพอเราทอดทิ้งมันไม่เคยเอามาเขียนไม่เคยเอามาท่องไม่เคยเอามาจดจำบัญชีบาปที่เราทำไว้มันก็ค่อยๆเสื่อมกระดาษมันก็ค่อยผุค่อยเก่าค่อยๆจืดค่อยๆจางลบลางหายไปจนไม่เหลือบัญชีเก่านั่นเรียกว่าทำบุญชนะกรรมทำบุญชนะบาปหรือทำบุญพ้นบาปเพราะมีแต่บัญชีใหม่บัญชีใหม่ก็จดทุกวันทำบุญกี่ครั้งก็จดจำทำความดีใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากุศลมากเท่าใดที่เราเป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากอนุเคราะห์คนให้มีความดีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มบัญชีใหม่จดจำไว้จดจำไว้รักษาไว้ไม่ให้มันขาดไม่มันทะรุไม่ทำลายไม่มันเสื่อมเพราะบัญชีทองคำเมื่อเราจำจดบุญกุศล

มากขึ้นจึงว่าเป็นปีติเป็นสมาธิเป็นปัญญาจึงว่าเวลาลมหายใจเข้าก็ทำความระลึกรู้ดีใจในว่าเราทำความดีลมหายใจออกก็ระลึกรู้ถึงความดีที่เรามีลมหายใจออกการปฏิบัติธรรมจึงต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาและหาความรู้ที่ความสงบใจถ้าเราไม่มาทางนี้เราจะไปทางไหนเราไม่มาทางบุญแล้วเราจะไปทางไหนเราไปทำอะไรมันก็เป็นบาปเป็นกรรมอยู่กับคนที่เขาโกหกหลอกลวงกันเราก็ต้องโกหกหลอกลวงกับเขาอยู่คนไร้ศีลธรรมเราก็ต้องไร้ศีลธรรมกับเขาเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีความสบายใจอะไรเลยเมื่อเราอยู่กับคนไม่มีศีลธรรมแต่ในเมื่อเรามาอยู่กับคนมีศีลไม่ทำเราไม่เอาหรือเขาสวดมนต์เขาภาวนาเขาชวนเรานั่งสมาธิเราไม่ปฏิบัติหรือเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราสิ้นไปทำไมเราก็ต้องทำทั้งที่มันไม่อยากจะทำหรือทำทั้งที่มันยุ่งยากลำบากใจทำเพื่อมันอดความยุ่งยากลำบากใจทำทั้งที่มันมีปัญหาเพื่อต้องการให้มันหมดปัญหาเพราะใครๆก็เกิดมามีปัญหาหัวใจทำให้ใจมันราบลื่นทั้งเราทั้งครอบครัวเราทั้งหมู่ญาติของเราชีวิตมันจะได้ราบลื่นเพราะทุกคนต้องการชีวิตที่ราบลื่นโรคทุกวันนี้มีความเดือดร้อนเราก็เห็นกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้เอารัดเอาเปรียบไม่มีใครให้กันโดยเมตตาไม่มีใครเกื้อกูลกันเพราะโลกนี้ไร้ศีลธรรมจะเกื้อกูลกันอยู่กับพวกมีศีลธรรมเราก็ต้องสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีศีลธรรมเราก็จะได้พบสิ่งที่ดีมีความสุขอย่างคนเราเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวเกิดมามีความกลัวติดมาในหัวใจกลัวความเจ็บกลัวความแก่กลัวความตายกลัวการพลัดพรากจากของรักเสียดายหวงแหนเกาะกุมไว้ทุกคนไม่มีใครอยากจะหนีที่ตนเองสร้างไว้ตนเองปรารถนาไว้ตนเองต้องการได้ความสมหวังทุกคนต้องการความปรารถนาที่สมหวังไม่มีใครอยากผิดหวังเลยเกิดมาแต่กรรมของมนุษย์ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นมันก็มีความผิดหวังเข้ามาประดังในชีวิตของเราอยู่ทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวยังโน้นได้มาเย็นอย่างนี้เสียไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ชีวิตคนเราเหมือนคลื่นน้ำหรือเหมือนที่มันซัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันนิ่งนอนได้ชีวิตคนเราจึงประสบพบกับปัญหา108ปัญหานี้หมดไปปัญหาโน้นก็ตามมาปัญหาโน้นหมดไปปัญหานี้ก็ตามมามันจะผุดเกิดขึ้นมาในตัวเราทุกวันทุกเวลาไม่มีใครจบปัญหาหนาแค่กินอิ่มนอนหลับนี่ก็มีปัญหาเช้านี้กินอิ่มหมดปัญหาไปแล้วกลางวันหิวอีกแล้วมีปัญหาต้องกินอีกกินจบไปแล้วตอนเย็นหิวอีกต้องกินอีกพอหมดปัญหาเรื่องอิ่มท้องมีปัญหาเรื่องอยากนอนอีกนอนไปจบแล้วเอาตื่นขึ้นมาต้องทำงานหากินอีกหากินเสร็จแล้วก็ต้องหาต่อไปอีกจนจบวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่หมดปัญหาสักทีเดียวปัญหาปากเราก็ดีปัญหาปากคนอื่นก็ดีปัญหาใจเราก็ดีปัญหาใจคนอื่นก็ดี

ัญหาตัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีปัญหาครอบครัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีไม่มีวันจบสิ้นชำระปัญหาไม่หมดเหมือนกับศาลที่ตั้งตุลาการตั้งตุลาการว่าความวันนี้ต้อง 2,000 3,000 ปีนะยังมีตุลาการอยู่ตลอดเวลาตัดสินปัญหาไม่จบสักทีพิพากษาตายแล้วตายอีกคนยังไม่เลิกทะเลาะกันสักทีคนยังไม่เลิกมีปัญหาสักทีเป็นพิพากษาเป็นทนายความเป็นอัยการขึ้นลงขึ้นศาลทุกวันไม่มีวันหยุดสักทีคนก็มีปัญหาทะเลาะกันทุกวันไม่มีวันจบสักทีเพราะอะไรอันนี้เราจะรู้เลยว่าโลกนี้มันไม่สงบมันวุ่นวายเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันจึงต้องมีปัญหาแก้ไม่ตกพวกเรามหาศีลธรรมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาน้อยเพราะคนไม่ค่อยเอาเรื่องวุ่นวายใครมาใส่ใจเพราะไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีเรื่องราวกับใครไม่อยากโต้ตอบกับใครพยายามที่จะมีความมะมีธรรมะคือคุณธรรมคือทำใจให้สันโดษอยู่ทุกวันอันนี้เราก็ต้องพยายามหลีกเล้นหาที่สงบใจถ้าเราคล่องใจอะไรเราก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้ทางนี้มาศึกษาทางนี้เสียทางโลกถึงเราจะรู้เท่าไหร่ก็แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกมันก็ยังวุ่นวายอยู่ทางธรรมรู้แล้วมันดับทุกข์ทางธรรมรู้แล้วสงบใจรู้แล้วมันปล่อยวางเป็นบางคนเนี่ยพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นช่างมันเถอะมันเกิดก็มันพอแล้วอะไรๆมันก็ต้องเกิดถึงคราวมันจะดับมันก็ต้องดับเราจะไปบังคับมันคงไม่ได้แล้วชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับได้ตัวเรายังบังคับเราไม่ได้ใจเรายังบังคับใจเราไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เมื่อพิจารณาก็ปลงใจก็ทำให้เราได้สบายใจแต่ก็ประพฤติปฏิบัติไปศีลธรรมอันนี้ที่จะเป็นเครื่องชูชีวิตพวกเราเป็นปุ๋ยชีวิตของเราให้เราเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมาทุกวันนี้คนเราเริ่มกลัวอีกกลัวหนักขึ้นมาอีกเมื่อก่อนกลัวโรคมะเร็งกลัวเหลือเกินโรคมะเร็งใครบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งก็ตายเวลาตายกันได้แก้ไม่ตกหาสาเหตุไม่ได้กลัวกันทุกวันนี้กลัวมากกว่าโรคมะเร็งอีกกลัวโรคเอดส์อีกโหคนนี้กินน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำก็ได้ขึ้นรถเมล์ถูกตัวใครก็ไม่ได้กลัวโรคเอดส์จะติดตายเลยยังไม่ทันเป็นคนก็เป็นกันทุกคนเลยคนนี้ใครๆก็กลัวกันหมดเลยเพราะโรคมันร้ายแรงสมัยพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีเลยมันมีแต่โรคอย่างอื่นเพราะคนสมัยนี้มีกรรมผิดศีลผิดธรรมกันเยอะผิดศีลข้อกรรมเองนะผิดกันมากไม่กลัวบาปเลยหญิงก็เป็นหญิงก็อยากเป็นชายชายก็อยากเป็นหญิงคนเป็นมันต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งทอมเป็นทั้งดี้อะไรเป็นมันยุ่งเป็นทั้งควีนเป็นทั้งคิงคนสมัยนี้มันเป็นแปลกโลกมันก็แปลกขึ้นมาเออมึงเป็นทอมเป็นดี้ได้กูก็เป็นเอ็ดได้มึงเป็นควีนได้เป็นคิงได้กูก็เป็นเอ็ดควีนเอ็ดคิงขึ้นมาอีกนะเข้ามาโลกเอ็ดมาโลกโอดมาอีกโลกครวนมาอีกโอ้โลกซับน้ำตาหมอก็กลัวคนนี้ติดกันทุกอย่างเพราะคนไม่มีศีลนั่นเองสรุปแล้วคนไม่มีทางสงบใจเพราะพวกต่างประเทศเขาเป็นคนนิยมเป็นคนนิยมท
ทางกามคุณรุนแรงพอเมื่อเขานิยมทางกามคุณรุนแรงเราก็ไปตามเขาพอไปตามแล้วก็ได้เชื้อสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะไม่มีประตูของศีลธรรมมันจึงได้แพร่ระบาดมาสู่พวกบ้านเราเราจะปิดประตูยังไงโลกกลัวนี้ก็ต้องสมาธิต้องมีศีลพรหมจรรย์วันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สมาทานพรหมจรรย์วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ทำสมาธิหรือก็มีศีล5ประจำใจไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปเป็นควีนเป็นคิงกับใครสามีเดียวภรรยาเดียวปัญหาก็จบไอ้โลกวันนี้เราแสดงให้ดูแล้วว่าผลกรรมทุกคนไม่มีสมาธิคนไร้ศีลธรรมมันก็จะเป็นสำหรับคนมีกรรมอย่างเดียวคนไม่มีกรรมไม่เป็นหรอกไม่ต้องไปกลัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ทุกคนกลัวไปทำบาปกลัวไปนรกกลัวเศษบาปเศษกรรมที่เราทำไว้เราจะหยุดทำบาปได้นั่นแหละเราจะไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเราหยุดทำบาปไม่ได้เราจะน่ากลัวที่สุดในตัวเราคนที่น่ากลัวคือตัวเราคือใจเรามันหลอกเรามันทำลายจิตใจเราคือเรานี่แหละกลัวจะนอนไม่หลับใครเป็นคนทำให้เรากลัวตัวเราสิโกรธจนทนไม่ได้โกรธจนนอนไม่หลับโกรธจนเจ็บปวดหัวใจใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำเราเองเสียใจจะเจ็บปวดหัวใจจะไม่มีอะไรจะเปรียบใครเป็นคนทำเราใครเป็นคนทำให้เราเสียใจตัวเราทำเราเองอันนี้เราจะต้องพยายามเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งในการช่วยตัวเองให้เป็นสุขสงบเราก็ต้องหาศีลธรรมไว้ในใจเรามีความรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญนิยมธรรมะคนนิยมธรรมะจะรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญไม่หวาดกลัวเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนเหมือนดาบอายาสิทธิ์มันย่อมป้องกันได้ทุกอย่างย่อมมีความกล้าหาญคนมันเหมือนคนมีอาวุธอยู่ในมือคนที่มีอาวุธอยู่ในมือย่อมทรนงย่อมไม่กลัวต่อศัตรูคนที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือพอมีศัตรูมาก็กลัวเพราะไม่มีอะไรจะสู้เขาศีลธรรมนี่เหมือนอาวุธศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนอาวุธที่อยู่ในมือจะไม่กลัวกับต่อข้าศึกจะไม่กลัวต่อศัตรูเรารักษาโรคหัวใจเรารักษาโรคคือเอาศีลสมาธิเข้าไปรักษาใครจะกลัวไงเราก็ยิ้มได้โอ้ไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเราทำกรรมดีเราก็ต้องได้รับผลดีอดีตชาติที่แล้วมาเราไม่เคยทำบาปถ้าเราเคยทำบาปก็เอาไปชาตินี้เราไม่ได้ทำบาปเราก็ต้องไม่มีกรรมอันนั้นมันก็เกิดความสบายใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้สอนให้พวกเราต่อสู้อดทนมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะทำคุณธรรมความดีที่โดยไม่ต้องท้อถอยเริ่มต้นเราก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้รู้จักคำว่าพุทโธเท่านั้นแหละพุทโธไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวโรคร้อยแปดถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะให้ผลเราได้ในชาตินี้แต่นี่คนเราไม่ได้ส่งจิตส่งใจไว้กับตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะไม่เคยอบรมตัวเองไม่เคยทำใจให้สงบมันก็เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวฉะนั้นเราต้องสร้างบุญของเราไว้อย่าให้คนอื่นเขาเอาไปหมดเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องศึกษาทางนี้บ้าง
พราะทางโลกไม่ช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ทุกอย่างช่วยเราดับทุกข์ทางใจไม่ได้ถ้าทุกข์ทางใจเกิดเอาโลกมาดับไม่ได้เลยจะไปกินเหล้าจะไปเต้นรำจะไปร้องเพลงจะไปเที่ยวไหนก็ทุกข์หัวใจคนเคยมีความรักแล้วหลอกกันจนเสียใจเนี่ยคือคนเราพัดพรากจากกันตายจากกันแล้วเสียใจเนี่ยจะไปทำอะไรมันก็ไม่หายทุกข์ถ้าใจสงบไม่ได้จะไปกินจะไปเต้นไปรำไปเปลี่ยนอารมณ์ยังไงไงมันก็ไม่คลายแต่ถ้าเราเข้ามาหาทางสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่คิดเรื่องเก่าพุทโธพุทโธไม่คิดเรื่องอะไรนะเขาเถียงกับมันเถียงกับใจที่มันคิดมึงคิดกูไม่คิดมึงคิดกูไม่คิดมึงทุกข์กูไม่ทุกข์มึงโศกกูไม่โศกมึงแค้นกูไม่แค้นมึงหลงกูไม่หลงมึงรักกูไม่รักมึงชังกูไม่ชังเถียงกับมันในใจนะเข้านะเข้าพุทโธพุทโธมันดับไปได้ไม่ใช่ไม่น่าทำเราเลยนะเราอุตส่าห์ดีกับเขาทุกอย่างก็ไปเรื่อยเลยเสียใจก็แค้นใจก็แล้วแหมอุตส่าห์ทำความดีมาเอาใจเขาทุกอย่างคิดอย่างนั้นทุกตลอดเวลาแล้วเรามาอยู่กันไม่กี่วันทำไมมาตายจากกันอีกเอานั่นคือการตัดไม่ได้ไม่เถียงใจตัวเองมันกลัวคุณไม่กลัวมันทุกข์กูไม่ทุกข์ถ้าเราพยายามเถียงแล้วไม่ยอมรับฟังการปรุงแต่งของใจอย่างนั้นมันก็จะไม่มีทุกข์ก็สามารถจะดับทุกข์ได้ทุกคนแต่ในมากเราจะยอมแพ้มันหมดพอมีอะไรเราก็ตามมันหมดทุกอย่างไม่เคยชนะมันได้เลยใจของเราถ้ามันกลัวก็กลัวซะจนปรุงแต่งซะจนหลอกหลอนเราเลยกลายเป็นคนหวาดสะดุ้งไปหมดถ้ามันโกรธก็โกรธซะจนพยาบาทเข็นฆ่ากันไปเลยเพราะอะไรเพราะปรุงแต่งซะจนรุนแรงไปเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงใช้ชีวิตที่สงบใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช้ชีวิตที่เยือกเย็นใช้ชีวิตที่ทำให้ไม่มีปัญหามากมายเป็นชีวิตที่จะแก้ปัญหาในหัวใจตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยปัญญาตัวเองไม่ต้องร้องขอให้ใครมาแก้เราเพราะตัวเราทำเราเองทุกเองสุขเองโศกเองดีใจเองแต่ถ้าเราเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะแล้วทุกคนจะมีรัตนตรัยมีแก้วไว้ในดวงใจจะสบายใจได้ทุกคนแต่เราต้องยึดเหนี่ยวหลักภาวนาและปฏิบัติธรรมเช่นเพียงคำว่าพุทโธเนี่ยจะทำให้เราตื่นขึ้นมาได้จากห่วงของความทุกข์ทั้งปวงทำให้เรายกฐานะจิตใจของเราได้ทุกคนทำไมเราไม่เอาอะไรมากมายเพราะของที่มันมีมากมายนั้นมันเป็นภาระจึงให้ยึดเพียงพุทโธอย่างเดียวพุทโธไว้นั้นในลมหายใจของเราอย่างเดียวแล้วมันก็จะตัดความกังวลต่างๆออกไปจนหมดเหลือแต่ใจดวงเดียวพอทำใจดวงเดียวได้ทุกคนสบายใจทุกคนคนที่ทำใจดวงเดียวไม่ได้ลำบากใจทุกคนไม่รู้จะเอาใจไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็คิดอย่างโน้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็เรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาหัดฝึกสงบจิตสงบใจวันละเล็กวันละน้อยไปจนถึงที่พึ่งทางใจของเรารู้ว่าโอ้เราสงบใจได้บ้างแล้วเราก็พบทางสว่างพบทางสันติสุขในหัวใจเราก็จะได้เอาหลักเนี้ยไปประพฤติปฏิบัติตลอดไปเพื่อเป็นแนวทางชีวิตของเราฟังเข้าใจไหมโยม
มหาวัดแล้วยังกลัวอะไรไหม

ที่วัดได้ไม่มีเชื้อโรคหรอกนะแต่ตัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายก็รีบมาภาวนามากๆมาภาวนาให้เก่งภาวนาให้มันให้ใจมันหลุดพ้นบ้างมันจะได้สบายใจเราจะได้แก้ปัญหาหัวใจเราได้ทีนี้คนเราเกิดความหวาดกลัวไม่มั่นใจอ่ะหาที่พึ่งหาที่คุ้มครองกันไม่ได้เนี่ยมาอยู่วัดนี่ไม่กลัวอะไรใช่ไหมโยมเข้ามาขึ้นรถเมย์มาถึงวัดเอาน้ำเอามือล้างน้ำล้างไหมล้างเชื้อโรคโอ้โหเอามือล้างเชื้อโรคแสดงเขากลัวกันมากเลยคนนี้บอกทำไมขึ้นรถเมย์ไม่ใส่ถุงมือแล้วงั้นใส่ถุงมือเอาผ้าหน้าไหมปิดจมูกผ้าอะไรผ้าอะไรนะที่แบบญี่ปุ่นมันปิดนะเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าปิดจมูกแบบหนังพยาบาลนะไม่ใช่พยาไม่ใช่ผ้าอนามัยแบบนั้นนะแบบนี้ผ้ากันเชื้อโรคอ่ะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าบอกไม่กลัวโรคเอดส์แต่เขาต้องขุดรูอยู่อยู่โผล่มาก็โรคเต็มเมืองหมดก็ต่อไปคนมันก็เป็นงานจริงๆเพราะใจคนในนี้มันไม่ดีอ่ะถ้าใจคนในนี้มันลายมันไม่มีศีลธรรมโลกมันก็ตามมาที่จริงโลกมันมาตามใจคนนะครับไม่ใช่มันมาเพราะคนสร้างโลกขึ้นมาไม่ใช่โลกมันมาเพราะอะไรเพราะคนไปเรียกร้องมันมาเองคนไปสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนยังโรคปอดเนี่ยโรคมะเร็งในปอดอะไรเงี้ยเป็นตับแข็งอะไรเงี้ยคือเป็นโรคกระเพาะนั่นไม่ใช่อะไรก็เราไปสร้างขึ้นมาเองกินเหล้ามากๆก็ตับก็แข็งสร้างโรคขึ้นมาเองดูดบุหรี่มากๆก็เป็นโรคปอดเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาเองจากการที่เราคือเราไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทำไมจึงเป็นเพราะเราไม่รู้จักรักษาอุณหภูมิเองไม่รู้จักกินอาหารให้ถูกต้องไม่รู้จักในที่อยู่ที่อาศัยในอากาศไม่รู้จักใช้อากาศให้ถูกต้องอากาศเป็นพิษสูดดมเข้าไปก็ทำให้ร่างกายเป็นพิษหรือการที่อยู่กับคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยมันก็เรื่องเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโรคพวกนี้ไม่ใช่ใครสร้างอย่างพวกโรคเอดส์นี่คนก็สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่โรคมันสร้างหรอกโรคมะเร็งคนก็สร้างขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างคนสร้างขึ้นมาเองคนที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ศีลธรรมเนี่ยเป็นการทำลายเชื้อโรคศีลธรรมไม่ทำลายเชื้อโรคแต่คนไม่มีศีลธรรมมากถ้ามีศีลธรรมก็ต้องบอกว่าโรคเอดส์ก็ตายหมดเลยใช่ไหมไม่มีทอมไม่มีดีไม่มีเกไม่มีควีนอะไรโลกนี้ไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดใช่ไหมโลกนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนพวกวิปริตแก้ปัญหาไม่ยากเลยแต่ก็แก้ไม่ได้เพราะคนมันวิตฐานใจมันวิตฐานใจคนมันวิปริตจึงแก้โลกไม่ตกแต่พุทธเจ้านี่สอนวิธีการแก้โรคมาตั้ง 2,500 กว่าปีแค่มีศีล5เนี่ยไม่มีแล้วกรรมผัวใครก็เมียใครก็เมียคนนั้นผัวใครก็ผัวคนนั้นไม่นอกใจกันแค่นี้รับรองไม่มีโรคไม่กินเหล้าเป็นพนันคนก็ไม่จนคนไม่กินเหล้าก็ไม่เดือดร้อนคนไม่เล่นการพนันก็ไม่เดือดร้อนคนไม่รักไม่ขโมยกันก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนสักคนเดียวนโยมมาวัดนี่ถ้าขโมยในเมืองไทยไม่มีนโยมมา

7วันเดี๋ยวมันต้องปิดประตูเพียงแต่ระวังให้สุนัขแมวมันจะมาย่องกินอะไรเท่านั้นเองก็ไม่ยากอะไรเกิดสุนัขแมวมันไม่ขโมยก็อีกก็สบายใหญ่เลยคนนี้มันมีสินขึ้นมาอีกถ้าคนมีธรรมไม่โกรธกันอยู่ในบ้านไม่เคยทะเลาะกันเลยคนมีธรรมมีสินไม่ผิดไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาพอมีธรรมไม่เบียดเบียนกันทางใจพอคนไม่โกรธกันมันก็ไม่ทะเลาะกันคนไม่อิจฉากันก็ไม่กันแกล้งกันคนที่กันแกล้งกันเพราะใจไม่อิจฉาริษยากันคนที่โกรธกันมันจึงทะเลาะกันเพราะไม่โกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันเลยก็สบายลูก

สามีภรรยาไม่ทะเลาะกันเลยก็สบายลูกครอบครัวทุกคนไม่มีความโกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่เรามันขาดสติที่ขาดสตินี่เพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีสมาธิไม่มีศีลธรรมเราจึงขาดสติควบคุมใจเราไม่ได้เราก็ต้องทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันถึงว่ากูว่ามึงไม่จบสักทีเดียวใครมีลูกสักสองสามคนก็โอ้ยไล่ไม่จนเลยทีนี้เราก็ต้องฝึกกันมาทางนี้จิตใจมันจึงจะโอนเอียงมาสู่ทางสงบ

ือศีลมาปฏิบัติมาฟังธรรมจุดมุ่งหมายของเราก็คือการสร้างจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบทางจิตใจจะได้เป็นบุญจะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องการหาที่พึ่งหาที่พึ่งหาที่อาศัยหาที่พักพิงทางด้านจิตใจเพราะทุกคนไม่อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะกินคนเดียวไม่อยากจะนอนคนเดียวไม่อยากจะตายคนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะไปคนเดียวทุกคนต้องการมีที่พึ่งมีญาติมิตรมีบริวารมากๆแม้จะเกิดก็ไม่ได้คิดจะเกิดอยู่คนเดียวเจ็บก็ไม่ได้คิดจะเจ็บคนเดียวแก่ก็ไม่ได้คิดจะแก่อยู่คนเดียวตายก็ไม่คิดว่าจะตายคนเดียวก็อยากมีคู่ตายมีคู่แก่มีคู่เจ็บมีคู่ที่ให้กำลังใจพูดกันแล้วก็คือต้องการที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เกาะทางใจอันนี้เป็นความปรารถนาสุขของคนทั่วไปที่เกิดมาแล้วไม่ได้คิดว่าจะตายคนเดียวจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวแต่กำลังที่พึ่งทางเพียงภายนอกนี้บางทีมันก็ไม่สมหวังไม่ได้สมดังที่เราตั้งใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันจะแก่ด้วยกันจะเจ็บด้วยกันจะทุกข์สุขด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์บางครั้งก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กันและกันเป็นความห่วงเป็นความกังวลจึงทำให้เป็นข้อสัญญาผูกมัดไม่สามารถจะสลัดหลุดในอารมณ์ได้ง่ายก็กลายเป็นทุกข์เมื่อกลายผูกพันและกลายเป็นทุกข์ก็ทำให้จิตใจของเราไม่สามารถจะปล่อยละวางอะไรได้คุณธรรมความดีที่จะมีในใจมันก็หมดไปสิ้นไปเพราะใจของเราไม่สามารถจะทำใจให้สงบหรือว่าละความห่วงกังวลได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะโลกจึงให้ความสุขเราไม่เพียงพอให้ความอบอุ่นทางใจเราไม่เพียงพอให้ความสมหวังยังไม่เพียงพอเราจะต้องแสวงหาความเพียงพอมากกว่านั้นคือเราจะต้องแสวงหาทางสงบใจคือเข้าหาศีลธรรมการที่เรามีศีลธรรมนั่นแหละที่เรียกว่าตนมีที่พึ่งของตนได้คือใจเราก็มีที่พึ่งทางใจเราได้คือเรารู้จักคำว่าสงบใจรู้จักคำว่าธรรมใจที่เราอยู่กันสองคนถ้าเขาว่าเราในทางที่ไม่พอใจในทำให้เราไม่พอหูไม่พอใจสองคนก็ทำให้กันเป็นทุกข์

หรือเขาห่วงใยเรามากมากไปเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่เห็นว่าในอนาคตเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะต้องแยกตายจากกันไปจากกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องหาธรรมะหาการประพฤติปฏิบัติใจของเราเนี่ยให้มีหลักของเราเสียก่อนที่เราอยู่สองคนเราก็ยังเป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวโลกเขาไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถอยู่ได้ถึงไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถจะอยู่คนเดียวอย่างสบายใจอย่างสงบใจไม่ว้าวุ่นไม่ว้าเวแต่บุคคลนั้นจะต้องหาที่พึ่งทางใจคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เราสร้างกันเนี่ยเพื่อจะต้องการให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวให้มากขึ้นเพื่อจะได้รับความอบอุ่นความสุขทางใจตลอดชีวิตเพราะเรื่องราวต่างๆที่โลกมันเกิดขึ้นมานี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มั่นคงไปตามที่เราตั้งใจเลยมีการเปลี่ยนผันมีการเปลี่ยนแปลงมีสภาพคนโน้นเป็นอย่างโน้นสภาพคนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเจ็บเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นตายเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเสียเงินเสียทองเดี๋ยวเรื่องของเราเดี๋ยวเรื่องคนอื่นเราก็เห็นว่าทุกข์นี่มันมีประจำขันจริงๆทุกข์นี่ไม่มีประจำวิญญาณจริงๆเพราะทุกคนจะต้องประสบพบสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งนั้นเลยบางคนก็เสียใจร้องไห้คิดกินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมตมบางคนก็ถึงกับตัดสินใจฆ่าตัวตายบางคนก็ถึงกับต้องแยกจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเพราะผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจก็ดิ้นรนต่อสู้ไปในทางผิดๆออกไปในทางผิดๆตัดสินผิดๆกินเหล้าเล่นการพนันแยกหนทางกันไปแต่งงานใหม่อะไรเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้ทางด้านธรรมะเขาไม่รู้ศีลทานภาวนาคนเราถ้ารู้เรื่องศีลฐานภาวนาตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยบุคคลจะไม่ผิดพลาดเท่าไรเลยตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนลูกหลานก็จะไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเนี่ยมาพิจารณาแล้วถ้าคนเราเนี่ยมีศีลธรรมเสียอย่างเดียวอะไรๆมันก็จะมารวมอยู่ที่ศีลและธรรมหมดการพัฒนาชีวิตการพัฒนาครอบครัวมันก็จะมาแก้ตรงด้านศีลธรรมนี่เองทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ยากไม่จนไม่เดือดร้อนในชีวิตเพราะว่าทางเสียไม่มีมีแต่ทางดีทางได้จึงว่ากุศลเกิดขึ้นความฉลาดเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเอาตัวเองรอดเพราะบุญเป็นผู้นำมากุศลเป็นผู้พาไปเมื่อพาไปสู่ที่ดีพาไปพบคนดีพาไปรู้สึกในทางที่ถูกต้องอันนี้จึงย่อมนำความสุขมาให้กับเรามากมายฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราได้มากมายเราได้อย่างมหาศาลบุญกุศลอันนี้เราได้ที่สามารถมากระทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้รู้จักหยุดยั้งชั่งจิตเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาหาทางสงบใจฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมองเห็นด้วยปัญญาเราจะมองเห็นด้วยการพิจารณานอกจากผู้ที่มีธรรมจากผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราถ้าไม่มาพบคำสอนพุทธเจ้าเราคงจะไม่รู้อะไรเลยเราคงจะหลงคงจะงมงาย